0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
10: ตอนร้อยแพ
9: ้ห้องเรียน
11: เจ้านี่ขี้เกียจจริงๆไม่โดดเรียนก็นั่งหลับผมจะต้องดัดนิสัยกันหน่อยแล้วว
9: ันต่อมา
12: ทำอะไรกันอยู่ครับเพื่อนๆดูเคร่งเครียดกันจริง
13: รีบรวบรวมรายงานกลุ่มไปส่งกันนะสิ
12: ต้องส่งแล้วเหรอมาม่าเดี๋ยวเราช่วย
11: ไม่เป็นไรหรอกนายไปทำของกลุ่มนายเถอะ
12: เราก็อยู่กลุ่มเดียวกันไม่ใช่หรอ
11: กลุ่มนี้นะไม่รับคนขี้เกียจนะนายน่าถูกลอยแพ้แล้วล่ะ
12: น้ำไม่ได้ท่วมสักหน่อยอะจะต้องลอยแพ้ทำไม
11: นายนี่ไม่รู้จักสำนวนลอยแพหรือไงลอยแพก็คือปล่อยให้ตกระกำลำบากตามยถากรรมโดยไม่สนใจและช่วยเหลือยังไงล่ะ
12: โอ้ยอย่าทำแบบนี้กับแกนเลยครับแกนผิดไปแล้วอะจ้า
13: จะเอายังไงดีล่ะเต้ยจะปล่อยลอยแพหรือว่าจะช่วยไว้ดีนะ
11: ครั้งนี้ช่วยไว้ก่อนแต่นายสัญญาแล้วนะว่าจะปรับปรุงตัวน่ะ
12: แน่นอนมายังมีอะไรเหลืออีกบ้างเดี๋ยวแก่นคนนี้จะจัดการเอง
11: ทีนี้ละขยันขึ้นมาเชียว

0: นี่เธอ
1: ทำไมอ่ะ
0: เมื่อคืนนะได้ฟังนะ
1: ทำไม
0: โอ้ยตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคุณนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ
1: ว้า
0: วไม่อยากจะเล่าค่ะ
1: มันไงอ่ะ
0: เฮ้ยตังค์จะถ่ายไปร้อยนึงค่ะ

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1คันมูลค่า 1,312,000 บาทนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กผ่านโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานหรือโครงการคุซาโนเนในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 1,312,000 บาทแก่เทศบาลตำบลขี้เหล็กเพื่อจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินจำนวน1คันโดยได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่างนายฮาราดะมาซารุกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่และนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ณสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานหรือคุซาโนเนจำนวนเงินที่สนับสนุนได้จัดสรรให้แต่ละโครงการนั้นจะไม่เกิน25ล้านเยนหรือประมาณ 5.6 ล้านบาทอย่างไรก็ตามอาจจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้สูงสุดเป็นจำนวนเงิน10ล้านเยนแก่โครงการที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์เช่นโครงการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างมากแม้จะเป็นการช่วยเหลือในระดับย่อยโครงการที่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและโครงการที่มีผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องยั่งยืนแม้จะสิ้นสุดการสนับสนุนแล้วโดยองค์กรผู้ได้รับทุนจะต้องใช้เงินช่วยเหลือภายในระยะเวลา1ปีนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นและรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคผ่านโครงการคุซาโนเนะต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5: Tab to Read
4: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
5: Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนลางานไม่เกิน3วันหักเงินเดือนผมไม่ได้
9: พี่สมศรีครับทำไมเงินเดือนนี้ผมถึงได้รับไม่ครบล่ะครับ
10: อ้าวก็เดือนที่แล้วอ่ะน้องไม้ลากิจติดต่อกันตั้ง3วันนี้คะเราก็ต้องหักเงินในส่วนที่น้องลาหยุดไปสิ
9: ปีนี้ผมเพิ่งจะลาหยุดแล้วอีกอย่างผมก็ส่งเอกสารขอลาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วผมไม่ได้ทำผิดระเบียบของบริษัทนะครับ
11: ตามกฎหมายแล้วลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อทำกิจธุระจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า3วันโดยต้องขอลาล่วงหน้าและต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้างก่อนซึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเต็มวันทำงานหักเงินลูกจ้างโดยพละการจะถือว่านายจ้างทำผิดกฎหมายอาจโดนจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 100,000 บาทค่ะหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินและอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทมากมายได้เลยนะคะหากการลาหยุดของลูกจ้างไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนายจ้างก็ควรจะชี้แจงกับลูกจ้างให้เข้าใจตรงกันนะคะ
10: ถ้าอย่างนั้นระบบอาจจะผิดพลาดเดี๋ยวพี่ลองเช็คให้ใหม่แล้วกันนะคะน้องใหม่ใจเย็นก่อนนะคะ
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
12: ้พร้อมทั้งอาจารย์สลักมูลนิธิเข้าร่วมดับเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ติดค้างภายในร้านอาหารโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบภายในเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทันทีพร้อมทั้งคุณจิรพัฒน์คัชมาศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณจิรพัฒน์อธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างตอนแรกรายนี่นะครับล่าสุดก็30กว่ารายแล้วก็บาดเจ็บนี่นะครับก็ประมาณ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก้ปัญหาพัฒนาชายแดนใต้ย้ำความมั่นคงต้องเดินคู่กับเศรษฐกิจสั่งทุกหน่วยบูรณาการข้อมูลป้องกันยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติไม่ปล่อยพื้นที่เป็นช่องว่างของรัฐนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณจังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้เป็นภารกิจต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันซึ่งได้หารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและคณะผู้บริหารของมาเลเซียในหลายประเด็นทั้งด้านความมั่นคงการสร้างสันติสุขการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวด้วยผลจากการหารือจะถูกนำมาปรับเป็นข้อสังเกตการและนโยบายเพื่อให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ภาคใต้ของประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ปลายสุดของประเทศแต่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญที่สุดทางภาคเหนือของมาเลเซียและเป็นประตูเชื่อมเครือข่ายเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างมหาศาลซึ่งการลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยขณะที่การลงทุนจากมาเลเซียก็อยู่ในระดับต้นๆเช่นเดียวกันขณะที่มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียใกล้แตะ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาทซึ่งถือเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 1-661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ฉัยว่าการกระทำของนายจันทร์เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพึงมีตามวิสัยและพฤติการและย่อมจะรู้ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นและขั้นตอนวิธีการในการเบิกจ่ายพัสดุของทางราชการเป็นอย่างดีว่าเมื่อไม่มีการแข่งขันกีฬาแล้วย่อมไม่สามารถลงนามเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังก็อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้การขาดความระมัดระวังเช่นว่านั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนายจันทร์จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนแต่เมื่อนายจันทร์ถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆจึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมโดยที่หน้าที่ความรับผิดในผลแห่งละเมิดของนายจันทร์ไม่มีกฎหมายหรือโดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของนายจันทร์โดยแท้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่นายจันทร์ได้ก่อขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: หากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีคือคุณสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 LINE Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
8: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
9: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
8: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
10: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐ เอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่

0: มาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: นั่นแน่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
2: เปล่าหรอกครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิตรคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
1: ฮะอะไรนะลูก
2: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
2: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิตรคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
3: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะครับโดยมีผมครับท่านนิคุณแอะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับแล้วก็องค์กรเครือข่ายรวมถึงกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับกับรายการเสียงจากคนพิการครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคนที่ได้ใช้บัตรสวัสดิการภาครัฐรอบใหม่นะครับแล้วก็ขอแสดงความดีใจนะครับที่หลายๆท่านนะครับได้มีบัตรรอบใหม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านนะครับทางพี่น้องประชาชนก็คงจะได้ใช้สวัสดิการกันทั่วหน้านะครับคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลนะครับได้มีแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงพี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่ทางรัฐบาลนะครับก็เล็งเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็มีโครงการดีๆมาช่วยเหลือโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งนะครับโครงการครั้งล่าสุดที่ก็จะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็รวมถึงการขอยื่นมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่นะครับซึ่งได้ประกาศผลไปแล้วเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

0: ้อยขอให้
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: อำเภอเบตงคว้ารางวัลรองชนะเลิศรางวัลสุริยะสัสิธรครั้งที่41สะท้อนเสน่ห์เมืองใต้สุดแดนสยามณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเทศบาลเมืองเบตงสร้างชื่อเสียงระดับประเทศหลังคว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสัสิธรครั้งที่41ประเภททั่วไปปฏิทินแนวแขวนจากผลงานชุดเบตง360องศาเที่ยวครบจบที่ใต้สุดนายใช้วงนิตยลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงมอบหมายให้นางนุชนาถจันทรมงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลโดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนางนุชนาถกล่าวว่ารางวัลนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความภาคภูมิใจของเทศบาลแต่เป็นความสำเร็จของชาวเบตงทุกคนปฏิทินชุดนี้เปรียบเสมือนหน้าต่างเปิดให้คนทั่วประเทศเห็นมุมมองใหม่ของเบตงทั้งธรรมชาติอุดมสมบูรณ์พหุวัฒนธรรมและความอบอุ่นของผู้คนการได้รับรางวัลนี้เป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาประชาสัมพันธ์ต่อไปเพื่อขับเคลื่อนเบตงให้เป็นจุดหมายท่องเที่ยวคุณภาพและเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสเสน่ห์เมืองนี้ด้วยตัวเองสำหรับการประกวดรางวัลสุริยะสัสิธรจัดขึ้นโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเพื่อยกย่องหน่วยงานที่มีผลงานจัดทำปฏิทินโดดเด่นทั้งเนื้อหาการออกแบบและการสื่อสารอัตลักษณ์ของพื้นที่ได้อย่างสร้างสรรค์ปฏิทินชุดนี้ของเทศบาลเมืองเบตงผ่านเกณฑ์คัดเลือกอย่างยอดเยี่ยมด้วยการถ่ายทอดมวลเสน่ห์เมืองเบตงผ่านภาพและเนื้อหาที่ครบถ้วนทั้งแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองใต้สุดแดนสยาม
4: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนเมื่อรถถูกยึดขายทอดตลาด
17: อ้าวเก่งไปไงมาไงล่ะเนี่ย
18: เฮ้ยไม้ช่วยฉันหน่อยเถอะรถฉันที่ถูกไฟแนนซ์ยึดไปอ่ะเซลโทรมาบอกว่าจะเอาไปขายทอดตลาดพรุ่งนี้อ่ะถ้าฉันอยากได้รถให้หาเงินไปซื้อเอาอ่ะ
17: ทำไมมันกระทันหันอย่าง
18: น
17: ั้นเพื่อนใครจะหาเงินทันล่ะ
19: กรณีรถถูกยึดขายทอดตลาดทางไฟแนนซ์หรือผู้ให้เช่าซื้อจะต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันและต้องระบุวันเวลาสถานที่ทำการขายด้วยและให้สิทธิ์ผู้เช่าซื้อได้ซื้อก่อนตามจำนวนหนี้ส่วนที่ขาดแต่ถ้าในเก่งหรือผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิ์ในการซื้อก่อนก็จะต้องมีหนังสือแจ้งผู้ค้ำประกันทราบภายใน15วันค่ะ
18: เอ๊แต่ฉันยังไม่เคยได้รับหนังสือจากไฟแนนซ์เรื่องเอารถไปขายทอดตลาดเลยอะ
17: งั้นนายรีบบอกเซลเลยว่าอย่าทำผิดกฎหมายนะเขาต้องส่งจดหมายมาแจ้งนายก่อนจะเอารถไปประมูลขายนะ
18: ได้งั้นเดี๋ยวฉันจะโทรไปหาเซลก่อนละ
20: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
21: ทางวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์13มีนาคม2561
22: ดีใจก็ไม่ใช่ปกติเสียใจก็ไม่ใช่ปกติไม่ดีใจไม่เสียใจนะสบายที่สุดนี่ขอท่าทุกคนเลยไปคิดดูไปสังเกตดูเวลาไหนที่เราสบายใจที่สุดเวลานั้นไม่มีความดีใจและไม่มีความเสียใจมีความเป็นอิสระไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้อง

อาคมนี้เตรียมเดินทางสู่ดินแดนแห่งแสงธรรมและศรัทธาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569เริ่มต้นความประทับใจ13ฮอด27กรกฎาคมมาห่วมเยือนชุมชนเบิ่งวิถีแห่เทียนตามวัดต่างๆทั่วเมืองอุบลจากนั้น27กรกฎาคมฮอด1สิงหาคมพร้อมกับถนนสายเทียนสายธรรมนิทรรศการการสาธิตและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านยุสานหลักเมืองและห้ามพลาดให้ไล่28กรกฎาคมตั้งแต่หกโมงแรงมาห่วมขึ้นร่วมเทียนพรรษายุธงศรีเมืองต่อเนื่องความอลังการ29และก็30กรกฎาคมตาการตากับขบวนแห่เทียนพรรษาสุดยิ่งใหญ่ทั้งตอนกลางเว้น8โมงครึ่งและตอนกลางคืนทุ่มครึ่งปิดท้ายปลายเดือน31กรกฎาคมฮอด1สิงหาคมกับวันไหลเทียนพรรษาเบิ่งต้นเทียนพรรษายุธงศรีเมืองและก็ขบวนแห่รอบย่านเมืองเก่าส่วนไผมาบ่ท่านแวะมาได้ยาวๆ3ฮอด17สิงหาคมกับกิจกรรมเทียนอุบลเบิ่งได้ตลอดเดือนอยู่วัดพระธาตุหนองบัวกรกฎาคมนี้มาล้อมร่วมสายใยแห่งศรัทธาน้ำกันอยู่ที่อุบลราชธานี

0: วันนี้คนพิการได้งานรู้สิทธิ์เพียงโทรสายด่วน1479
1: เพราะเรามี1479ทุกอย่างก้าวเราจะไปด้วยกัน
0: คนพิการที่อยากมีงานทำโทรเดี๋ยวนี้สายด่วน1479ได้งานรู้สิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
1: จะมุ่งมั่นสู่ฝันยิ่งใหญ่ก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่เท่าเทียม
2: เอ๊ะนั่นรถไฟฟ้า EV บัสนี่แล้วนั่นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช่ไหมว้าวเรือไฟฟ้าชลพัฒน์2อลังการมาก
3: ใช่แล้วเพราะกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรนำยานยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้ง3ประเภทมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งบริการแก่ประชาชนรอบเขื่อนด้วยนะและที่สำคัญเป็นการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
4: กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรเขื่อนปากมูลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
5: ซอฟต์พาวเวอร์อีสานบ้านเฮาแซ่บเวอร์กับลูกชิ้นบุรีรัมย์ทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดก๋วยจั๊บยวนอุบลและข้าวหอมมะลิสุรินทร์101สวยสับกับผ้าไหมยกทองสุรินทร์ผ้ากับบัวอุบลผ้าหมักโคลนมุกดาหารและหมอนขวานยโสธรอลังการไหลเรือไฟนครพนมบังไฟยโสธรเฮเทียนอุบลและสายมูอำนาจเจริญล้อมรวมความปัง9จังหวัด14สาขาซอฟต์พาวเวอร์ไทยสัมผัสพลังสร้างสรรค์วัฒนธรรมและอาหารแห่งอีสานบ้านเฮาซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปไกลระดับโลก
6: สุขภาพดีป้องกันโรคที่ร้านยาคุณภาพด้วย30บาทรักษาทุกทีคนไทยทุกคนใส่บริการได้บ่เสียค่าใส่ใจใส่แค่บัตรประชาชนใบเดียวยาเม็ดคุ้มกำเนิดยาเม็ดคุ้มกำเนิดฉุกเฉินถุงยางอนามัยชุดทดสอบการตั้งครรภ์ยาเม็ดเสริมธาตุเล็กป้องกันโลหิตจางสุดท้ายชุดตรวจคัดกรองด้วยตัวเองมะเร็งปากมดลูก HIV พยาธิใบไม้ตับเบิ่งง่ายๆร้านยาที่มีสติกเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาของฉันให้บริการสั่งเสริมสุขภาพหรือแอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกซิดสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามสายด่วนสปสช1330
7: วันนั้นพ่อขับรถพาหนูกับแม่ไปเยี่ยมเพื่อนพ่อพ่อดื่มเหล้ากับเพื่อนจนเมาแล้วขับรถกลับบ้านเร็วมากแม่บอกให้พ่อขับช้าๆแต่พ่อไม่ฟังเราสามคนเกิดอุบัติเหตุแม่

0: พ่อเป็นอัมพาตถ้าวันนั้นพ่อไม่เมาหนูก็คงไม่เป็นแบบนี้หนูเดินไม่ได้
1: กรกฎาคมนี้เตรียมเดินทางสู่ดินแดนแห่งแสงธรรมและศรัทธาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569เริ่มต้นด้วยความประทับใจ13ถึง27กรกฎาคมมาร่วมเยือนชุมชนชมวิถีทำเทียนตามวัดต่างๆทั่วเมืองอุบลจากนั้น27กรกฎาคมถึง1สิงหาคมพบกับถนนสายเทียนสายธรรมนิทรรศการการสาธิตและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านณศาลหลักเมืองและห้ามพลาดไฮไลท์28กรกฎาคมตั้งแต่6โมงเย็นมาร่วมคืนรวมเทียนพรรษาที่ทุ่งศรีเมืองต่อเนื่องความอลังการ29ถึง30กรกฎาคมตระการตากับขบวนแห่เทียนพรรษาสุดยิ่งใหญ่ทั้งภาคกลางวัน 8:30 นและภาคกลางคืน 1:30 นปิดท้ายปลายเดือน31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมกับวันไหลแห่เทียนพรรษาชมต้นเทียนพรรษาณทุ่งศรีเมืองและขบวนแห่รอบย่านเมืองเก่า ส่วนใครมาไม่ทันแวะมาได้ยาวๆ 3 ถึง 17 สิงหาคมกับกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวกรกฎาคมนี้มาหลอมรวมสายใยแห่งศรัทธาด้วยกันที่อุบลราชธานี

สวท.อุบลราชธานีขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสวท.อุบลราชธานีระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์สื่อสารชัดเจนถึงกลุ่มเป้าหมายรวดเร็วฉับไวติดต่อได้ที่สวท.อุบลราชธานีโทรศัพท์045-311-699และ089-949-5060

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการรวมใจไทยอุบลโดยกลุ่มคนพิการค่ะ
1: ช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญพอกับสาระบันเทิงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวนั่วหัวมวลบ่มีผิดบ่มีไพ่ในรายการร่วมใจไทยอุบล

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการรวมใจเทยบุญมาพบมาพอพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมตอนใกล้จะเที่ยงนะครับเวลา 11:00 นโดยประมาณนะครับถึง 12:00 นซึ่งเป็นรายการรวมใจเทยบุญเป็นรายการของคนพิการที่จัดรายการอยู่ทุกเสาร์นะครับโดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการที่ฟังรายการอยู่ก็สามารถเปิดฟังได้ครับตรงคืน FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับระบบ AM 1341กิโลเฮิรตซ์ทั้ง2ระบบนำกันเนาะครับเนาะติดต่อเฮากับติดต่อหลายๆช่องทางครับบ่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับบ่ว่าจะเป็น Facebook นะครับเนาะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0452811158ครับ0452811158อีกเบอร์หนึ่ง0452811164 0452811164ทั้ง2เบอร์นั่นกันนะครับเนาะติดต่อเฮาหลายๆช่องทางฝากโทรเข้าร่วมรายการนําแนะนะครับเลือกฟังชัดบ่ชัดโทรเข้าร่วมรายการตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมแนะนําเรียนไปแล้วนะครับเนาะฟังตรงคลื่น FM AM ชัดบ่ชัดก็สามารถโทรเข้าร่วมรายการนําได้เบอร์โทรศัพท์0452811158นะครับ0452811164ทั้ง2เบอร์นํากันนะครับเนาะอีกอย่างนึงติดต่อเฮาอีกช่องทางนึงก็คือ Facebook นะครับ Facebook ของสวทของเฮา Facebook ไฮไลท์นะครับก็พิมพ์เข้าไปได้สวทนะครับสเสือว่าแหวนทหารจุดนะครับสวทไฮไลท์อย่างสินะครับน้องก็จะขึ้นว่าเฮาถ่ายทอดสดอยู่เฮาจัดรายการอยู่กับไผมีเนื้อหาสาระอย่างต่างๆเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการก็ฝากขอความใดต้องการของความก็เมสเซนเจอร์ของสวทของเฮานะครับเนาะสวทไฮไลท์เฮาถ่ายทอดสดนะตอนนี้ติดต่อเฮาหลายๆช่องทางครับอีกช่องทางนึงก็ของ YouTube ของสวทของเฮานะครับเนาะทาง YouTube ของเฮาก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่ YouTube ก็พิมพ์คําว่าสวทรายการรวมใจไทยบนของคนพิการนะครับเข้าเบิ่งสดๆเลยนะตอนนี้ผู้ใดฝากผู้ใดอยากติดต่อเฮาบ่ได้นะครับติดต่อบอกว่าไงว่าบ่ได้เบิ่งไทยทอดสดนะตอนนี้นะครับก็คือสามารถเบิ่งย้อนหลังได้ที่ YouTube ของสวทของเฮาหรือ Facebook ของเฮานะครับเนาะเฮาก็เอามาประชาสัมพันธ์ฝากขอความเป็นกำลังแรงใจสำหรับผู้จัดรายการนำนะครับน้องเพราะว่ามีเนื้อหาสาระอย่างต่างๆเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่ของคนพิการก็จะมานำเรียนผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่คนพิการของเฮาก็มีอยู่7ประเภทด้วยกันนะครับบ่ว่าก็ฝากแชร์ฝากไปกดไลค์นำนะครับน้องว่าหลายช่องทางหรือผู้ใดที่ฟังรายการอยู่อยากจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นกับโทรเข้าร่วมรายการได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมนำเรียนไปแล้วนะครับน้องอ่ะทุกครั้งที่มาก็จะมาควบคู่กับคุณชยุทธสัมภวงศ์ประธานชมรมคนพิการไทยใจอาสาและกับประธานศูนย์บริการคนพิการไทยใจอาสาสวัสดีครับคุณชยุทธครับ
1: ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวเช่นเดิมนะครับที่จะมานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนให้รับทราบข่าวแรกเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนนะครับช่วงนี้หน้าฝนค่า PM บ้านเราที่เทศบาลนครก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ
0: มีสายเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนคุณ
1: ครับคุณภริยา
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อ๋อน้องวายหรือเปล่านี
2: ่ใช่ไหมใช่ค่ะ
0: อ๋อสวัสดีครับน้องวายครับ
2: ค่ะฟังชัดค่ะ
0: ฟังชัดเจนอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะฟังชัดเจนค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรเข้าร่วมรายการเนาะยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยกันเพราะว่าสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการน้องวายมีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
2: ก็มีร้านนวดแผนไทยค่ะที่จะประชาสัมพันธ์ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือถ้าใครปวดหลังหรือว่าปวดเมื่อยนะคะเราก็มานวดได้นะคะ
0: ครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับน้องวายครับ
2: ร้านตั้งอยู่ตรงโรงเรียนราชประชา
0: ตรงข้ามเนาะ
2: 32ค่ะใช่ค่ะ
0: ตรงข้ามโรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์32นะครับเส้นไปโรงพยาบาล50พรรษาเนาะถ้าใครรู้จักโรงพยาบาล50พรรษาก็จะตรงไปอีกนะครับก็จะเป็นรัฐประชานุเคราะห์32อยู่ตรงข้ามใช่มั้ยครับตรงข้ามโรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์32เนาะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับน้องวายมีอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
2: ก็อยากจะฝึกอยากจะให้รักษาสุขภาพนะคะก็คือช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็ให้ผู้จัดรายการรักษาสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับ
2: ได้ค่ะ
0: ครับผมน้องวายเองก็เป็นคนพิการทางสายตาเนาะ
1: ครับ
0: ครับก็
2: ค่ะ
0: ครับขอบคุณน้องวายมากครับ
1: ครับ
2: ค่ะ ่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเนาะคุณชยุทธเนาะว่าน้องวายเองก็เป็นคนสู้ชีวิตอยู่เพราะว่าเป็นคนพิการทางสายตาก็ได้เรียนนวดแผนไทยมาจบมาก็เปิดร้านนวดของตัวเองอย
1: ู
0: ่แถวตรงข้ามโรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์32
1: ผมไม่เคยไปสักทีอยากไปดูอยู
0: ่ครับยังไงก็ถ้าปวดเมื่อยก็แนะนำไปที่นั่นแล้วกันเนาะเพราะว่าจะเป็นการอุดหนุนของน้องน้องเขาด้วยแล้วก็จะเป็นพูดง่ายว่าเป็นการช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งน้องเองก็ไม่น้องเองก็ประกอบอาชีพอย่างสุจริตเพราะว่าคนมีการเขามีอาชีพของตัวเองเน
1: า
0: ะ
1: พี่สายครับพี่สายครับ
0: ครับผมตอนนี้ก็มาวันนี้เราปกติเราจะมามีผู้ร่วมรายการของเรานะครับวันนี้เราอันที่จริงเราเชิญประธานสภาวัฒนธรรม
1: ครับ
0: อุตสาหกรรมประธานสภาวัฒนธรรมของอุบลของเรานะครับมาร่วมรายการพอดีท่านอาจจะติดภารกิจหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ยังไม่ได้ติดต่อมาไม่เป็นไรเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ที่เหมือนเก่านะครับ
1: ครับ
0: เชิญคุณชยุทธต่อเลยครับ
1: ครับขอประชาสัมพันธ์ต่ออีกนะครับค่า PM บ้านเราก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับข่าวอีกข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวไฮไลท์เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนี่ครับมันผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่นี้แหละเมื่อ10
0: วันที่17 16
1: 17ประกาศผลตั้งแต่6โมงเช้ามานะครับ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าผมไปคีย์ข้อมูลลงไปผมไม่มีสิทธิ
0: ์เนื่องจาก
1: เขาบอกว่าไม่ผ่านมันไม่ขึ้นอะไรเลยนะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วประเด็นนี้ก็คือกลุ่มเดิมที่มีบัตรอยู่แล้วกับกลุ่มที่ไม่มีบัตรแต่ว่าเดิมก่อนหน้านั้นว่าให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยไปสำรวจออกมา
0: ครับ
1: แล้วคนที่ไม่ได้คนที่ไม่มีบัตรนี่เอาเข้าไปแต่ว่าเงื่อนไขมันมีหยุมหยิบมีเยอะมากคนที่เสนอชื่อเข้าไปนั่นเดิมมันมีอยู่18ล้านกว่าคนแต่ว่าสรุปออกมาได้9ล้านกว่า
0: ครับหมายถึงที่ผ่านเกณฑ
1: ์
0: หมายถึงว่าที่ผ่านเกณฑ์ใช่ไหมครับ
1: ครับผ่านเกณฑ์อ
0: ันนี้พูดถึงรายเดิม
1: รายเดิมกับรายใหม่ที่ว่าเราไม่มีบัตรนะคนจนนั่นเขาก็เอาเข้าไปเสร็จแล้ววันที่17ผมก็ไปคีย์ดูเอาบัตรคีย์หมายเลขประชาชนเข้าไปคีย์เข้าไปปุ๊บปรากฏว่าไม่ผ่าน
0: ต้องถามก่อนว่าคุณชยุทธเองเคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนไหม
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยซึ่งเป็นรายใหม่เนาะ
1: ครับเป็นรายใหม
0: ่ซึ่งเป็นรายใหม่อันที่จริงเราก็เริ่มแรกเราไม่มีข้อมูลเลยเราก็ติดต่อที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เข้าไปผ่านขั้นตอนแรกเนาะข
1: ั้
0: นตอนแรกก็คือมีเครื่องหมายถูกผ่านขั้นตอนแรกในลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนที่2การตรวจสอบนะครับขั้นตอนที่2การตรวจสอบว่าตรวจสอบเข้าไปวันที่17นะครับที่ผ่านมาผมเองก็ตรวจสอบเข้าไปเขาจะขึ้นผ่านรอบที่1แต่เกณฑ์ที่2ไม่ผ่านเกณฑ์ที่2ไม่ผ่านก็ต้องไปดูว่าคุณไม่ผ่านเพราะอะไรเข้าไปดูได้นะครับถ้าใครมีแอปเป๋าตังสามารถเข้าไปเป๋าตังได้ว่าที่เหตุผลที่ไม่ผ่านเขาจะระบุไว้ในนั้นนะครับหมายถึงว่ายื่นสิทธิอุทธรณ์สามารถยื่นสิทธิอุทธรณ์ได้ถ้าเป็นคนพิการถ้าไม่แน่ใจนะครับอันที่จริงเหมือนกับผมเขาบอกว่าเข้าไปเขาจะดูเลยว่าดูดีๆนะครับให้ดูดีๆว่าคุณไม่ผ่านเพราะอะไรเข้าไปในแอปเป๋าตังเขาจะระบุไว้เลยว่าไม่ผ่านข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้มีข้อกำหนดผมไม่ผ่านอยู่สองข
1: ้
0: อหนึ่งมีเงินฝากอยู่เกิน 100,000 บาทเขาบอกชัดเจนคุณต้องไปแก้ตรงนั้นอันที่จริงถ้าเป็นเงินเดือนที่หมุนเข้าหมุนออกภายในเขาตรวจสอบภายในเดือนมีนาที่ผ่านมาม ีเงินหมุนเวียนอยู่ 100,000 บาทคือไม่ผ่านไอ้นี่ก็ต้องไปอุทธรณ์ว่าถ้าคุณไม่มีจริงคุณก็ต้องไปอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ที่มันมีหลายแบบคือ1ที่แอปเป๋าตังค์ยื่นอุทธรณ์เข้าไปนะตัวที่2ก็คือไม่ผ่านเพราะคุณสมบัติก็คือผมมีรถยนต
1: ์
0: เป็นเจ้าของรถยนต์สองข้อนี้นะครับถ้าคุณคิดอยากจะอุทธรณ์หนึ่งคุณต้องไปแก้ที่ขนส่งสอง มีเงินฝากในบัญชีคุณก็ต้องแก้ไปที่แก้ที่ธนาคารว่ามีเงินฝากจริงไหม
3: ครับ
0: ถ้าจะอุทธรณ์นะครับถ้าเป็นคนพิการดูดีๆก่อนนะครับว่าไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะคนที่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วแต่ก่อนนะครับรายเดิมเขาไม่ผ่านเพราะปัจจุบันเขามีเงินฝาก 100,000 บาทขึ้นไป
1: ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับตัวนี้ต้องดูดีๆและไปอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์มีหลายแบบหนึ่งยื่นอุทธรณ์ที่เขาจะมีในแอปเป๋าตังค์นะครับบางคนก็เข้าไปทางรัฐทางรัฐก็เข้าไปดูวิธีการที่จะยื่นอุทธรณ
3: ์ครับ
0: ครับส่วนของผมเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะครับในแอปเป๋าตังค์เขาจะเขียนไว้ว่าสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ครับ
0: แล้วก็มีคำว่าเข้าไปดูว่าเขาจะเขียนไว้เลยว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่หนึ่งที่สองที่สามคืออะไรนะครับแต่สมัยก่อนไม่ผ่านเพราะมีที่ดินทำกินเกินเท่าไหร่เนี่ยที่จะบุไว
1: ้อันนี้ผมก็เจอเหมือนกัน
0: ครับ
1: เจอว่าที่เป็นที่มรดกแต่ว่าใช้ชื่อผมทำที่จัดสรรน่ะนะ
0: ครับ
1: ผมก็เลยเป็นคนที่มีที่เยอะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่ผ่าน2เงินที่อยู่ในธนาคารเงินตัวเองไม่มีหรอกแต่ว่าเป็นเงินหมุนเวียน
0: ครับ
1: ของชมรมของศูนย์เนี่ยเขา
0: คิดรวมกันครับ
1: ใช่
0: เขาคิดรวมกันณวันที่เท่าไหร่เนี่ยเดือนที่13หรือเปล่าไม่แน่ใจของเดือนมีนาถ้าคุณมีเงินจะเป็นเงินหมุนเวียนมาจากไหนก็แล้วแต่เงินหมุนเวียนหรือเงินในบัญชีหรือฉลากเงินที่ซื้อฉลากไว้นะครับอย่างเช่นพวกที่ซื้ออยู่ธ.ก.ส.เนาะอย่างธ.ก.ส.นี่เป็นเงินซื้อฉลากอย่างเช่นสมมติว่าซื้อไว้ 100,000 200,000 บาทถือว่าเป็นเงินในบัญชีนะครับเพราะว่าเงินพวกที่ซื้อฉลากก็ไม่ได้หายไปไหนก็จะอยู่ที่นั่นเหมือนเดิมตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับคนที่ไม่ผ่านแต่ถ้าสมมติว่าคุณต้องการยื่นอุทธรณ์จริงๆก็สามารถไปติดต่อได้หลายช่องทางหนึ่งคือไปที่ธนาคารจะเป็นธนาคารกรุงไทยจะเป็นธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารออมสินหรือเปล่าที่เข้าร่วมรายการเนาะแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ด้วยตัวเองที่แอปเป๋าตังค์หรือแอปทางรัฐ
3: ครับ
0: ครับ
1: ช่วงที่มีการจะยื่นอุทธรณ์นะครับคนที่ไม่ผ่านนะครับคือตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคม
0: ภายในเดือนนี้นะครับ
1: ครับภายในเดือนนี
0: ้
1: ยื่นขอตรวจสอบสิทธิ์ใหม่เสร็จแล้วภายในวันที่16อันนี้ก็จะติดต่อทางแก้ไขข้อมูลนะติดต่อไปแล้วแก้ไขข้อมูลแต่ว่าคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วครบได้เครื่องหมายถูก3ตัวสีเขียวนี่นะก็จะได้เงินวันที่1สิงหาคมเงินก็จะเข้าไปตามระบบ
0: ครับ
1: ส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์อยู่ต้องให้แล้วเสร็จประกาศผลออกมานี่คือวันที่21กันยายน
0: ครับ
1: กลุ่มนี้จะได้เงิน1ตุลาคม
0: ครับ
1: หลังจากผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วปุ๊บนี่ก็จะได้1ตุลาคมเป็นต้นไป
0: ครับ
1: แสดงว่าคนที่จะอุทธรณ์เนี่ยหมายความว่าตัวเองอาจมันมีหลายเคสเนาะบางคนก็ว่าบ้านมีรถแต่ว่าเป็นรถลูกสาวจริงๆคนที่มาสำรวจนั่นมันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอาจจะเป็นอสม.หรืออาจจะไม่ได้เดินเข้ามาหาเอง
0: เขาจะขึ้นเลยครับคุณชยุทธเขาจะขึ้นเลยว่าคุณมีรถถ้าเป็นรถลูกสาวก็จะขึ้นชื่อลูกสาวครับแต่ถ้าเป็นชื่อของเราเขาจะขึ้นชื่อของเราถึงหมายเลขทะเบียนด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับหมายเลขทะเบียนแล้วก็จดทะเบียนวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เขาผมเองเข้าไปดูเมื่อคืนนี
3: ่
0: ครับว่าเป็นอย่างเช่นของผมมีรถยนต์ของตัวเองเนาะตอนนี้ก็ไม่ผ่านแต่ก็ไม่เป็นไรพูดถึงว่าก็ให้สิทธิ์คนที่เขาจนจริงๆคือไม่มีทรัพย์สินจริงๆนะถ้าไม่มีเงินฝากจริงๆก็ปล่อยให้เขาไปถ้าใครอันที่จริงคนเดิมที่เคยได้มาก่อนหน้านี้แล้วถูกตัดสิทธิ์ไปเนื่องจากบางทีที่เป็นคนแก่คนชราบางทีอาจจะลูกหลานนะครับอาจจะเอาเงินของลูกหลานเข้าไปฝากในสมุดบัญชีนะครับก็พูดง่ายๆว่าก็มีเงินเพิ่มเติมขึ้นมาเป็น 100,000 บาทอย่างนี้นะครับ
3: ครับครับ
0: อันนี้ก็ไม่ผ่านเกณฑ์นอนยังไงก็ให้อุทธรณ์แล้วกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าโอนเงินออก โอนเงินออกเนาะไปอยู่บัญชีอื่นนะครับจะเป็นแบบไหนเนาะวันนี้ก็เราจัดรายการสดอยู่นะครับช่วงนี้พอดีผู้ร่วมรายการของเรามาเด เดินทางมาถึงเลยเนาะก็อาจจะขยับนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราก็พูดถึงเกี่ยวกับขออนุญาตนิดหนึ่งเนาะแต่ก็พูดไปเรื่อยๆนะครับ
1: พูดไปเรื่อยๆขยับที่ไปด้วยแล้วจัดให้อันนี้ด้วย
0: ครับพอดีประธานวัฒนธรรมท่านมาเองเนาะ
1: โอ้
0: ครับก็
1: จะพูดรอช่วงที่ท่านกำลังเข้ามานะครับ
3: ฟังอยู่
0: ครับผม
1: ครับครับ
0: เชิญเลยครับครับตอนนี้เราเป็นรายการถ่ายทอดสดเนาะเราอาจจะออกแบบว่าเป็นอันนี้นิดหนึ่งนะครับบางทีก็สัญญาณที่ใครฟังชัดเจนไม่ชัดเจนก็โทรเข้าร่วมรายการได้วันนี้เรากำลังพูดถึงอยู่เนาะเกี่ยวกับสิทธิ์ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยสิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าใครที่ไม่ผ่านเนาะใครที่ไม่ผ่านต้องทำอย่างไรบ้างอย่างนี้นะครับขั้นตอนการทำที่จะทำนะครับวันนี้ก็ผู้ร่วมรายการของเรามาถึงเลยเนาะเดี๋ยวให้ท่านให้ปรับเสียงอะไรนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าหูฟังของท่านชัดเจนไม่ชัดเจนเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับไอ้ว่าที่ร้อยตีนรงค์วัฒนาจารย์ผู้ควบคุมรายการของเรานะครับที่ให้ความอำนวยความสะดวกนะครับวันนี้ก็ท่านเองขอต้อนรับรายการเนาะท่านเนาะ
3: ครับ
0: ครับขอต้อนรับรายการท่านประธานวัฒนธรรมนะครับให้ท่านแนะนำตัวเองแล้วกันเนาะครับ
3: ครับ
0: ครับ
3: ครับก่อนอื่นนะครับวันนี้ได้เข้ามาร่วมรายการนะครับซึ่งเป็นการดำเนินงานของกลุ่มบุคคลพิการจังหวัดอุบลร่วมกับร่วมใจไทยอุบล
0: ครับ
3: ผมเองกิติพงษ์เทียมสุวรรณนะครับเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกิติพงษ์เทียมสุวรรณนะคร
0: ับ
3: ตัวต่อเต่าสองตัวครับ
0: ครับ
3: ครับผมโอเคนะครับ
0: กิติพงษ์เนาะท่านกิติพงษ
3: ์ครับกิติพงษ์เทียมสุวรรณ
0: ครับ
3: นะครับ
0: ก็
3: พูดง่ายๆว่า
0: โดย
3: บริบทแล้วนะครับก
0: ็ก่อนอื่นแล้วกันนะถามท่านแล้วกันเนาะว่าท่านเองเป็นคนอุบลหรือท่านเป็นคนต่างจังหวัดเนาะ
3: ครับต้องนำเรียนว่าผมเป็นคนอุบลโดยกำเนิดนะครับเกิดมาได้แป๊บเดียว65ปีแล้วนะครับเกิดอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็สุดท้ายเรียนว่าให้สบายใจว่าเราคงตายที่อุบลนะครับ
0: ครับ
3: นี่คือเพราะว่าจังหวัดอุบลเรานี่โชคดี
0: ครับ
3: ที่เรามีกลุ่มบุคคลทุกกลุ่มอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะผมพอทราบว่ากลุ่มคนพิการเนาะจะให้ผมมาคุยเรื่องวัฒนธรรมโดยที่ท่านเป็นคนถามอะไรอย่างนี
0: ้
3: ผมยิ่งดีใจเพราะว่าเรื่องวัฒนธรรมนี่มีทุกองค์กรแล้วก็ทุกกลุ่มบุคคลแล้วก็ทุกเชื้อชาติครับ
0: ครับถ้าใครเคยจะรู้จักท่านดีเนาะตอนนั้นท่านเองก็เคยดำรงตำแหน่ง
3: ส.ส.
0: ส.ส.เนาะส.ส.อยู่ในเขตไหนครับท่าน
3: ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับอยู่ในเขต10นะครับคืออำเภอน้ำยืนน้ำขุนทุ่งศรีสำโรงแล้วก็อำเภอเดชอุดมนะครับและก่อนหน้าก็เคยเป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดอยู่ที่อำเภอเดชอุดมอำเภอนาเยียอำเภอทุ่งศรีอุดมนะครับ
0: ครับ
3: มีแต่กว้างๆทั้งนั้นนะครับแต่ตอนนี้มาเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีกว้างขึ้นอีกนะครับ
0: ครับ
3: ได้ช่วยกันผลักดันเรื่องวัฒนธรรมในทุกกลุ่มทุกองค์ก
0: ร
3: ใน25อำเภอของจังหวัดอุบลของเราครับ
0: ครับตอนนี้ก็ท่านดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งเนาะตอนนี้ก็ยังมีตำแหน่งอะไรบ้างครับท่าน
3: ก็นอกจาก
0: ประธาน
3: สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะครับก็ต้องนำเรียนว่าจริงๆก็มีหลายส่วนที่อยากจะให้เข้าไปร่วมแต่จริงๆแล้วผมก็พยายามนำบริบทของให้ทุกๆคนนี่ขอให้ได้เป็นผู้นำเราจะไม่ยึดตรงนั้น
0: ครับ
3: เพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนเมื่อได้เป็นแล้วจะได้ช่วยกันคิดพอช่วยกันคิดก็มีโครงข่ายเครือข่ายนะครับต้องนำเรียนก่อนจริงๆแต่ก่อนก็เป็นหลายเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่ประมาณ 2-3 อันนะครับ
0: ครับ
3: คืออีกอันหนึ่งก็เป็นกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาขาเดชอุดมนะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นไอ้รองประธานกตตลนะครับอำเภอเดชอุดมนะครับแล้วก็ลูกเสือนี่ก็ยังเป็นผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือนะครับในการอบรมการฝึกนะครับ
0: องค์ความรู้ความสามารถของท่านมีเยอะนอกเขาก็แต่งตั้งไปเป็นหลายตำแหน่งพูดง่ายๆแต่ละวันนี้ก็คงไม่ได้หยุดพักใช่ไหมครับท่าน
3: อ๋ออย่างวันนี้ก็มีอยู่4งานนะครับ4งานตอนเช้าก็ไปงานวัดนะครับไปถวายจันหันถนนสายวัฒนธรรมนะครับ
0: ครับ
3: สายมาเมื่อกี้นี่ก็พอดีไปร่วมงานบวชนะครับที่วัดป่าไสงาม
0: ครับ
3: ก็ นำเวลาไม่ใช่เจียดเวลานะครับนำเวลามาเพื่อรายการนี้แต่ผมเป็นคนประเภทว่าเห็นใครต้องช่วยพอดีผ่านมาเจอก็คนที่เคยรู้จักจริงๆก็ไม่เคยได้รับใช้ท่านนะท่านอายุ80กว่าแล้วนะครับท่านจารุวรรณทวีสิทธิ์ท่านก็เป็นแบบสโตกนะครับแล้วก็ต้องถือไม้เท้าเดินอะไรอย่างนี้ก็รับออกจากวัดมาก็เลยต้องขออนุญาตท่านผู้จัดรายการว่ายังไงขอให้ทำความดีกับคนที่เราจะต้องช่วยนะครับท่านก็ไม่สะดวกก็เลยนำท่านกลับมาด้วยนะครับครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะไปช่วยงานที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับ
0: เดินทางต่ออีก
3: ครับผม
0: ท่านขับรถไปเอง
3: ครับผม
0: โอ้ทำไมเก่งอย่างนี้เงี้ย
3: เอาถนนสายนี้ท่านขึ้นรถกับผมได้ทั้งสองคนเลยมีอะไรเรียกเพราะว่าทั่วอุบลนี่ผมเชื่อว่าผมไปได้หมด
0: ครับ
3: เพราะว่าเราอยากให้คนอุบลทุกคนมีโอกาสใช้ประสบการณ์ในบ้านเราให้ได้สูงสุดครับ
0: ครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือประเพณี
3: ครับ
0: เทนีแห่เทียนเข้าพรรษาแล้วกันเนาะ
3: ครับ
0: เพราะว่าประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานี่เอาโดยย่อแล้วกันประวัติความเป็นมาอย่างไรครับท่าน
3: คือโดยสรุปนะครับในเรื่องแห่เทียนเข้าพรรษานี่หลายคนก็ชื่นชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุบลเรานี่เป็นเมืองตำนานเทียนนะครับถ้าเมืองตำนานเทียนต้องบอกว่าแต่ก่อนเขาเรียกขี้ผึ้งเนาะ บ้านเราเรียกขี้ผึ้งเนาะแล้วเอาขี้ผึ้งมาทำเป็นเทียนนะครับขี้ผึ้งนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในอดีตถือว่าเป็นสิ่งอัญมณีล้ำค่า
0: ครับ
3: ครับใช้ไปเกี่ยวกับเป็นใช้ไปประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับเวลาเรามีศรัทธาอะไรนะครับในอดีตนี่ตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะที่อุบล
0: ครับ
3: ต้องย้อนไปว่าแต่เดิมนี่ของเราเกิดก่อนอาณาจักรขอมนะครับตัวนี้เราก็ถึงไปสืบกันเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับเอามาเราก็นำมาเรื่อยๆมีการใช้ในเรื่องของพุทธบูชา
0: ครับ
3: ต้องบอกเป็นพระพุทธบูชานะส่วนหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ของจังหวัดอุบลเราเรื่องความศรัทธาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ
0: ่ครับ
3: ก็เลยได้เกิดงานแห่เทียนที่อุบลจริงๆก่อนงานแห่เทียนเราก็มีบุญบั้งไฟเหมือนกันนะฮะบุญบั้งไฟงานแห่เทียนบ้านเดียวกันนี่แหละแต่มันจะไปจัดสองงานไม่ได
0: ้ครับ
3: ทั้งเจ้าเมืองนะครับที่จริงก็ไม่ค่อยอยากเรียนชื่อท่านหรอกกรมหลวงสัมภสิทธิประสงค์ท่านเป็นคนดำรินะครับว่าเอาต้นเทียนนี่แหละให้เป็นประเพณีบ้านเราส่วนบุญบั้งไฟใครอยากเล่นก็เล่นเราก็เลยได้เป็นเมืองบุญนะครับถือว่าเป็นถ้วยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพรรษาตั้งแต่นั้นมา
0: ครับ
3: นะครับ
0: อันนี้ก็คือประวัติโดยย่อเนาะที่เกิดขึ้นมานะครับ
1: ผ่านมากี่ปีแล้ว
3: ผ่านมา125ปีแล้วครับเรื่องแห่เทียนนี่แต่จังหวัดอุบลเราเกิดมา200กว่าปีแล้วนะครับ
0: ครับ
3: ครับ
0: ตัวนี้ก็คือประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเนาะซึ่งอุบลของเราก็จะจัดในวันในเดือนนี้เนาะ
3: ในห้วง
0: เดือนนี้
3: เราจัดเป็นห้วงเลยเดี๋ยวนี้มาเริ่มไปเที่ยวได้แล้วนะครับไปเที่ยวต้นเทียนได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ต้องนำเรียนนะครับผ่านท่านผู้จัดรายการทั้งสองท่านนี
0: ่
3: ว่าขอให้บันทึกไว้เลยว่าตอนนี้คนอุบลเรารีบไปเที่ยวก่อน
0: ครับ
3: รีบไปก่อน อย่าไปรอคนอื่นมานี่เขาแย่งดูหมดนะครับ
0: ครับ
3: เพราะว่ามีทุกวัดทุกอำเภอนะครับมีทุกวัดทุกอำเภอนะครับ
0: ปีนี้จัดยิ่งใหญ่เนาะ
3: ครับ
0: ครับจะตรงกับวันที่28เป็นต้นไปใช่ไหมครับท่าน
3: ครับ28
0: ครับ28ถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
3: 28ถึงวันที่1เลยครับ
0: ถึงวันที่1เนาะ
3: วันที่1ฮะ
0: 28กรกฎาคมนะครับซึ่งจะเป็นการรวมเทียนนะครับซึ่งเป็นการรวมเทียนที่ทุ่งศรีเมืองของเราเนาะก็จัดยิ่งใหญ่พอสมควรจนถึงวันที่1นะครับ
3: วันที่1ครับ
0: วันที่1
3: วันที่1
0: สิงหา
3: 1สิงหาเลยครับ
0: 1สิงหาต้องนอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากนั้นถ้าเสร็จพูดง่ายๆว่าถ้ามีการแห่เทียนอะไรเสร็จเรียบร้อยประกวดเสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ยเราก็จะไปจัดที่เอาเทียนไปไว้ที่ไหนบ้างครับแต่ของแต่ละวัดหมายถึงว่าไปตั้งโชว์ไว้ให้คนที่มาเยี่ยมชมบางทีไม่ได้มาดูสดๆแน่ตอนนั้นน่ะวัดหนองบัวก็มีอยู่ใช่ไหมครับ
3: วัดหนองบัวนี่ก็จะเป็นหลักนะครับแต่ถามว่าสรุปว่าถ้าหากหลังจากจัดเสร็จแล้วนี่ต้นเทียนแต่ละต้นก็จะกลับไปในทุกๆอำเภอ
0: ครับ
3: ผมนำเรียนเลยไม่อยากให้เราต้องเสียโอกาสท่านอยู่อำเภอไหนท่านสามารถไปดูที่อำเภอนั้นได้ประเด็นแรก ประเด็นที่2นะครับเกี่ยวกับต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับก็คงอยู่ในบริเวณงานนะครับในจังหวัดอุบลในอำเภอเมืองหลายๆที่นะครับก็จะจัดไปโชว์นะครับการที่เราจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปีนี้นะครับ125ปีนี่ปีนี้นี่เราจัดได้ถามว่ายิ่งใหญ่ไหมโทษเนาะต
0: ้
3: องกราบขอบคุณนะครับทุกท่านให้ความยิ่งใหญ่เป็นเทียนของการแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลนะครับปีนี้ก็เช่นกันนะครับบรรพชนเราทำมายิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับความยิ่งใหญ่นี้แบบเต็มที่เหมือนเดิมครับ เต็มที่เหมือนเดิมนะครับมีอยู่2ส่วนที่อยากนำเรียน1ในส่วนต้นเทียน2ในส่วนขบวนฟ้อนนะครับซึ่งขบวนฟ้อนนี่ต้องนำเรียนว่าทางศิลปินแห่งชาติเน
0: า
3: ะก็ได้เข้ามาร่วมด้วย
0: ครับ
3: ในส่วนของในส่วนของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบเราถือว่าเราเป็นองค์ประกอบนะครับกับในขบวนคือเพื่อให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เป็นพุทธบูชามีอะไรบ้างนอกจากการที่เราจะลำนะลำเพื่อถวายศรัทธาเนาะไม่ใช่ลำบวงสรวงแต่เป็นถวายศรัทธา
0: เราจะถามท่านดูว่าระหว่างลำบวงสรวงเนาะแล้วก็ลำถวายนี่มันแตกต่างกันอย่างไรครับท่าน
3: อ๋อตัวนี้นี่ผมก็พยายามนะครับว่าบ้านเรานี่เป็นเมืองแห่งความศรัทธ
0: า
3: ศรัทธาที่มีอยู่แล้วโอ้ยวอลคนลุกเน
0: า
3: ะเราจะพูดถึงจังหวัดอุบลเราจะเห็นการลำนี่ที่เป็นแนวทำนองของถวายเป็นพุทธบูชา
0: ครับ
3: คำว่าความอ่อนช้อยนะครับความอ่อนช้อยนี่มันจะไหลไปตรงที่เหนือสุดของเราปลายนิ้วเสียนก้าวไปอย่างนั้นนะฮะ
0: ครับ
3: ส่วนด้านล่างอะไรนี่มันไม่เท่าไหร่แต่การที่เราจะเป็นพุทธบูชาเราต้องเอาสิ่งสูงสุดในชีวิตคือด้วยใจนะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็บทเพลงนะครับในการลำถวายเราก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างอยู่บ้างซึ่งเรามาดูครับที่อุบลนะครับแล้วก็อีกอันนึงอยากฝากว่าในส่วนของต้นเทียนเนาะต้นเทียนที่ผมนำเรียนเบื้องต้นว่าต้นเทียนกับขบวนฟ้อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่หลายคนเนาะคิดว่าโอ้โรงเรียนไหนได้ที่หนึ่งนี่ฟ้อนนี
0: ่
3: ต้องนำเรียนว่าขบวนที่มาฟ้อนนี่ไม่มีการประกวดนะครับไม
0: ่
3: ม
0: ี
3: เพราะฉะนั้นทุกคนฟ้อนแบบสบายใจไม่มีกดดันนะครับแต่ในส่วนของต้นเทียนที่ประกวดนี่เราก็ประกวดด้วยธรรมชาติธรรมชาติของจินตนาการของช่างเทียนนะครับ เพราะฉะนั้นต้นเทียนแต่ละต้นที่เป็นบรรยายนะครับถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ในอดีตมานี่มันคือความจริงทั้งหมด
0: ครับ
3: เราจะเห็นว่าพุทธธรรมเนาะมี 84,000 พระธรรมขันธ์
0: ครับ
3: บางต้นนี่โทษนะครับไล่ดูไม่ต่ำกว่า 5-60 เรื่องอยู่ข้างใน
0: ครับ
3: นะครับครับ
0: ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีก็ต้องเจาะลึกลงไปคนที่ช่างที่ทำเนาะก็ฝีมือพอสมควรนะครับช่างที่ทำที่ของกระบวนของเราส่วนมากจะเป็นช่างเดิมนะครับช่างเดิมที่มีพูดง่ายๆว่ามีจิตวิญญาณที่อยากทำอยู่แล้วเน
3: า
0: ะ
3: ผมก็นำเรียนเนาะท่านชยุทธเนาะว
0: ่
3: าเทียนอุบลเราเนี่ยเราทุกคนคนอุบลที่ภูมิใจคือเป็นเทียนแกะสลักแกะสลักนะครับเราแกะทีละปลายเล็บน่ะแกะปลายเล็
1: บ
3: ไม่ใช่ว่าไปแกะเอาทั้งตัวไม่ใช่แกะปลายเล็บแกะปลายแกะลูกตาอะไรอย่างนี้นี่คือเทียนแกะสลักเขาเรียก
0: ต้องไปดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่ทำเนาะเพราะว่ามีหลายขั้นตอนที่ทำก็จะเป็นแถวในเขตตัวเมืองของเราก็จะมีวัดป่าใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: 9วัดเนาะ
3: มีอยู่4วัดก็มีหลายวัดครับเพราะว่ามีเทียนแกะสลักขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นี่เราต้องถือว่าช่างทุกคนนี่เป็นคนที่มีจินตนาการแต่ต้องมาแกะสลักที่อุบล นะครับ
0: ครับครับ
3: จังหวัดอื่นถ้าเราไปแกะสลักนี่มันก็ไม่มีจินตนาการเพราะว่า1เขาเรียกว่าไอ้อุดมคติ
0: ครับ
3: ไปแกะแล้วก็เพล่ะสิมาเมืองน้ำข่อย
0: ครับ
3: นี่สำคัญ
1: ผมเห็นไอ้ทางสพท.นี้เขาถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องประชาชนมีส่วนร่วมในการแกะสลักติดพิมพ์หรือขบวนฟ้อนแต่ละโรงเรียนอะไรเขาทำแบบมหึมา มโหฬารจริงๆอ่ะนะ
3: คร
1: ับ ถ่ายทอดมาน่าดูมากเลยนะครับ
0: ครับ
3: ขอให้ท่านวิทยากรเนาะทั้งสองคนนี่พิธีกรกับผมนี่ให้เราอายุมั่นขวัญยืน
0: ครับผม
3: เราจะเห็นบริบทต้นเทียนเรานี่ที่ตึงตาตึงใจให้กับทุกจังหวัดการแกะสลักอันหนึ่งอีกที่สองคือการติดพิมพ์
0: ครับ
3: ติดพิมพ์นี่โทษเนาะเป็นหลายแสนชิ้นบางวัดเป็นล้านชิ้นนะครับที่เราติดแต่ด้วยที่ทุกๆคนช่วยกันเราทำได้ส
0: ุ
3: ดท้ายก็คือเทียนโบราณเทียนโบราณก็ด้วยจินตนาการในอดีตที่เอาเทียนเล่มเล็กๆมาฟันกันให้เป็นต้นเนาะต
0: ้
3: นขึ้นมาแล้วก็มีการให้ลวดลายในเรื่องพุทธธรรมอีกแหละเข้าไปเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ที่อุบลนี่ถือว่าเป็นแคนดอนเฟสติวัลเนาะเขาเรียกภาษาอังกฤษเนาะนี่แหละก็ไปทั่วโลกนะครับ
0: ครับมาถึงย้อนถามท่านกลับมานิดหนึ่งเนาะว่าบทบาทหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมของเรานี่มีบทบาทหน้าที่โดดเด่นที่สุดมีอะไรยังไงบ้างที่ทำมาครับเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นด้านเหมือนกับคนปกติบ้างด้านคนพิการบ้างอย่างนี้นะครับที่กิจกรรมที่ทำอยู่นะตอนนี้และส่งเสริมอย่างไรบ้างครับท่าน
3: ครับเดี๋ยวนี้ในเรื่องวัฒนธรรมนะ
0: ครับ
3: ก็จะโชคดีหน่อยกว่าทุกเรื่องเพราะว่าเรื่องวัฒนธรรมมีสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นวัฒนธรรมทั้งหมดส่วนเป็นไอ้เรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่มานั่นเป็นถือว่าเป็นการต่อยอดผมจะพูดเรื่องพื้นฐานวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับทุกสัดส่วนก็เข้ามาใกล้ที่สุดก็คือคนอุบลคนอุบลเรานี่มีวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดคือการที่เราอยู่ในเมืองที่อุดมไปด้วยภูมิปัญญาทางพุทธธรรมในอดีตเราจะเห็นว่ามีการถวายสักการะนะครับบทสุดท้ายจริงๆนี่ถ้าของเราจะเห็นว่าบ้านเมืองเรานี่มีพระอาจารย์ที่เป็นสายวิปัสสนาเน
0: า
3: ะที่เป็นถึงระดับยูเนสโกสหประชาชาติน่ะหลวงปู่มั่นสาขาสันติภาพแต่จริงๆก็ยังมีหลวงปู่เสาหลวงปู่ชาแล้วก็อีกหลายๆในนี่เขาเรียกว่าฝ่ายวิปัสสนาเนาะจริงๆนี่บ้านเรานี่มีสายที่เป็นวิชาการเนาะถ้าพูดชาวบ้านเรียกว่าสายปริยัติจะมี5สมเด็จนะคร
0: ับ
3: เนี่ย5สมเด็จตั้งแต่ติดโสอ้วนจนปัจจุบันเนาะสมเด็จพระเทพพระพรหมเนาะนั่นแหละที่ท่านอยู่วัดบ้านยางน้อยนะผม
1: นี่ก็โอเค
3: นะมี5รูปนะครับสมเด็จแล้วก็สุดท้ายนี่วัฒนธรรมส่วนในส่วนของเราอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเป็นเมืองแห่งหมอลำนะครับมีพินแคนแต่จริงๆแล้วนี่ถ้าพูดเข้ามาในส่วนของเราที่บอกว่าเป็นคนพิการเนาะซึ่งพมอยู่จริงๆนี่ผมอยากฝากว่าถ้าหากสามารถที่จะให้นะครับให้กลุ่มเรานี่มาร่วมมาทำได้คือการจัดเวทีให้แสดงทำเป็นลานพระธรรมอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆนี่ผมเห็นนะคนที่เป็นหมอลำนี่ตาท่านไม่ดีเนาะมองไม่เห็นท่านลำได้นะลำได
0: ้
3: อย่างเพาะเลยอยู่ที่ฝากท่านถ้าเผื่อมีอะไรอยากให้ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลช่วยนะครับโดยผมเองประธานก็ขอสนับสนุนนะครับ อยู่ที่บ้านนาเหลืองเมื่อทราบว่าอยู่ในไอประวัติมีหรือเปล่าเนาะเป็นคนเก่งมากเขาจะไปลำตามโลตัสอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เติมเต็มคือฝากท่านจัดพื้นที่เป็นเหมือนว่าเดี๋ยวนี้กำลังฮิตเน
0: า
3: ะแบบบันเทิงเปิดบวกนะเนาะก็ท่านรู้ไหมบันเทิงเปิดบวกที่ไปประเทศอเมริกาเนี่ยที่กำลังดังๆอุบลเรานี่ก็จัดได้นะครับก็ฝากไว้ครับ
0: ครับตอนนี้ก็พูดไงว่าประเพณีเห็นเท่นข้าวพรรษาของเราที่ใกล้จะมาถึงเนาะก็เชิญชวนทุกคนและกันมาเที่ยวชมประเพณีเห็นเท่นข้าวพรรษานะครับเพราะว่ากิจกรรมที่ทำขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคนพิการก็สามารถมาได้นะครับเพราะว่าทางเทศบาลของเราซึ่งก็ได้จัดสถานที่ให้คนพิการที่จะไปเข้าชมแต่พูดง่ายๆว่าต้องมาเร็วหน่อยนะถ้ามาช้าเหมือนกับปีกายนี่ก็จัดสถานที่ไว้สำหรับคนพิการอยู่ที่นั่งชมดูแห่เทียนเข้าพรรษาเนาะอยู่ด้านหน้าเวทีนะครับแต่หมายถึงว่าเข้าไปไม่ได้ครับปีที่ผ่านมาเพราะว่าคนเยอะเหลือเกินนะครับถ้าคนพิการที่อยากจะมาเข้าดูประเพณีเห็นเทียนเข้าพรรษาก็ให้รวมกลุ่มกันเนาะรวมกลุ่มกันแล้วก็ ติดต่อมาทางชมรมเราก็ได้หรือไปติดต่อทางเทศบาลก็ได้แต่รวมตัวกันก่อนว่าเราจะมาวันไหนยังไงแล้วก็นัดวันเวลากันจริงๆว่าจะเข้ามาเพราะว่าทางเทศบาลเองหรือทางผู้จัดเองจะได้เตรียมสถานที่ไว้ให้เราเพราะว่าคนเยอะนะครับคนเยอะพอสมควรผมเองมาเมื่อปีกลายแต่อยู่ในด้านนอกครับ แต่อยู่ในด้านนอกแต่แปลกอย่างหนึ่งเนาะฤดูการแห่เทียนเข้าพรรษานี่พูดง่ายว่าจะมีฝนปล่อยๆลงมาทุกปีเลย
3: ครับ
0: เป็นความเชื่อเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะผมว่านะเพราะว่าอันที่จริงแดดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะเพราะว่ากลัวเทียนเหมือนกับเทียนละลายเนาะ
3: ครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครมาดูก็จะมีอย่าลืมพกร่มมาด้วยนะครับช่วงนี้ฤดูฝนด้วยเนาะดูแลสุขภาพด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าท่านมาก็จะมีปีที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่ามีจัดคนให้คนเข้ามาเที่ยวอยู่ถ้าใครไม่สะดวกเนาะที่เข้ามาในตัวเมืองพูดง่ายว่าจะมีรถรับส่งไหมครับคุณชยุทธหมายถึงว่าปีกายเนาะปีกายจะมีรถรับส่งเน
1: า
0: ะที่เซ็นทรัลใช่ไหมครับ
1: ส่งไปจากเซ็นทรัลไปก็จะมีรถฟรีนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีขนส่งเข้ามากำกับการเดินทางแต่ละสายนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมว่าจะถามท่านเรื่องไอ้การสร้างบ้านแปลงเมืองพอดีเวลามันจะหมดก็เลยเอาไว้กว่าโอกาสหน้าเน
3: า
1: ะ
3: เอาไว้คราวหน้า
1: ว่าอบนเรานั้นตั้งมาตั้ง200ปีนะสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นยังไง
3: ใคร
1: เป
3: ็นผู้สร้าง
1: ปีนะครับ
3: 35ปีครับก็คงเป็นเรื่องของประวัติเมืองอุบลนะครับแต่จริงๆเนาะพอดีท่านประธานชยุทธพูดผมก็อยากฝากเนาะสักนิดนึงการที่เราได้จัดงานแห่เทียนพรรษาเนาะในทุกปีแล้วก็ปีนี้ก็เราได้จัดเรามีบริการทั้งหมดให้ประชาชนให้เรามั่นใจว่าเรามาเราได้ดูแน่ต้นเทียนนะครับแล้วก็ดูนี่ดูแบบเต็มที่ไม่ได้เสียตังค์สักบาทนะครับพวกแล้วก็อยากฝากเพื่อนบ้านนะครับที่มาคือประเทศเพื่อนบ้านเราตลอดจนว่าเพื่อนต่างจังหวัดที่มานี่ให้มั่นใจมาเที่ยวอุบลนี่สบายใจได้เรื่องความปลอดภัยเพราะว่าท่านมาแล้วท่านจะเห็นเรื่องวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือปีนี้จะมีการจัดแสงสีเสียงนะครับ
0: อย่างยิ่งใหญ่เน
3: า
0: ะอ
3: ย่างยิ่งใหญ่วันที่31
0: ครับ
3: กับวันที่1นะครับ
0: ครับ
1: ครับ
3: ตัวนี้เป็นสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมาจัดให้เราได้ดูที่ทุ่งศรีเมืองเลยนะคร
0: ับ
3: ทุ่งศรีเมืองที่ลานเทียน
0: ครับ
3: ครับตัวนี้จะเป็นประวัติของจังหวัดอุบลตั้งแต่ก่อนนะครับไม่ใช่ตั้งเพราะตั้งจังหวัดอุบลนี่รู้สึกว่าประมาณปีพ.ศ. 2345
0: โอ้2345
3: ก็กี่ปี2ปี200กว่าปี
0: ครับ
1: ครับ
3: เนาะ
0: ครับ
3: นั่นแหละก็สุดท้ายน่ะก่อนนะก่อนสุดท้ายเราจะเห็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่นะครับ
0: ครับ
3: เพราะว่าถ้าได้จัดอยู่ทุ่งศรีเมืองนี่ใหญ่แน่แต่ถ้าจัดอยู่หน้าศาลหลักเมืองมันก็เล็กเนาะนะก็มาดูตอนก็ประมาณสักไอ้ทุ่มนึงนะครับเป็นต้นไป1ชั่วโมงนะครับก็เชิญครับ
0: ครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนาะท่านกิติพงษ์เทียนสุวรรณนะครับประธานสภาวัฒนธรรมของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับก่อนถึงก่อนจบรายการเนาะก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้คือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนคือกปท.เนาะก็เปิดยื่นเรื่องนะครับยื่นเรื่องให้คนพิการที่เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนสามารถยื่นเรื่องได้นะครับขอกายอุปกรณ์ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2569จนถึง30กันยายน2569ปีนี้เปิดเร็วนะครับคุณชยุทธเปิดเร็วปกติจะไปเปิดเดือนพฤศจิกายนถึงธันว
1: า
0: ปีนี้เปิดแล้วนะครับกรมการขนส่งทางบกเนาะกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนยังไงก็สามารถไปโหลดแบบฟอร์มหรือติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดของเราแล้วกันเนาะถ้ายังไงเดี๋ยวคราวหน้าผมเองจะเชิญผู้ร่วมรายการที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยในรายการเกี่ยวกับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการขอไกลอุปกรณ์และการเนาะเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคุณกิติพงษ์ท่านกิติพงษ์เทียนสุวรรณเนาะประธานสภาแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีณรงค์วัฒนาจารย์นะครับผู้ควบคุมรายการของเรานะครับเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายขอบคุณที่ผู้รับชมทางบ้านเนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะครับวันนี้ผมมีชัยสายมั่นและคุณชยุทธสัมภวงศ์ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้เจอกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: 15กรกฎาคมนี้กสทชี้ชะตาขรก.เอี่ยวกงสอบท้องถิ่นส่งก.กลางเพิกถอนบรรจุอัธสิทธิ์เผยกสทประชุมชี้ชะตาข้าราชการท้องถิ่นเอี่ยวทุจริตสอบที่บรรจุแล้ว15กรกฎาคมนี้ก่อนส่งให้กกลางจังหวัดเพิกถอนบรรจุมั่นใจตรวจสอบรอบนี้สร้างความกระจ่างให้กับประชาชนได้ที่ศาลากลางกรุงเทพมหานครดินแดงกรุงเทพนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารายงานเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานายกเรียกให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องอาทิคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมารายงานความคืบหน้าดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง5รายชื่อที่ถูกให้ออกจากตำแหน่งเดิมก่อนหน้านี้โดยจะตรวจสอบทุกเรื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะพิจารณาเสนอแนวเรื่องของวินัยร้ายแรงสทได้ตรวจสอบใบคะแนนดิบกับคะแนนที่ประกาศผลที่พบว่าไม่ตรงกันซึ่งการดำเนินการขั้นต่อไปรองอธิบดีสทคนใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานสอบท้องถิ่นซึ่งรองอธิบดีจะนำเรื่องตรวจคะแนนที่ไม่ตรงกันเข้าสู่การพิจารณากสทก่อนนำผลการพิจารณาเสนอไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและมีการแจ้งไปยังจังหวัดให้ทางจังหวัดแจ้งต่อไปยังนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆที่มีข้าราชการซึ่งมีปัญหาเข้าไปบรรจุแล้วเพิกถอนคำสั่งการบรรจุปลัดมหาดไทยกล่าวว่าสำหรับกรอบเวลาที่ส่งถึงจังหวัดได้นั้นได้รายงานนายกไปว่าวันที่15กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมกสทก่อนจะส่งข้อมูลต่อตามขั้นตอนข้างต้นซึ่งนายกอยากให้ทำให้เร็วที่สุดเพราะขณะนี้ขบวนการของกระทรวงมหาดไทยจบสิ้นแล้วแต่ยังมีขั้นตอนของหน่วยงานอื่นเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ที่ทราบดีว่าปปช.ประกาศรายชื่อไป 6,014 คนที่ยังไม่ได้ชี้ว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเมื่อสอบเสร็จใครไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อส่วนผู้เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายตรงนี้ปปช.จะทำหน้าที่ขยายผลต่อไปเชื่อว่าปปช.จะทำได้รวดเร็วเพราะเคยบอกว่าอาจเร็วกว่า 3-6 เดือนนอกจากนี้ยังมีส่วนของตำรวจที่ขณะนี้มีข้อมูลว่าใครมีเส้นทางการเงินก็จะสืบค้นต่อไปเรื่อยๆเพื่อแจ้งดำเนินคดีเชื่อว่าตามพยานหลักฐานทั้งหมดจะสามารถดำเนินการได้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภ
4: าอำเภอพุทธมณฑลนะคะเป็นชื่อมหาวิทยาลัยมหิดลคือตอนเด็กๆก็ได้ยินมาแค่นั้นนะคะแล้วก็แบบไม่เคยคาดคิดว่าณวันนี้ค่ะจะได้มายืนอยู่ณจุดนี้ค่ะ
5: ค่ะเรียกว่าตอนนั้นพี่ผู้ก็มองไม่เห็นแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใ ป็นสายตาเลือนลางค่ะตอนนั้นแต่ก็แอบคาดหวังลึกๆว่าแบบเอ้ยสักวันนึงฉันจะได้มายืนมาเรียนหรือมาใช้ชีวิตที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้แล้วเขาเปิดโอกาสให้เราแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
5: ค่ะต้องให้ข้อมูลคุณผู้ฟังรับรู้เพิ่มสักนิดหนึ่งเนาะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่สอนคนพิการเนี่ยเรียกว่ามันไม่มีนะพี่นัทมันแทบไม่มีเลย
6: ไม่มีเลยค่ะ
5: แล้วเราจะไปเรียนร่วมกับเด็กทั่วๆไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเข้าไปได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีมหาวิทยาลัยที
6: ่
5: เปิดรับเรียนรวมก็อาจจะไม่ได้เปิดรับแล้วเฉพาะก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยเรียกว่าจำกัดมากๆใช่ไหมคะพี่ภู
6: แต่ตอนแรกที่วิทยาลัยที่นี่ก็คือเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับผู้พิการทางหูก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะค่ะ
4: จะเป็นทางหูกับทางตาเหมือนมาคู่กันนะคะเขาจะทำงานแบบอาจจะจอยกันในบางส่วนนะคะแต่ว่าเปิดมาคู่กันตั้งแต่ต้นแล้วอะค่ะก็คือทางหูจะเน้นมาทางการศึกษาเลยแล้วก็ส่วนทางตาก็คือจะเน้นเป็นระยะสั้น
6: เป็นคอร์สใช่ไหมคะ
4: ใช่เป็นคอร์สระยะสั้น
6: ถ้าหูนี่คือถึงปริญญาตรีเลยใช่ไหมคะ
5: หรือปริญญา
4: ใช่จะเปิดหลักสูตรของปริญญาตรีเลยอะค่ะ
5: โอ้น่าสนใจมากๆเลยแล้วผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยอยากให้เล่าเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งค่ะว่าหลักสูตรการเรียนการสอนเอาเฉพาะทางตาก่อนละกันเริ่มที่ตาเนาะว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันมีหลักสูตรอะไรบ้างตอนแรกเป็นยังไงแล้วตอนนี้ยังเหมือนเดิมหรือมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมา
4: ค่ะก็คือสำหรับหลักสูตรของทางตานะคะเราจะเน้นเกี่ยวกับการฟื้นเราเรียกว่าหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นนะคะซึ่งเทคการฟื้นฟูของเราอะค่ะจะมีหลักสูตรที่เราเรียกว่า orientation and mobility นะคะก็คือหรือเรียกสั้นๆว่าหลักสูตร O&M อันนี้จะเป็นหลักสูตรที่จะรวมกันระหว่างการใช้ไม้เท้าขาวแล้วก็การทำกิจวัตรประจำวันให้กับเพื่อสอนให้กับคนพิการโดยเราจะเน้นคนพิการในภายหลังเพื่อให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้แล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันได้ตั้งแต่แบบแปรงฟันจนไปถึงแบบเก็บเสื้อผ้าพับเสื้อผ้าแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเดินทางได้ด้วยตนเองหรือจะเดินทางกับผู้นำทางแบบโดยวิธีการที่ถูกต้องอะค่ะ
5: ซึ่งหลายๆคนคิดว่าผู้ฟังอาจจะสงสัยใช่ไหมคะพี่นัทในฐานะที่เรามองเห็นปกติดีๆอยู่เนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกอะนะว่าเฮ้ยมันต้องเรียนอะไรนะไม้เท้าขาวคืออะไรนะแล้วก็การที่จะต้องมาเรียนตั้งแต่การอะไรนะแปลงฟันพับผ้าเฮ้ยมันต้องถึงขนาดนั้นเลยหรืออย่างไรเนาะในชีวิตประจำวัน
4: ใช่ค่ะ
5: พี่ผู้ขยายความนิดนึง
4: มันจะมีอย่างนี้ค่ะน้องพลอยเหมือนกับว่าพอสมมติโอเคตอนที่เรามองเห็นใช่ไหมคะแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันอะไรปกติแต่พอบางทีพอมองไม่เห็นละบางคนเขาก็แบบไม่รู้ว่า
5: หยิบจับไม่ถูก
4: บีบยาสีฟันใส่แปรงได้ยังไงบางคนก็เอาใหม่เลยก็คือบีบยาสีฟันเข้าปากไปเลยแล้วก็แทนที่จะใช้แปรงก็อาจจะใช้มือถูไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: ต้องมาหาเทคนิคกัน
4: ใช่แล้วก็คือที่ล่าสุดาเนี่ยค่ะก็อาจจะช่วยในลักษณะที่ว่าเราจะบีบยาสีฟันใส่แปรงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้มันหกเลอะเทอะให้มันพอดีกับขอบแปรงสีฟันอย่างเงี้ยค่ะ
5: ค่ะจริงๆพี่ผู้แชร์มาอย่างนี้เนี่ยพลอยคิดว่าอยากให้คุณผู้ฟังได้ลองเห็นภาพหรือลองจินตนาการตามไปพร้อมๆกันก็ได้นะว่าเวลาที่เรามองไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยเนาะพี่นัทมันจะต้องบางทีเรื่องที่เรารู้สึกว่าม
6: ันง่ายๆมันก็ทำได้ยากแต่อยากจะสอบถามพี่ผู้ว่าเริ่มรับอายุประมาณเท่าไหร
5: ่
6: เริ่มรับตั้งแต่อายุประมาณ
4: อายุ15ปีขึ้นไปค่ะ
5: ค่ะแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยรับมาแล้วประมาณกี่รุ่นนะคะไม่แน่ใจว่ามันตั้งแต่กี่ปีแล้วที่เปิดรับมา
4: คือครั้งแรกที่รับอะค่ะมากก่อนจะรับเป็นแบบรายบุคคลจะรับเดี่ยวตั้งแต่ประมาณปี2540นะคะ
5: แล้วก็
4: ใช่พอสักปี4-5-4-6-4-7ประมาณเนี้ยค่ะก็จะเริ่มเปลี่ยนแนวการรับมาเป็นรับเป็นกลุ่มละป ประมาณ 3-5 คนขึ้นไปอะค่ะแล้วพอสักปี50ก็เปลี่ยนอีกครั้งนึงมาเป็นรับกลุ่มละ10คนเพราะว่าต้องการจะให้ในกลุ่มอะค่ะได้เป็น peer support กันด้วยนอกจากนักให้คำปรึกษาแล้วก็คือเขาอาจจะมีอะไรแชร์กันภายในกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะ
6: พี่ภูคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่มีกลุ่มอะคะแบบแล้วจะเขาจะพิจารณาไหมเพราะบางคนเนี่ย

0: ก็อาจจะรับสมมติถ้าในกรณีที่เร่งด่วนจริงๆหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุที่แบบติดบ้านแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะออกไปข้างนอกอะค่ะคือถ้าเกิดผู้สูงอายุท่านนั้นคืออยากใช้ชีวิตแค่ในบ้านของตัวเองเดินเล่นรอบบ้านทำอะไรในบ้านอย่างเงี้ยเราก็อาจจะพิจารณาไปสอนเป็นเคส by เคสที่บ้านก็ได้ค่ะ
1: เรียกว่าบริการทุกระดับนะมีตั้งแต่เดินทางมารวมกลุ่มไปจนถึงลงไปในพื้นที่เลย
2: เพราะว่าต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าบางทีเนี่ยการที่เราจะตามองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นได้ทุกช่วงอายุนะคะบางทีไม่ใช่ว่าแต่กำเนิดอย่างเดียวเพราะบางทีเราโตแล้วอ่ะแบบที่อาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่เจนเขาก็บอกเขาก็เพิ่งเริ่มเป็นตอนอายุ32ใช่ไหมคะมันก็มีหลากหลายอายุนะคะ
1: ใช่ค่ะหรือแม้แต่กระทั่งตัวพี่ผู้เองเนี่ยตอนเด็กๆเลือนรางอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้แบ่งปันสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงไม่เห็นแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คือเรียกว่าดวงตาของเราเนาะพี่นัทมันก็เป็นอวัยวะที่สำคัญแล้วมันจะมืดไปเมื่อไหร
2: ่
1: หรือจะมีเหตุให้เราสูญเสียอวัยวะให้เรามองไม่เห็นได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่สิ่งสำคัญเลยคืออย่าเพิ่งมองข้ามข้อมูลเหล่านี้นะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่เรารู้ไว้ดีกว่ารู้ไว้ถ้าเกิดสมมุติว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราเกิดขึ้นกับตัวเราจะไม่ตกใจเลยใช่ไหมพี่นัทเราจะรู้เลยว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
2: ค่ะแล้วตำแหน่งของพี่ผู้คือนักวิชาการอักษรเบลนี่คือยังไงคะ
1: นั่นน่ะสิต้องมาแชร์
0: ค่ะก็คือตำแหน่งนักวิชาการอักษรเบลนะคะก็คือจะมีหน้าที่เหมือนแบบว่าช่วยแนะนำการใช้อักษรเบลให้กับคนพิการทางการเห็นหรือคนตาดีที่ต้องการผลิตอาจจะผลิตภาพนูนหรือทำสื่อการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็จะมีการแบบตรวจพิสูจน์อักษรเบลเวลาที่แบบมีคนตาบอดหรือว่าคนปกติมาให้ผลิตหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนตรวจสอบ
2: พิสูจน์อักษรเบล
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วมีสอนเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเลยหรือเปล่าคะ
0: เหมือนกับว่าเราจะกลับมาเป็นเด็กอนุบาลใหม่อีกครั้งค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่ตัวอักษรภาษาอังกฤษภาษาไทยตัวเลข
1: ก็ขอข้อง
0: ใหม่พยัญชนะสระวรรณยุกต์ใช่ค่ะเริ่มใหม่หมดเลย
1: แล้วถามว่าคนที่เข้ามาเรียนอักษรเบรลเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนาะพี่นัทเนาะเรียกว่าอักษรเบรลมันอาจจะมีที่ใช้น้อยลงอ่ะแล้วคนเนี่ยเขายังเรียนกันไหม
2: ยังนิยมเรียน
1: มันยังจำเป็นจะต้องเรียนไหมอ่ะแชร์สักนิดหนึ่งในมุมของคนตาบอดเรา
0: คือถ้าถามในมุมของคนตาบอดเนาะพี่ยังเห็นถึงความสำคัญของเขาอยู่นะคะเพราะว่าเรามีทักษะทั้งการอ่านการเขียนการฟังการพูดถูกไหมคะเราจะขาดทักษะใดทักษะหนึ่งไปก็ไม่น่าจะได้อะค่ะก็คืออ่านคืออ่านเขียนคือเขียนถึงแม้ว่าปัจจุบันเราอาจจะมีเทคโนโลยีที่มองว่าเฮ้ยเราพูดให้เขาพิมพ์ก็ได้นี่แต่ไม่มันจะกลายเป็นว่าเราอาจจะขาดทักษะของการสะกดคำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการที่เราฟังอย่างเดียวบางทีเราอาจจะสะกดคำนั้นไม่ถูกแต่ถ้าเรามีการมาทวนย้ำกับอักษรเบลอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้แบบจำได้ว่าเอ้ยตัวคำนี้สะกดอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะจริงๆมันก็คล้ายๆกันเขียนลายมืออยู่เหมือนกันนะพี่นัทเวลาที่เราพิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยเราพิมพ์จึ๊ดๆๆๆเสร็จแล้ว1ประโยคแต่ว่าถ้าเป็นอักษรเบลเนี่ยเราก็เหมือนจะต้องมาค่อยๆจิ้มกว่าจะออกมาเป็นอักษร1ตัวเนี่ยก็อาจจะจิ้มไปสักหลายๆจุดอักษรเบลมันจะมีหน้าตาเป็นจุดๆๆๆเนาะแล้วเบลแต่ละอักษรเนี่ยมันก็เรียงจุดไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาเรียนรู้สิ่งนี้เนาะทีนี้ให้พี่ผู้แชร์ต่ออีกนิดนึงว่าเรามีการเรียนการสอนเรื่องการใช้ไม้เท้าการเดินทางเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันในบ้านในทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเรื่องอักษรเบรลแล้วมีการเรียนการสอนอะไรอีกสำหรับคนตาบอดที่จะต้องมาเรียนรู้มาปรับตัวเมื่อเรามองไม่เห็น
0: ค่ะก็จะมีอีกหลักสูตรนึงที่ตะกี้ลืมพูดไปตอนแรกก็คือหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอนะคะก็คือถ้าปกติคนปกติแล้วก็มองไปเลยแต่ว่าถ้าเรามองไม่เห็นแล้วแต่ว่าค่ะเราจะต้องใช้คีย์บอร์ดคำสั่งทุกอย่างเราจะเป็นควบคุมผ่านคีย์บอร์ดทั้งหมดเลยถ้าคนปกติใช้เมาส์คลิก

0: ที่คลิก
1: ค่
0: ไ
1: ะ
0: ปใช่ไหมคะค่ะคนตาบอดก็ต้องผ่านการเนี่ยควบคุมด้วยคีย์บอร์ดคอนโทรล C คอนโทรล V กด
1: ค่ะ
0: Copy กด Paste ประมาณเนี้ยค่ะ
1: อื
0: ใช่
1: ม
0: แล้วก็เนวิเกตผ่านการฟัง
1: อืมค่ะอันนี้สำคัญนะคะ
0: ค
1: เพ
0: ่
1: ระาะว่า
0: ใช่ไหม
1: คน
0: ค
1: ตา
0: ะ
1: บอดมันไม่เห็นต้องฟังอย่างเดียวเลยแล้ว
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ็ใช
0: ่
1: ้ความจำฟังแล้
2: ใช
1: ว
2: ่
1: จำจะดูล้าแบบว่าสมองจะล้ามากกว่าคนปกติ
2: ต้องแชร์อย่างงี้ว่าบางทีคนทำงานไปเยอะๆแล้วตาลายใช่ไหมคะบางทีพอฟังเยอะๆพอก็รู้สึกเหมือนหูลายมันมึนๆนะคะแบบหูเหมือนพื้นมันจะหมุนๆนะคะเพราะว่าเรา
1: ฟังเยอะ
2: ฟังคอมพิวเตอร์มา
0: ฟังทั้งวัน
1: ฟังทั้งวันแล้วจะบอกว่าคนตาบอดเนี่ยจะพ่วงมาด้วยพิการทางหูก็มีเยอะคือหูมันจะเสีย
0: เดี๋ยวขอแชร์อันนี้การประสบการณ์ตัวเองเลยนะคะก็คืออยู่ดีๆก็แบบอยู่ตรวจพบว่าประสาทหูเสื่อมค่ะแล้วก็มันจะมีช่วงนึงที่แบบหูดับฉับพลันไปเลยเพราะว่ามันเป็นหวัดใช่ค่ะแล้วคือตอนช่วงที่หูดับก็ตกใจมากเลยค่ะกลัวแบบกลัวถ้าเกิดหูไม่ได้
1: ยินอีก
0: กลับมาใช้การไม่ได้ใช่จะต้องใช้ชีวิตยังไงจะต้องทำยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบนี่เริ่มตกใจก็คือตอนแรกเตรียมที่จะหาบัตรคำมาใช้แล้วแบบเหมือนกับว่าบัตรคำก็จะมีเราจะทำยังไงอ่ะก็ต้องมีอักษรตาดีคำเป็นคำตาดีคู่กับอักษรเบลเพื่อที่จะแบบเผื่อเอาไว้ยื่นให้คนอื่นแบบช่วยเราทำนู่นทำนี่ให้ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้ยินแล้วแต่ว่ายังนับว่าตัวเองโชคดีที่การได้ยินยังกลับมาถึงจะไม่ 100% แต่ก็ยังกลับมาก็ต้องขอบคุณโชคชะตา
1: แล้วคุณหมอบอกยังไงคะว่าเพราะอะไรเพราะว่าการใช้มากเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมคะหรือยังไงคะการที่หูดับไปเนี่ย
0: อันนี้เหมือนมันก็หาเหตุผลไม่ได้แต่ว่ามันก็จะประกอบกันค่ะเหมือนกับว่าคุณหมอก็บอกว่าถ้าเกิดเราเสียบหูฟังใช้หูฟังก็ให้เราพักบ้างทุกๆชั่วโมงแล้วก็เหมือนว่าอย่าเปิดดังแบบจนดังลั่นโลกอย่างเงี้ยค่ะเอาแค่ดังพอดีก็พออย่างเงี้ยค่ะ
2: เรียกว่าทุกอวัยวะเนี่ยสำคัญหมดเลยเนาะพี่นัทแล้วเราจะรู้ถึงความสำคัญของมันก็ต่อเมื่อมันกำลังจะหายไปหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบอุ๊ยตายละฉันจะต้องทำยังไงนะแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่เราชวนมาฟังชวนมารู้กันแหละว่าถ้าหายไปถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องไปไม่ต้องกลัว
1: มีสถานที่นี้รองรับอยู่
2: มีสถานที่คอยช่วยเหลือเราอยู่ว่าเราจะต้องทำยังไงแต่ถามพี่ผู้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งอะว่าผ่านมาประมาณเนี่ยเกือบ30ปีแล้วเนาะพี่นัทเนาะตั้งแต่แบบปี40จนถึงตอนนี้ก็69แล้วอะมีการช่วยเหลือคนตาบอดไปประมาณสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราได้พาเขากลับคืนสู่สังคมแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างมีประสบการณ์อะไรน่าภาคภูมิใจมาแชร์ให้พวกเราฟังบ้างในการ
0: ก็น่าจะเป็นหลักร้อยอยู่นะคะแต่ว่ากี่ร้อยนี่คือแบบจำไม่ได้แน่ชัดแต
2: ่
0: ว
2: ่
0: าจะมีถึงพันไหมถ้ารวมกับหลักสูตรยิบย่อยด้วยก็อาจจะใกล้ๆนะคะ
2: ใ
0: ช่แต่ว่ามันจะมีอยู่เคสที่พี่ผู้ประทับใจอยู่ก็จะเป็นอันเนี้ยเป็นเคสที่พี่ผู้มีโอกาสสอนเร็วให้กับพี่เขาอะค่ะ
1: ค
0: ืออันเนี้ยถ้าพูดชื่อไปทุกคนอาจจะรู้จักเพราะว่าถ้าใครที่เคยไปวิ่งสวนลุมก็อาจจะรู้จักอาจจะรู้จักคุณพี่ท่านนี้นะคะ
2: น
0: ั่
2: นค
0: ือ
2: พี่อะไรคะ
1: บอกได้บอกได
0: ้บอกได้ใช่ไหมคะก็คือเราเรียกชื่อเล่นเน
2: า
0: ะก็คือพี่โจค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีสาราพี่โจอยู่นะคะเพราะว่าพี่โจเนี่ยพี่ผู้เป็นคนสอนเบลให้แล้วก็เรียนคืออบรมกับเราครบหลักสูตรเลยแล้วก็พี่โจเป็นคนที่ใช้ไม้เท้าแล้วเดินดีค่ะแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็อบรมแล้วพี่โจก็ยังใช้คอมพิวเตอร์อยู่เพราะว่าอันนี้เราเห็นจากว่าพอคอมพิวเตอร์มีปัญหาปุ๊บพี่โจจะถือมาให้แก้แล้วก็อย่างอักษรเบลอะค่ะที่พี่โจอบรมไปอันนี้ที่พี่ผู้สอนก็คือพอพี่โจมีปัญหาปุ๊บพี่โจจะส่งข้อความมาถามว่าอย่างเครื่องหมายวงเล็บเขียนยังไงนะเขาเปลี่ยนใหม่แล้วใช่ไหมแล้วเขียนยังไงหรอใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่โจยังแบบก็เลยทำให้รู้ว่าเฮ้ยพี่โจยังใช้เบลอยู่คุณครูดีใจมากอะไรเงี้ยค่ะ
2: ประทับใจในความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วพี่โจเป็นคนที่แบบโอเคไปไหนไปคนเดียวแล้วก็กล้าที่จะแบบตัวเองไปวิ่งอ่ะในเมื่อมองไม่เห็นวิ่งเองไม่ได้ก็กล้าที่จะ เดินไม้เท้าไปที่สวนลุมใช้ไม้เท้าไปที่สวนลุมแล้วก็ไปหาไปรอคนที่จะมาพาวิ่งหาคนพาวิ่งอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ในก็เกริ่นมาแล้วอยากแชร์อีกสักนิดนึงเลยว่าตอนนี้ก็มีศาลาที่สวนลุมเนาะ เรียกว่าศาลาวิ่งด้วยกันเนี่ยก็จะเจอทั้งพี่โจแล้วก็เพื่อนๆพิการทางการเห็นบางทีก็อาจจะไป
1: นั่งรอ
2: ไปยืนรอขอ
1: ให้คนไปวิ่ง
2: ขอไกด์พาวิ่งนะคะซึ่ง
1: อันนี้หลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะที่สวนลุมของเรามีอยู่นะคะ
2: ใครไปแวะไปใครชอบวิ่งนะอาจจะลองสังเกตดูเพื่ออาจจะเจอพี่โจหรือเจอเพื่อนๆพิการทางการเห็นนักวิ่งคนอื่นๆอีกด้วยนะคะจริงๆนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความภาคภูมิใจเหมือนกันนะพี่นัทพี่ผู้ว่ากว่าเราจะกลับมากล้าที่จะเดินทางใช้ชีวิตอีกครั้งในโลกที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันผ่านเส้นทางอะไรมาเยอะแยะมากมายมันต้องผ่านการที่เราลองผิดลองถูกแล้วก็ต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนอะกล้าที่จะเดินเข้าไปถามกล้าที่จะหาข้อมูลใหม่ๆแล้วมันต้องไม่ยอมแพ้
1: แล้วอยากจะสอบถามพี่ชมพู่ว่าตอนนี้นะคะที่สถาบันมีคอร์สอะไรใหม่ๆไหมที่จะเขาเรียกว่าอยากจะนำเสนอให้คุณผู้ฟังซึ่งเรามีเวลาอีกสักนิดหน่อยไหมนะคะ
2: อาจจะแบบที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้มีไหมหรือถ้าเขาสนใจ
1: หรือน่าสนใจ
2: จะเข้าไปเรียนและคนตาบอดที่อาจจะต้องเตรียมตัวสู่โลกมืด
0: ค่ะก็หลักสูตรที่ยังดำเนินอยู่ก็จะเป็น O&M คอมพิวเตอร์แล้วก็อักษรเบรลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเป็นการให้คำแนะนำก็คือจะเป็นการแนะนำการใช้สมาร์ทโฟนเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับกับโปรแกรมเสียงไม่ว่าจะเป็น Talkback หรือ Voice Over นะคะก็คือเรามีบุคลากรแนะนำการใช้งานให้อ่ะค่ะ
2: เดี๋ยวขยายความอีกสักนิดนึงว่า Talkback กับ Voice Over คืออะไรนะคะ Talkback ก็คือใช้ในระบบปฏิบัติการ Android นะคะแล้วก็ตัว Voice Over เนี่ยก็จะอยู่ในระบบปฏิบัติการของ iOS นั่นเองซึ่งคนตาบอดไม่ใช่แค่ใช้คอมพิวเตอร์ได้แต่ใช้โทรศัพท์มือถือได้ทั้ง2ระบบปฏิบัติการเลย
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วนอกจากคนผู้พิการทางสายตาแล้วผู้พิการทางการได้ยินมีคอร์สอะไรใหม่ๆไหมคะ
0: อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์อีกท่านหนึ่งเป็นคนแนะนำนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเท่าที่ทราบมาก็คืออาจจะมีการใช้การอบรมการใช้ภาษามือเบื้องต้นให้กับ คนปกติค่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยว
1: ก็น่าสนใจก็น่าสนใจเพราะว่าคนปกติเนี่ยก็อยากจะอบรมไม่ว่าจะเป็นเบลก็ดีนะคะหรือว่าภาษามือเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยคนปกติ
2: จะมีความรู้ด้วย
1: ใช่เขาก็มีเริ่มมีให้อบรมแล้วนะคะบางทีแบบมีอบรมระยะสั้นๆให้เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อว่าให้คนปกติเนี่ยกับคนพิการเนี่ยได้อยู่ร่วมกันได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะคนปกติทำไมจะต้องไปเรียนเบลเพราะว่าแบบพี่เองอะพี่เคยไปเรียนนะที่เวลาเขาจัดงานนะคะก็อยากจะเรียนรู้ไว้ว่าบางทีชื่อตัวเองหรือว่าเราอยากจะคุยกับเพื่อนด้วยกันอย่างเงี้ยกับคนพิการทางสายตาลองให้เขาทำเรา
2: จะมีความรู้
1: ใช่
2: แล้วก็จริงๆแล้วอย่างอักษรเบลเนี่ยก็ไม่ยากเนาะพี่ผู้น้อยอย่างภาษาอังกฤษเน
0: ี่
2: ยมีอยู่แค่26ตัวอักษรเท่านั้นเองเอ๊ะเรานับถูกไหมหนอ
0: ถูก
2: 26ตัวอักษรเท่านั้นเองก็แป๊บเดียวก็จำได้แล้วก็มันมีหลักการในการเขียน
0: มันมีการจับหลักอยู
2: ่เพราะฉะนั้นถ้าอยากเริ่มต้นเรียนรู้หาได้ไม่ยากเลยนะสมัยนี้ความรู้อยู่รอบตัวเราขอแค่เราเปิดใจและเราอาจจะได้เจออะไรสนุกสนุกไปด้วยกันก็ได้เนาะ
1: และช่วงนี้นะคะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะพี่ผู้อยากให้พี่ผู้ฝากอะไรไม่ว่าจะเกี่ยวกับสถาบันก็ดีหรือว่าเกี่ยวกับผู้พิการก็ดีนะคะฝากไว้นิดหนึ่งค่ะ
2: อาจจะแชร์ในมุมของสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ผ่านมาก็ได้ว่าสิ่งที่เราได้ส่งต่อออกไปทางวิทยาลัยส่งต่อออกไปแล้วเราอยากจะให้คนพิการทั้งหลายเนี่ยได้กลับมาภาคภูมิใจในตัวเองอีกครั้งเนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างเขาต้องคิดยังไงไปยังไง
0: ค่ะก็ทุกครั้งนะคะที่แบบเวลาได้ยินว่าลูกศิษย์ที่เราได้อบรมไปทุกๆหลักสูตรนะคะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมกลับไปใช้ประโยชน์กลับไปใช้งานกับตัวเองตั้งแต่อยู่ในบ้านจนกระทั่งก้าวออกไปข้างนอกทุกครั้งที่คุณครูได้ยินคุณครูดีใจรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแบบลูกศิษย์เราเก่งนะลูกศิษย์เรากล้าที่จะออกไปข้างนอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่ใช่ค่ะทุกครั้งที่ได้ยินแบบนี่รู้สึกดีใจกับทุกคนคือไม่ใช่เฉพาะพี่โจแต่ว่าเป็นทุกคนเลยอะค่ะที่แบบว่าเขาเริ่มกล้าออกไปใช้ชีวิตแล้วก็มันจะมีอีกหลายๆคนเลยค่ะที่แบบสามารถจนไปถึงขั้นทำงานได้กับองค์กรระหว่างประเทศอย่างทำงานกับ Apple อย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้รู้สึกแบบภูมิใจมากที่แบบลูกศิษย์เราไปได้ไกลอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: เรียกว่าในเส้นทางชีวิตของเรานะจะมีคนที่ภูมิใจไปกับเราเสมอขอให้เราเดินไปข้างหน้าไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนไม่พิการนะคะอยากให้เรารับรู้ว่าในเส้นทางของเรามีใครที่พร้อมยินดีกับเราบ้างไปด้วยกันอยู่เสมอนะคะถ้าคนที่อยากติดต่อไปที่ราชสุดาเพื่อที่จะเรียนหรือว่าต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยเขาจะติดต่อได้ที่ไหนคะพี่ผู
0: ้ค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-889-5315ถึง9นะคะและต่อกด0เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือกด1126เพื่อที่จะติดต่อที่เคสเมเนเจอร์เราได้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราสามคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิตบิดจีเนียสรายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวันทุกวันจันทร์16:30 น.
4: เทรนด์หนึ่งที่มันมีมานานเป็นระยะยาวมากคือคนเราเนี่ยเริ่มอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์ค่ะก็พยายามเสนอโซลูชันในยุคหลังๆนี
5: ้เราลองมาฉายภาพลงลึกกันนิดนึงนะครับว่าวิกฤตการเงินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้นตออย่างไร
6: วันนี้ก็อยากจะมานำเสนอมุมมอง6ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัยบ้างในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆในธุรกิจประกันภัย
3: Innovative Wisdom รายการที่ให้ความรู้การบริหารจัดการสารสนเทศทั้งการบริหารการบัญชีภาษีอากรการเงินการตลาดการประกันภัยและความเคลื่อนไหวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 น.ทาง
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึก ในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มอ.ปัตตานีจับมือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดโปรเจกต์ดิฟเซาฟิล์มเน็กเจนติวเข้มคนทำหนังรุ่นใหม่ยกระดับเรื่องเล่าท้องถิ่นสู่สากลคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศเปิดรับสมัครผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระและนักศึกษาด้านการสื่อสารภาพยนตร์ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเข้าร่วมโครงการ Deep South Film Next Gen ภายใต้แนวคิดการพัฒนาภาพยนตร์เพื่อยกระดับประเด็นท้องถิ่นสู่สากลกิจกรรมในครั้งนี้เป็น Exclusive Workshop ที่จะพาผู้เข้าร่วมมาอบรมเข้มข้นกระทบไหล่กับตัวจริงในวงการภาพยนตร์ไทยนำโดยคุณบุญส่งนาคผู้กำกับภาพยนตร์อิสระชาวไทยชื่อดังระดับนานาชาติและคุณธีรวัฒน์รุจินธรรมผู้กำกับภาพแนวหน้าของเมืองไทยที่จะมาร่วมถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนาภาพยนตร์เพื่อขับเคลื่อนประเด็นท้องถิ่นให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลสำหรับรายละเอียดการจัดกิจกรรมวันที่22-26สิงหาคม2569หน้าที่อารอกฮิลโฮเทลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเปิดรับสมัครจำกัดเพียง20ทีมเท่านั้นทีมละ3คนโดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10สิงหาคม2569สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์073-349-692คุณรอกีมะแซมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์เรื่องราวภาคใต้ผ่านเลนส์ภาพยนตร์ไปด้วยกัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: เกษตรเพื่อประชาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจการเกษตรไทยหดตัวลงจากสาเหตุการค้าระหว่างประเทศลดลงเพราะหลายประเทศลดการนำเข้าผลผลิตการเกษตรและปิดประเทศการค้าภายในประเทศชะลอตัวเพราะการจัดจำหน่ายและการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคล่าช้าส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำประชาชนและเกษตรกรเกิดความกังวลใจในความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 จึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงที่มีคนพลุกพล่านเช่นตลาดจึงทำให้ผลผลิตที่นำมาขายตกค้างและเกิดการเน่าเสียเพราะกำลังการซื้อของผู้บริโภคลดน้อยลงนอกจากนี้การจ้างแรงงานที่ลดลงในทุกภาคส่วนทำให้เกษตรกรที่พึ่งพิงรายได้นอกจากภาคเกษตรไม่มีงานขาดรายได้และเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานกับภูมิลำเนาจากปัญหาทั้งหมดส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรทำให้เกิดสภาวะหนี้สินและสภาพคล่องทางการเงินตามมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกภาคส่วนรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือรวมทั้งมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งมาตรการฟื้น

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: บอลโลกรอบ4ทีมสุดท้ายสุดเดือดฝรั่งเศสพบกับสเปนอังกฤษพบกับอาร์เจนตินาศึก FIFA World Cup 2026เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายอย่างเป็นทางการหลังรอบก่อนรองชนะเลิศจบลงอย่างดุเดือดตอนนี้เราได้ครบทั้ง4ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาวันพุธที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 นฝรั่งเศสพบกับสเปนวันพฤหัสที่16กรกฎาคม 2:00 นอังกฤษพบกับอาร์เจนตินาหลังจากนั้นรอบชิงอันดับ3จะแข่งวันที่18กรกฎาคมที่ Hard Rock Stadium เมืองไมอามี่ก่อนปิดฉากทัวร์นาเมนต์ด้วยนัดชิงชนะเลิศวันที่19กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐตรงกับเช้าวันที่20กรกฎาคมเวลาของไทยที่ MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจาก สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
10: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: กันยากันยา
1: ใจดีมาดูรูปเพื่อนๆที่ห้องเราสิคนนี้เขาชื่อกันยาเขาบอกว่าเขาเกิดเดือนกันยายน
2: อ๋อคนนี้นี่เองหน้าตาน่ารักด้วยนะ
1: ใช่แล้วล่ะกันยาบอกว่าชื่อของเขาแปลว่านางงาม
2: เพื่อนของใจดีคนนึงก็ชื่อกันยาเหมือนกันนะแต่ไม่เห็นจะเขียนเหมือนเพื่อนดีใจเลยชื่อเขาเขียนมียอหญิง2ตัว
0: คำว่ากันยาที่เขียนมียอหญิง2ตัวก็แปลว่านางงามเหมือนกันแต่เป็นคำที่มาจากคนละภาษาจ้ะ
2: เข้าใจแล้วค่ะจะกันยาหรือกันยาก็แปลว่านางงามเหมือนกัน
0: ใช่จ้ะชื่ออาจเขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันเมื่อเป็นชื่อเฉพาะก็ต้องดูให้ดีว่าชื่อของเขาเขียนอย่างไรและออกเสียงว่าอย่างไรก็ต้องเขียนและออกเสียงตามนั้นเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
3: มันอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องชำระชะล้างบาปการทำบุญหวังให้สวยให้รวยให้ได้วิมานให้ได้สวรรค์เต็มไปด้วยกามารมณ์เหล่านี้มันเป็นการชำระชะล้างบาปหรือเปล่า
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
5: เมืองไทยของเราประกอบด้วยคนหลายจำพวกหลายวัยหลายความคิดหลายหน้าที่ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งจะอยู่ได้โดยลำพังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง

0: จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: โอ้ยอยากได้เสื้องามๆบ่ต้องนี่เลยมาวินสปอร์ตของดีคดอำนาจเจริญบ้านเฮาเด้อ
2: บ่แม่นเล่นๆเด้อเสื้อสำนักงานก็มีให้เลือกเสื้อกีฬาพิมพ์ลายม้วนๆบ่ซ้ำไผเสื้อทีมเสื้อกิจกรรมร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
1: ทุกตัวผลิตโดยฝีมือคดอำนาจเจริญแบรนด์บ้านเฮาแท้ๆใส่แล้วภูมิใจคัก
2: ๆเสื้อดีๆราคาเป็นมิตรเลือกมาวินสปอร์ตโหลดได้พี่น้อง
1: มาวินสปอร์ต
2: เสื้อบ้านเฮาคุณภาพระดับโลกมาวินสปอร์ตตั้งอยู่ถนนบายพาสเลยสี่แยกไฟแดงเขมราชไปทางอุบล300เมตรโทร0837478333ได้พี่น้อง
3: วันนี้ให้เลือกออกจะกลับมาหากคุณยังนิ่งเฉยคนที่คุณรักจะไม่ปลอดภัยร่วมกันกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายเสียตั้งแต่วันนี้เปลี่ยนน้ำทุก7วันปิดฝาภาชนะให้มิดชิดป้องกันแหล่งน้ำขังถ้าเด็กมีไข้สูงอย่านิ่งนอนใจอาจเป็นไข้เลือดออกได้พาพบแพทย์ด่วนกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อไม่ให้มีฆาตกรตัวร้ายในบ้านคุณ
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
5: ใช้จ่ายที่เปรียบเสมอเป็นภาระที่ไอ้เบาเป็นจังไหนคือหาวแ
6: ท้เด้อเฮ้ยขับมาโดนแล้วครับพ่อน่ะหิวนอนครั้งเดียวนี่
5: เจ้าเด้อคันห่วงระยะพื้นเด้อ
6: แ
5: ต่ปั๊มซะก่อน
6: ใกล้สิฮอดแล้วล่ะครับอดเอาบ่พักดอก
5: บ่ได้บ่ได้บ่ได้คันเจ้ารับได้เทื่อเดียวนี่สิบ่มีโอกาสแก้ตัวเด้คันเฮียลงข้างทางมานี่บ่ได้เห็นหน้าลูกหน้าเมียเด้
6: เออเนาะแวะปั๊มพักจักหน่อยล้างหน้าล้างตาก็ดีคือกันได้ครับพ่อหน้าขอกาแฟน้ำเลยนะครับจักป๋อง
5: แวะเจ้าสิกินซ้ำได้เดี๋ยวนี้กาแฟนี่ว่าแต่ผ้าเฮาฮอดจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
7: ง่วงไม่ขับพักสักนิดชีวิตปลอดภัยถึงที่หมายอย่างสวัสดิภาพด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
8: สวท.อำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129หรือ092-246-8550
9: สวท.อำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนค่ะ

0: ั่งควมเมียเสียพีเสียนองฟั่งควมทองมันแจ่มของกินกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ารบนี่คือรายการสามารถควมคนพิการพบประชาชนผมดร.สว่างนาคพันธ์นายกสามารถควมคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญสวัสดีครับท่านผู้ศิษย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณพี่สว่างสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านฟังที่เคารพและคิดฮอดทุกท่านครับพอๆกับรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนคือเก่าครับทุกมือบั้นเสา14นาฬิกาฮอด15นาฬิกาโสทอมนาจเจริญนะครับพอๆกันมือนี้วันเสาร์ที่18เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569บรรยากาศทั่วไปมือนี้อากาศเริ่มฮ้อนและก็ฝนฟ้าคาดว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยากับแจ้งมาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: วันที่18ฮอดวันที่20ฝนฟ้าลดลงเหนือฝนลดลงเนาะตอนนี้มันตกต่อกันเนืองมาหลายมื้อเนาะ
0: ครับ
1: แถวเฮาว่าเพิ่นว่ามันจะลดลงในช่วงนี้ล่ะนะครับฮอดวันที่20และก็จะเพิ่มมาในช่วงวันที่21ฮอด24ก็ประมาณ 30-60% ของพื้นที่นี่แถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮาแถวอำนาจเจริญแต่ว่ามีบางหม่องเพิ่นจมอยู่
0: ครับ
1: ท่านจังหวัดมหาสารคามท่านพอไปย่องเพิ่นไปมา
0: ครับ
1: เพิ่นว่าบ้านดองเพิ่นนะแห้งแห้งเพิ่นว่าแห้งแล้งครับก็ซั่นทั้งสารคามอำเภอบ่อระบือ
0: เอ้าก็อำเภอเดียวกันกับดอง
1: ดอง
0: ผมคือกันแหละ
1: ดองเจ้ากับบ่อระบือ
0: บ่อระบืออ ันบ้านฝางตำบลหยังไอ้แน่ลงฮอดตำบล
1: ลงแน
0: ่ตำบลโนนนาลีครับ ไปถามท่านพ่อพยงอยู่ใกล้ๆกันว่าซั่น
1: แต่ว่าเพิ่นว่าทั้งอำนาจว่าฝนตกดีคือบ่หอบผลไม้น้ำเนี่ยขั้นหอบได้ปานกระเดียนเนาะ
0: ว้าย
1: มองไหนบ่ตกหอบไม้กันเลย
0: ถูกต้องเลย
1: อ๋ออ่ะพี่น้องก็แต่ว่าบ้านเฮาแถวอำนาจเจริญนี่คือสิบอกว่าพ่อสักก่อนเนาะยศสักก่อน
0: เอาบางบ้อนท่านว่าคือเจ้าเด
1: ้ว่าม
0: ันตกอยู่คู่มือแต่ว่ามันบ่เป็นน้ำเป็นตอนเพิ่นว่า
1: บ่มีน้ำ
0: บ่มีอ่ะ
1: ห่วย
0: นี่สิก็มีเด้
1: ตกฝนตกบ่มีน้ำ
0: ครับ
1: แสดงว่ามันบ่เป็นน้ำเลย
0: มันบ่เป็นตอดมันครับ
1: ก็โอ้ย
0: เอาก็แล้วกันไปถ้าเกินบ้านโง่มาฮอดนาทีหรือว่าซื้อรายการมันซะก่อน
1: ครับ
0: รายการสมาคมคนพิการพบประชาชนนะครับกำลังฮือฮากำลังมีผู้สอบถามเขามาอย่างมากหน้าหลายตาเรื่องของคนพิการที่ให้ภาคสังคมประเมินนี่ครับเนาะ
1: ประเมินโดยภาคสังคม
0: แมนครับกำลังเป็นทีวิพากษ์วิจารณ์กำลังเป็นทีสนใจของพ่อแม่พี่น้องครับคือจริงซี่เอาตัวนี้ซะก่อนบาดนี่เอาว่าภาคสังประเมินโดยสังคมนี่คือว่าประเมินโดยคนอยู่ในบ้านเฮานั่นแหละครับหมายเลข1กับผู้ใหญ่บ้านหมายเลข2กับอสม.คนใกล้ชิดบ้านเฮาหมายเลข3กับตัวผู้พิการนะครับ
1: อสม.นี่เอาอสม.คนใดก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: เอาสม.ที่อยู่หมู่เจ้าของนี
1: ่ก็เอาผู้ที่คิดว่าบ่ง่ายเน
0: า
1: ะ
0: แม่นบ่ง่ายก็บ่อย่าไปเอาแต่ว่าหั่นเอาอยู่หมู่เจ้าของมันจะสิฮู้จักว่าผู้นี้เป็นคนพิการบ
1: ่จัง
0: ซี่นะครับคําว่าประเมินทางสังคมนี่ครับแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านก็โทรมาถามคือสิเฮ็ดได้เพิ่นว่าเอาบ่ได้จังใดผมก็ได้รับมือนั้นผมให้ยังขอเขินว่าเจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดอำนาจเจริญมาออกอากาศน้ำผมเพิ่นก็ว่าจริงซี่ผู้พิการดังต่อไปนี้หนึ่งละตาบอดข้างหนึ่งสองนิ้วขาดสามหลังกองเพราะเอินว่าหลังข่อมเนาะ
1: ครับ
0: ข่อมสี่ขาเป๋ขาเบี้ยวตาลีตายังนี่ถ้าไปให้แพทย์เพิ่นเพิ่นบ่ประเมินให้เพราะว่าอยู่ในหันเพิ่นบอกว่าผู้ที่จะประเมินเป็นคนพิการได้นั้นต้องตาบอดสองข้างนั่นสินะก็ยังนิ้วมือนี่ผมก็ได้ประกาศไปแล้วว่าต้อง3นิ้วขึ้นไป
1: 3นิ้วจึงสิเป็นคนพิการ
0: ครับผม
1: นิ้วเดียวบ่ได
0: ้บัดนิ้วเดียวบ่ได้บัดนี้บัดนี้ให้ประเมินทางสังคมนี
1: ่นิ้วเดียวก็สิได้บ
0: ่ได้ พราะว่าพะเมินว่าหมอนี่นิ้วขาอีหลีบอกว่าซั่นวางสินะ
1: ครับครับ
0: บาดนี่ก็เลยจังว่าเอาให้พะเมินทางสังคมบ่ให้พ่อแม่พี่น้องนี่ลําบาก
1: สงสัยเพิ่นสงสัยในเรื่องขั้นตอนบ่
0: แม่นสงสัยในเรื่องขั้นตอน
1: ว่าสิเฮ็ดแนวใด
0: สิเฮ็ดจังได๋ไผสิออกมาพะเมินว่าซั่นมันจังซี่เน
1: า
0: ะมีอยู่4คน1ผู้ใด1ผู้พิการเองนะครับหมายเลข1นี่2ผู้ใหญ่บ้าน3อสม4พัฒนาสังคมแต่ความมั่นคงที่เพิ่นแจ้งกันออกมานะ
1: เพิ่นจะแจ้งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไป
0: แม่นออกมาบาดดีออกมาผู้3คนดังต่อไปนี้1และผู้พิการว่าเจ้าของนี่หลังคอมอีหลีแม่นบ่เนาะเอาหลังคอมเนาะ
1: ครับครับ
0: บาดพ่อผู้ใหญ่บ้านว่าจังได๋แม่นแล้วว่าซั่น
1: เพิ่นหลังคอม
0: ครับบาดผู้ที่3ผู้ที่3นั่นก็อสมของคือจะว่าบ่หั่นน่ะต้องก็พูดถือกันนั่นน่ะผู้นั้นโอ้ยกําลังความมีหนีเนี่ยเอ้าบาดนี้พัฒนาสังคมเห็นแล้วล่ะบาดเอ้าก็สิบ่ว่านํากันบ่บาดโอ้ยบ่แม่นเด้ก็เป็นไปบ่ได้จังซี่นะครับนะ
1: แต่ว่าง่ายๆเพิ่นก็ต้องออกไป
0: ออกต้องออกมาครับเพิ่นสิมีแบบของเพิ่นประเมินอยู่เอามานะครับ
1: ปัญหาก็คือเฮาเฮ็ดจังได๋สิไปแจ้งเพิ่นได้บาดนี
0: ้บาดนี้ปัญหาบ่มีบ่มีปัญหาเอาจังซี่ครับ
1: บ่มีปัญหา
0: บ่เพิ่นบอกมาแล้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญให้เฮ็ดหนังสือมาถึงผมว่าซั่นผมก็เลยแต่งหนังสือให้เพิ่นเลยให้ไทบ้านน่ะแต่งว่าเขียนจากบ้านเลขที่24ตำบลลักบ้านผู้ใหญ่บ้านน่ะนะ
1: ก็คือหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน
0: ครับครับ
1: เพื่อจะไปพัฒนาพัฒนาการ
0: พัฒนาสังคมครับ
1: เขียนบ
0: ่ครับ
1: เรื่องก่อนเนาะ
0: แม่น
1: เรื่องหยังก่
0: อนเรื่องประเมินความพิการทางด้านสังคม
1: ประเมินความพิการด้านสังคมหัวข้อเรื่องมันนั่น
0: ครับ
1: บาดนี้ยังมันเรียน
0: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์จังหวัดอำนาจเจริญ
0: ครับคันมันเขียนยาวเกินไปก็เอาพมจ.อำนาจเจริญหนด
1: บาดนี้เนื้อหามัน
0: ข้าพเจ้านายสว่างนักพันธุ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่120สมมตินี่ มีความประสงค์จะให้มาประเมินเอานายสิทธิพงศ์ก็ได้สมมติ ซึ่งเป็นคนหลังคอมว่าซั่นจึงได้แนบเอกสารดังต่อไปนี้มา1บัตรประจำตัวประชาชน2สำเนาทะเบียนบ้านจึงเรียนมาเพื่อบอกมวลๆตอนนี้ขอความอนุเคราะห์ว่าซั่นลงชื่อนายสว่างนาคพันธุ์ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมายเลขโทรศัพท์บัดนี
1: ้ใส่หมายเลขนำโทรศัพท
0: ์ซ้ำนี่แหละครับมหันต์ก็มื้อเช้าก็โทรมาหมู่บ้านก็โทรมาแม่นแล้วห้องบ่เอาปากกาเขียนไว้ว่าแม่นบ่
1: แต่ว่าผมว่าผู้ใหญ่บ้านเพิ่นก็สิพอเป็นอยู่ดอกเนาะ
0: เป็นอยู
1: ่กับหนังสือกับบ่เนื้อหาบ่ได้ยาวนะ
0: บ่หลายผู้เว้าผู้ผมโทรไปหาเป็นคนพิการนะ
1: อ๋อ
0: ก็มันบ่เป็นผู้ใหญ่บ้านโทรมา
1: ครับ
0: มีรายนึงบ่มาจากอำเภอลือนี่แหละครับมีใหญ่น่ะแล้วหลังคอมนะแล้วเลือกให้ผู้ใหญ่บ้าน
1: โทรมาว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเฮ็ดบ่ได้เพิ่นก็มีทีมงานเพิ่นเฮ็ดอยู่นั่นล่ะหนังสือ
0: ผมบ่ยากหรอกผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยผู้ใหญ่บ้าน
1: เมื่อยเพิ่นเก่งล่ะ
0: โอ้ยบ่อุดบึดบ่อยากเลยครับพิมพ์บ่เป็นอีหลีก็ไปให้โรงเรียนนั่นสิยากจังพระท่านก็ไปอบตหั่น
1: แม่น
0: บ่เอิ้นได้วังสิให้พิมพ์แม่นบ่
1: อบตเพิ่นไปพิมพ์ให้ก็ได
0: ้ครับผม
1: แม่น
0: จังซั่นดอกเด้อพี่น้องเด้อนี่คือเรื่องคนพิการบาดนี้ต่อมา บาดคนพิการมีจักประเภทคนพิการน่ะมีอยู่7ประเภทประเภทที่1ทั้งเคลื่อนไหวนะครับประเภทที่2ทั้งหูหนวกประเภทที่3ทั้งตาบอดนี่นะครับบานิตาบอดข้างเดียวกับเป็นคนพิการได้จริงสินะตาเขตาลีก็เป็นได้เด้อแต่ว่าต้องให้ทางสังคมเพิ่นประเมินบ่ยอมมาให้แพทย์เพิ่นนั่นเพิ่นบ่มีพรบของเพิ่นเนาะเพิ่นได้ตามระเบียบเนาะ
1: ครับๆ
0: มันต้อง2ข้างสินะครับทั้งตาต่อไปก็ทั้งสติปัญญานะครับ ทั้งออทิสติกต่อไปก็ทั้งซ้ำซ้อนคือหูกระหนวกตากระบอดจังซี่นะครับเนาะบาดนี้ต่อไปกระทั่งจิตครับจิตนี่คือเป็นบ้านะนะครับนะอันนี้มีอยู่7ทางนี่แหละครับคนพิการบาดนี้มีสิทธิ์ยังแน่มีหยังแน่มีสิทธิมีอำนาจยังแน่มีสิทธิ์ก็ได้ขึ้น800ครับเบี้ยผู้พิการนะครับหมายเลข1หมายเลข2กู้ได้บาดนี้กู้เงินคนพิการก็ได้เท่าใดคือคนพิการนี่ได้สิได้อยู่ 40,000 ที่แรกต่อมาส่ง 40,000 เบิดก็กู้ได้ 60,000 ออกจาก 60,000 ก็ได้ 120,000 นะครับต่อไปบาดมีผู้ค้ำเด้บาดต้องมีผู้ค้ำมีผู้ค้ำนี่มีดังต่อไปนี้ หนึ่งข้าราชการ C3 ขึ้นไปฮอด41พุ่นล่ะครับ2ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ซอยผู้ใหญ่บ้าน3นายกอบต.นายกเทศบาลสมาชิกเทศบาลหรืออบต.นะครับ4อสม.นี่ครับให้เลือกเอาผู้ใดผู้หนึ่งบ่ได้เอาบ่สุขดอกให้เอาผู้ใดผู้หนึ่งเด้อมาเป็นผู้ค้ำให้เฮาหาเอามีผู้หนึ่งหาจนวิ่งก็บ่ได
1: ้บ่มีผู้ค้ำ
0: ครับผมเลยถามว่าเจ้าเป็นหยังอยู่บอกว่าซั่นต้องถามเจ้าของเจ้าได้ว่า
1: ก็เป็นคนพิการเราก็อยู่ว่า
0: บ่แม่นเป็นคนพิการอยู่แต่ว่าเจ้าเป็นหยังกับสังคมเขาบ่อยู่ในหั่นเจ้าอาจจะเป็น
1: เจ้าถือกับสังคมบ่อยู่ในหั่น
0: ถูกต้องครับเจ้าอาจจะเป็นคนขี่กบฏโคตรเลี้ยวบ่ผมว่า
1: ระหว่างนี้ระหว่างเราเป็นบ่
0: ระหว่างเรา
1: ก็บ่เป็นบ่เป็นแล้วเน
0: า
1: ะ
0: บ่เป็นไผสิมีบ้านเจ้าของเป็นขี่ขโมยเนาะก็เลยเอาไปว่าโทรมาอีกวัยบ้านได้แล้วว่าซั่นนั่นว่าไผแต่ว่าเจ้าอย่าลืมเด้ล่ะว่าเจ้าต้องส่งเด้ว่าถ้าเจ้าบ่ส่งเนี่ยเขาติดผู้ค้ำเด้ว่า
1: ปัญหาคือผู้ค้ำแหละ
0: ครับผู้ค้ำนี่เขาบอกภาษาบ่สุภาพเขายองเหรอแล้วบ้าน
1: ผู้ค้ำ
0: มีหมายสารมาแล้วแหละฮะ
1: อันผมก็มีเนี่ยมีความคิดตัวนึงอยู่จะมาขอฟัง
0: ว่าว่า
1: คือถ้าบ่จำเป็นก็อย่าค้ำเนี่ยเขาจะว่า
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าผมเคยไปเรียนหนังสือเนาะอาจารย์ผู้นึงอาจารย์นิติศาสตร์ได้ละว่า
0: ครับ
1: อาจารย์ขนาดเพื่อนเรียนมาด้วยกันอาจารย์ก็ไม่ค้ำละว่าแต่ถ้าให้อาจารย์ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือไปเลยละว่า
0: ครับ
1: แต่เราบ่ยอมค้ำละว่า
0: เออ
1: ละว่ามันสิมีทุกข์ภายหลังละว่า
0: ว่าก็เป็นนี่แล้วคืออยู่เพื่อนผมก็เป็นเป็นทุกข์อยู่อย่างมีผู้นึงผู้นึงอยู่นั่นละ
1: บ่บ
0: ่โอ้ย
1: ย้อนค้ำเขานี่
0: ย้อนคำเซียวนี่แหละภาษาลาวภาษาไทยแปลว่าเพียบครับคำออมสินนี่แหละบ่อยาก
1: แบบพระพุทธเจ้าพูดว่าเนาะ
0: ครับ
1: ความบ่มีอย่างก็มีโลกเป็นลาวบ่เสือด
0: ครับ
1: บ่ยังอย่างนึงมัน
0: ยังแล้วแต่ว่าก
1: ็การมีนี
0: ่การมีนี่การบ่มีนี่นี่เป็นลาบอันประเสริฐคือ
1: การบ่มีนี่เป็นลาบแต่ว่าถ้ามีนี่ส่วนมากถ้าเฮาไปกู้ไปยืมแล้วเพิ่นก็ต้องหาคนค้ำนี่แหละสำคัญ
0: ครับครับ
1: มิฉะนั้นน่ะคนค้ำก็ต้องคิดดี
0: ๆคิดดีปานยังตอนจะเอาเขาไปค้ำมันทุกอย่างรับเบิดน้ำไหลไฟหมด
1: รับรองว่าบ่มีปัญหา
0: บ่ให้มีปัญหาครับ
1: แต่สุดท้ายแล้วก
0: ็สุดท้ายแล้วก
1: ็มันกันมี
0: แหละละแน่เลยครับมีปัญหาขึ้นมาเลย
1: ย้อนวางสิล่ะครับเพราะว่ายังพี่แลกคำกันที
0: ่แลกกันนี่แหละตัวนี้ตัวเดียว
1: ข่อยคำเจ้า
0: คำข่อยครับครับ
1: มันก็เลยเป็นวัฏจักรเลยบ้าน
0: ครับ
1: หลายวงการบ่ว่าแต่วงการออมสินดอกออมทรัพย์มื้อนี
0: ้การราชการแม่นหมดเอาหลดตัวนี้ผูกพันกันที่สุดเลยการคำก
1: ัน แต่ว่าถ้าผู้ใดบ่ไปคำดีที่สุดแต่ว่าก็ต้องตอบแบบที่ผมบอกอาจารย์สอนนิติศาสตร์แล้วว่า
0: ครับ
1: แล้วว่าเราบ่ค้ำให้ขนาดหมู่เฮียนหนังสือมันกันแล้วว่าเพื่อนรักกันนี่แล้วว่าอาจารย์ไม่ค้ำนะมันถ้าอยากให้ช่วยเหลือก็จะช่วยเหลือเป็นครั้งเป็นครั้งคราวไปแล้วว่าแต่จะให้ค้ำไม่
0: เราเพราะว่าเรามีตัวอย่างเราเห็นแล้วนะแล้วก็ถือกับเราน่ะก่อนเราจังเป็นเราจังบอกแน่นั่นว่า
1: ก็บ่ฮู้ว่าถือบ่ถือแต่ว่าเราบ่ยอมค้ำให้แล้วว่า
0: บ่ได
1: ้
0: ถือก็คักเนี่ยถ
1: ือ
0: เรามากคักๆอ่ะ
1: อันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่เอาหมอยฟังสิหรอก
0: ครับผมแต่ว่าถือไผกัน
1: แต่ว่าสำหรับผู้พิการก็คำเป็นแน
0: ่ผู้พิการนั่นกะผมก็บอกไว
1: ้ว่าเพิ่นมีเงินเดือนอยู่นี
0: ่มีอยู่800นั่นแต่ว่าบ่ยอมจ่าย
1: ใส่ว่าสิขึ้นให้บ่นขึ้น
0: บ่สิขึ้นเดือนนี
1: ้บ
0: ่ครับเดือนนี้โฆษกของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์ท่านบ่ขึ้นนะด่าไผมัน
0: ด่า
1: อย่ามาด่าจะสว่างอยู่บ
0: ่ครับบ่นี่บ่มาด่าผมผู้เดียวเด้
1: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องของคนพิการ
0: ครับผมถ้าผู้ใดบ่มีนี่เป็นลาภอันประเสริฐเด้อพี่น้องเด้ออ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึง
0: เอาเชิญครับ
1: เอาล่าสุดนี้เนาะ
0: ครับ
1: วันที่17เดือนกรกฎาคมก็คือเมื่อวาน
0: ครับ
1: ทั้งเคลื่อนวางไหนล่ะโครงการนี่นะ
0: รัฐบาลโดนแล้วยังไง
1: โครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครับให้วินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกคณะโฆษกกระทรวงการคลังเป็นได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
0: ครับ
1: สื่อบรรยายอย่างนี
0: ้
1: เจ้าประกาศแม่ละผู้ใดที่ลงทะเบียนนะเขาเอิ้นว่าใดคืออันผู้ที่มีบัตรเนาะ
2: ครับ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ก็ให้ยืนยันตัวตนนะครับตอนนั้น
2: ครับ
1: แล้วผู้ที่บ่ทันมีจักเทื่อก็ให้ลงทะเบียนเพิ่ม
2: ครับ
1: เพิ่นก็เลยประกาศมาแล้วว่านี่ครับวันที่17ปรากฏว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับประมาณ9ล้านกว่าคนนะครับ
2: ครับ
1: ลงทะเบียนเท่าไรคุณพี่ฮู้อยู่บ
2: ่บ่ฮู
1: ้ลงทะเบียนไป 18.82 ล้านคนเกือบ19ล้านคน
2: ครับ
1: ผ่านเกณฑ์ก็คือเพียง 9.51 ล้านคนก็คือเครื่องต่อเครื่อง
0: เครื่องต่อเครื่องเลยตัดลงมาว่านี
1: ่ตัดแต่ว่าสำหรับผู้ที่ไล่ไล่เก่าน่ะ12ล้าน
2: ครับ
1: ก็แสดงว่าไล่ใหม่นี่พวกสมัครไปใหม่10ประมาณ6ล้านเนาะ
2: ครับ
1: มันก็เลยเป็น18ล้านกว่าๆนะครับแต่สรุปมาแล้วครับว่าที่ผ่านเกณฑ์ก็คือทั้งใหม่ทั้งเก่านี่มั้ง9ล้าน 9.51 ล้านก็คือ9ล้าน 510,000 คน
2: ครับ
1: ปรากฏว่าคนตกเครื่องต่อเครื่องว่าไง
2: ครับ
1: ผู้ลางคนจมได้ว่านี
0: ่จมด้วย
1: เพราะจังไหนว่าข่อยมีรถว่าซั่นเราบ่มีรถแท็กซี่แล้วอยู่ในใบบ้านมาแจ้งว่า
2: ครับ
1: คุณมีรถยนต์หยังน่ะ
0: มีโรงสี
1: บางคนก็บอกว่า
2: ครับ
1: อายุแบบ80ก็70ล่ะคุณเป็นนักศึกษาป่ะจ๊ะ
0: อันอีกเรื่องนึงบ้านผู้ได้เห็นผู้ได้นั่นก็เขาเจ้าสิบ่พอใจ
1: ฮะ
0: แหวนเต็มก้อยสอยเต็มข้อ
1: เอา
0: ก็เป็นคนโจรเขาเจ้าห้องขึ้นมาเลยก็ได้น้ำมูจะพูดจังสันน่ะ
1: แต่ว่าพี่น้องก็ยังมีสิทธิ์ในการไปอุทธรณ์อยู่หรอกแต่ว่าเท่าที่มีการเปิดเผยข้อมูลมากคือรัฐบาลมีงบประมาณ 42,000 ล้าน
0: เท่านั้น
1: ธรรมดาแล้วคือที่เคยมีแต่เก่าคือ 50,000 กว่าล้านเนี่ยปีก่อนนะ
2: ครับ
1: ปีนี้ตั้งไว้ 42,000 ล้านว่าซั่น
2: ครับ
1: ก็เลยมีฝ่ายค้านเพิ่นก็ตั้งขอสังเกตว่าแสดงว่ามีเป่าแล้วว่าจะตัดลงนะ
0: ครับเพราะว่าเงินบ่มี
1: เงินบ่มีสรุปแล้วคือผู้ที่ไปอุทธรณ์กับยังมั่นใจนะครับ
0: ว่า
1: เจ้าสิได
0: ้ว่าเจ้าของสิได้เอา
1: จะว่าก็งบมันหน่อยนะ
0: ครับก็เฮ็ดทําใจครับเมื่อบ่ได้ตัวนี้เฮาก็เป็นคนอยู่คือเก่าหั่นน่ะว่า
1: แม่นอยู
0: ่บ่ได้คิดว่าเฮาสิได้เป็นผู้อื่นเด
1: ้ก็เบิ่งเอาว่ารัฐบาลมีความจริงใจบ่ท่านล่ะ
0: เออว่างนี้ล่ะว่างนึงแต่ว่าคันเฮาบ่ได้เฮาก็ยังกินข้าวแซ่บนอนหลับอยู่ก็ให้เฮ็ดจังซั่นเด้อพี่น้องเด้อคิดว่าแนวนั้นเท่านั้นล่ะ
1: แต่ว่าเขาเจ้าก็เสียประโยชน์เนี่ยมองมัน
0: บางเสียก็เสียแน่ๆแหละเพราะมันบ่ได้ล่ะดิ
1: เ
0: ฮาก็ต้องทำใจให้มันได
1: ้สำหรับผู้ที่เป็นรายใหม่ครับก็ต้องไปยืนยันตัวตนอีกเนี่ยครับบ่นว่าเขาว่าได้ก็ได้รู้ต้องไปยืนยันตัวตนอีกเด้อรายใหม่นั่น
0: ไปถ่ายรูปอยู่บ
1: ่ต้องไปธนาคาร
0: โอ
1: ้ไปยืนยันธนาคารหาแห่งครับ
0: 1
1: หมายความว่าแห่งไหนแห่งนึงนี่บ่ว่าไปทั้งหาดิ
0: อ้าว
1: หมาย11ธกส.
0: ครับ
1: ถ้าผู้ใดไก่ธกส.ไปนี
0: ่ไปธกส.
1: ผู้ใดไก่ออมสินออมสินกรุงไทยอาคารสงเคราะห์และก็อิสลามธนาคารอิสลามหาแห่งครับ
0: ครับ
1: ถ้าไก่หม่องไหนก็ไปตัวนั้นล่ะนะครับไปอุเคลนว่าไปอุทธรณ
0: ์ครับ
1: ที่ว่าเขา
0: ที่ว่าถูกตัดน่ะ
1: ถูกตัดย้อนว่ามีรถล่ะผู้ลางคนข่อยบ่มีรถจักเทื่อ
0: บ่มีจักเม็ดรถบ่มีหนลงสีลงเรือ
1: บางคนว่ามีเงินฝากเป็นแสน
0: ครับ
1: แนวนั้นแหละแต่ข่อยหากินเซาคำยังยังนี่ล่ะถูกตัดไปครึ่งต่อครึ่งนะครับ
2: ครับ
1: อ่ะพี่น้องเฮาก็ไปอุทธรณ์ตามสิทธิ์นั่นล่ะอืมได้บ่ได้ก็จังว่ากันอืมอันนี้คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอามาแจ้งข่าวให้พี่น้องก็คือเพิ่นมีกำหนดเวลาเด้อ
2: ครับ
1: ตั้งแต่วันที่อันนี้ล่ะหลังจาก17ก็คือมื้อนี้แหละเป็นต้นไปฮอดวันที่31
0: เดือนนี้เบิดคือกัน
1: ต้องไปอุทธรณ์สิทธิ
2: ์ครับ
1: เพราะว่ามื้อนี้เห็นอยู่ทั้งหน้าธนาคารเด้กรุงไทยนั่น
0: โอ้
1: นี่หน้าศาลากลางนี
0: ่เห็น
1: เพราะว่าเพิ่นเปิดเสาร์อาทิตย์เป็นบ่
0: แม่น
1: มีพี่น้องเพิ่นมาอุทธรณ์สิทธิ์แล้วตอนนี
0: ้ผมคือเห็น
1: เพิ่นก็มีเต็นท์มากางให้แล้วตอนนี
0: ้นั่นแหละครับผมหวยคนคือหลายแท้มื้อน
1: ี้เพิ่นมีเต็นท์มากางให้แล้ว
0: ผม
1: สําหรับรับพี่น้องที่ไปอุทธรณ์สิทธิ
2: ์ครับ
1: อันนี้ก็แจ้งให้พี่ให้น้องเฮาส่วนพี่น้องเฮาสิติดต่อกับขนส่งบาดนี่ผู้ลางคนว่าข่อยมีรถจังได๋สิไปให้ขนส่งยืนยันนะ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี่เพิ่นก็ติดต่อไปขนส่งก็ติดต่อบ่ได้เพิ่นว่าก็วันจันทร์ลองไปติดต่อใหม่ติดต่อว่าอยู่ไสเขามีรถให้ยืนยันได้ติแม่นบ่ล่ะ
0: เออ
1: พอต้องตรวจสอบจากขนส่งนี
0: ่ถูกต้อง
1: มีรถบ่มี
0: มีรถมีหมายเลขมีทะเบียนบ
1: ่แม่นต้องมีเบิ่งทะเบียน
0: เออครับมีทะเบียนก็เออมารถข่อยแต่รถบ่มีนี่สิให้ว่ามีรถสิมันกะ
1: ก็เลยไปตัดสิทธิ์น่ะมันก็เลยบ่แม่นนี่เน
0: า
1: ะ
0: โหยก็บ่แม่นแล้วเขาเจ้าก็เสียสิทธิ์แล้วที่จริงมันก็เป็นเงินนิดๆน้อยๆดอกแต่ว่ามันอยากได้เพราะคนเฮาน่ะ
1: มันกับซอยเขาว่าซอย
0: ข้าน้ำปลา
1: ซอยชีวิตดินี
0: ่สุรสม
1: า
0: ม่า
1: สำหรับเนาะบัตรคนจนเหรอบ้านเนาะ
0: ครับผมเออบัตรคนจนเลยเจ้าเป็นมาใส่เสื
1: ้อ
0: ให้มันก็เอาเลยบัตรคนจน
1: อ่ะแจ้งให้ปีน้องเดซับไปอุทธรประมาณสี่เดือนใหญ่เกินสี่เดือนหมดประมาณดอกสามสิบเอ็ดท่านกรกฎาเนี่ยแหละใหญ่เกินกับบัตรสิทธิ์เกิน
0: ครับเอาอีกในเรื่องอันนั้นของอะไรยังก่อไอ้เรื่องของดินฟ้าอากาศเอาได้หรือเปล่
1: าเอาดินฟ้าอากาศกับว่าที่มือนี่18 19 20
0: ครับ
1: มันจะลดลงมีตกประมาณ 30% ของพื้นที่
0: ครับ
1: ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮานะครับส่วนมันจะมีเพิ่มขึ้นมา 30 ถึง 60% ของพื้นที่กะวันที่21ฮอด24 7วันข้างหน้าว่าไงจากนี้ไปนี
0: ่ครับ
1: ก็คือช่วงนี้ 2-3 มือนี่ฝนลดลง
0: เอาบานนี้มาเอาเรื่องท่านผอ.สวท.มันฝากมาไว้ว่า
1: เรื่อง
0: สว.
1: สูงวัย
0: สูงวัยครับมาให้เว้าเรื่องเพราะสว.นำนี่เด้อว่าซั่นโอ้ยก็แฮงสบายเลยเว้ย
1: เพราะผมบอกประจำ
0: เพราะว่าผมบอกประจำที่เรียกสว.ทั้งหลายอ่านจบแล้วดีใจว่าซั่นสว.ทั้งหลายคันอ่านจบแล้วสิดีใจว่าซั่น
1: ดีใจนั่นแหละ
0: 1ยามเช้าถ้าท่านตื่นเพราะเสียงนาฬิกาปลุกหรือโทรศัพท์มือถือหรือเสียงอื่นขอจงยินดีแสดงว่าท่านยังครองโลกอยู่นะครับ
1: ไม่ว่าในครองโลก
0: หมายก็ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ถ้าได้ยินเสียงโทรศัพท์มาหาน่ะนะสองหลังจากตื่นนอนจงดื่มน้ำอันนี้ผม
1: น้ำเย็นบ
0: ่น้ำบ่เย็นน้ำยังก็ได้ครับ
1: แต่ว่าคุณหมอคุณวางสิเด
0: ้ครับ
1: น้ำอุ่นมันว่า
0: ดีที่สุดอันนั้นมันดีที่สุดครับแต่ว่าผมนี่ผมเอาขวดนิดนะครับขวดน้ำขวดลิตรหนึ่งลิตรหรือสองลิตรก็คือ
1: กินแค่เดียวนี
0: ่กินแค่เดียวครับ
1: โอ้ยปานนั่นครับ
0: หวยบ่ต้องปานนั่นเพราะว่าเอารับโทรศัพท์เสกินเพราะมีโทรศัพท์ขอมา
1: สวัสดีครับเอา
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับผม
1: จากไซน
2: อจากการเลอร
1: ์ฮะ
0: เอาปากกับหูเขาไกลๆโทรศัพท์เนี่ย
1: จากการพืชผลบ่ครับบ่ดังๆแน่คุณพ่อ
0: เอาพ่อยิ่งสมเอาปากเจ้าว่าใกล้ๆโทรศัพท์เอา
1: ครับครับ
2: เดี๋ยวนอกปากผมเรื่องที่ท่านเรามานั่นจังหวัดอุบลมีเด้ออทม.กับปุญญาบาลผมนี่ผมก็สอบปุญญาบาลแล้วพุ่นเจ้า
0: เรื่องว่า
1: ไปสอบปุญญาบาลไปถามเขาว่าเนี่ย
2: รับรองคนพิการผมนี่ผมก็สอบปุญญาบาล
0: ผมไปสอบไปถามปุญญาบาลเบิ่งแล้วเพิ่นบ่ฮู
1: ้เพิ่นบ่ฮู้ครับ
2: บ่ฮู้ก็แล้ว
0: เพิ่นแล้วนั่นเจ้าจะว่าไปสอบเพิ่น
1: ต้องไปถาม
0: แล้วไปถามผู้ใหญ่บ้านแล้วเพิ่นบ่ฮู้จักเรื่องนี้
1: ต้องไปถามพัฒนาสังคม
0: ต้องไปถามพัฒนาสังคมอุบลราชธานีเด้อ
2: นั่นล่ะเพิ่นก็ผมก็บอกว่าเพิ่นผมลงไปเองว่าซั่นครับ
1: โอ้ยอย่าลงไปท้อโทรไปก็ได้ตัวเนาะ
0: อายุ80เกือบ80ได้นี
1: ่โทรไปก็ได้ครับคุณพ่อ
0: ครับ
1: โทรไปพัฒนาสังคมอุบลนั่น
2: เพิ่นคำนั้นพูดในบ้านเพิ่นนี่อย่างไรทั้งนั้นโทรไปว่าผมลงไปผมไม่ลงไปเหมือนวันจันทร์
0: ดีครับ
2: ผมลงไปหาท่านเอง
1: เอา
0: ไปหาพัฒนาสังคมอุบลเด้อชื่อว่าธงชัยครับชื่อว่าธงชัยนามสกุลมุ่นพันธ์คน
2: เข้าใจเองตัวนี้อาจารย์บอกแล้วอยู
0: ่ครับครับ

0: นะเขาก็ต้องมีหลักฐานเนาะ
1: อุทธรณ์โทรศัพท์บอกอาจารย
0: ์บอกครับให้สอบถามทางขนส่งก่อนนะครับเรื่องรถนี่ว่าให้ผมไปทางไหนผมสิไปอุทธรณ์ว่าซั่น
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่ละเรื่องตักสินเพราะว่ามันบ่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันตรวจสอบบ่ละเอียดผมว่า
0: ผมว่า
1: ผมมีรถ
0: หลายคนเขาบอกว่าผมบ่ได้บอกเองเด้อนี่มีคนหลายคนว่ายกเมฆ
2: ครับคิดว่าเอา
0: เงินฝากเป็นแสนทั้งที่ข่อยหาสอกินคำแล้วว่าโอ้ยมันก็เป็น
1: กะคนพิการนะครับนี่คนพิการอายุ70
0: โอ้
2: โอ้
0: ครับครับ
1: ทีนี้รถได้จังได๋มันเป็นคนหล่อมคนรวยผมว่า
0: ครับเขาเห็นนี่เป็นคนรวยย้อนย่ำนี่แล้วเขาว่าการ์ตูนมันหล่อเลี้ยนอยู่นี่โอ้เด็กเป็นคนรวยแหละเขาว่าการ์ตูนว่าย้อนรัฐบาลที่ไหนไปซะ
1: ว่าให้อาจารย์สร้างว่าออกอากาศให้
0: ครับ
1: ตัวไปเราทราบเลยหรอกอาจารย์ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เอาก็ลองไปติดต่อคนส่งมึงครับโทรไปถามก็ได้ครับแต่เบอร์คนส่งนี่เดี๋ยวเด้อผมหาก่อนเดี๋ยวผ
2: ม
0: แจ้งให้ครับโทรไปถามคนส่งว่าให้ผมเฮ็ดแนวใด
2: ครับ
0: เนื่องจากว่าผมบ่มีรถก็ยังคือว่าผมมีรถ3คันพุ่นเนาะ
2: โอ้ยก็โพดเกินไปเนาะ
0: เออผู้บางคนอายุ70ว่าเป็นนักศึกษาเพราะนักศึกษาเขาบ่ให้นะ
2: ครับ
0: เออตามระเบียบมันว่านักศึกษานี่บ่สามารถมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได
2: ้
0: ก็เลยอ้างว่าเป็นนักศึกษาว่าซั่นข่อยเป็นนักศึกษาอย่างไรข่อยอายุ70กว่าแล้วว่าเป็นนักศึกษาเรียนผู้ใหญ่ผู้เฒ่าบ่
2: ครับจังซี่ก็คือโอ้ตัวนี้แล้วมันผิดความจริงไงก็เนาะแม่นบ
0: ่
2: ครับบาดนี้เอาต่อมาครับสวข้อที่2หลังจากตื่นนอนจงดื่มน้ำนี่ผมกินมือละ2ลิตรแล้วครับ
0: กินเดียวเดียวมันบ่โผดบ่เ
2: ถื่อนบ่โผดมันดีแนวนึงที่สุดคือมันเป็นยาแก้ลูกท้องผูกได้ดีที่สุดเลย
0: เห็นอยู่เนี่ย
2: ครับครับตัวนี้เด้อบ่ต้องไปเพิ่งยาตะกี้ผมกินมาเป็นประจำแต่ว่าผมสิไปประชุมสิมันลุกมันไปเกี่ยวยากผมก็เลยเศร้ากินท้องผูกขึ้นทันทีเลยบ้านผมก็เลยมากินเป็นประจำบ้านแก้ลูกท้องผูกได้ดีที่สุดเด้อผู้เฒ่าโบราณเพิ่นบอกว่าเอารับโทรศัพท์อีกเกินสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ผมมาม้วนนี่มันใช้ไรกันเน
2: า
3: ะผมมา
2: เอ้าว่ามามา
4: ตรวจสอบ1 2 3เช็คตรวจสอบ
3: มีแต่มอเตอร์ไซค์ห่างยังว่าม
0: ีมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างดิ
2: บาดนี่ก็เป็นคนพิการซ้ํา
3: ครับผมมาอย่างนั้นอย่างนั้นสวมชีพกันว่า
2: บาดนี่ผู้สิใช้ไรเฮาหมายอีกนึงเป็นผู้ใดเอาคิดว่า
0: อาโลไปใส่ละ
2: อาโลใส่รุดแล้วเอ้า
0: เอาผมแจ้งฮะ
2: โทร
5: ค
2: ่
5: ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: เป็นหน้าไม้บ่เนี่ยค
2: ่
5: ะ
2: โอ้ยก็หน้าไม้สว่างหน้าพันด็อกเตอร
0: ์วางไหนครับ
2: เอาเชิญครับ
5: ปันอยู่บุรีรัมย์ค่ะปันอยู่บุรีรัม
0: ย์เอาบุรีรัมย์ได้ยิน
2: บ
0: ่โอ้อ๋อฟังทางอันนี้เน
2: า
0: ะ
2: ทาง Facebook
0: ฟังทางเน็ต
5: ทางวิทยุฟังบ่ได้ดอกเนาะคันบ่ออกกันขึ้นสปทบุรีรัมย์มา
2: ครับครับครับอ่ะ
0: วางไหนครับ
2: วางได้ครับท่าน
5: ว่าเรียงบัตรคนจนคนรวยล่ะ
0: บัตรคนจน
5: อันน้องใต้อันอยู่กรุงเทพฯเนาะน้องใต้ก็บ่มีให้มีหน้าดอกก็ไปรับจ้างกินนี่ล่ะ
2: ครับ
5: บัดนี้ก็มีมอไซค์คันนึงแต่ก่อนนั้นขับวินบัดนี้เดี๋ยวนี้บ่ได้ขับดอกทำงานบัดนี้อันไปเฮ็ดบัตรอันนี้ล่ะเขาหาว่ามีรถยนต์เขาเลยบ่ให้ผ่าน
2: ครับครับ
5: ก็ตรวจตอบอยู่ใดเนาะรัฐบาลนี่มั่วๆเนาะ
0: มั่วมั่ว
2: แม่นคือจะว่าได้ไหมบ้าง
0: ก็ต้องมั่วครับเพราะว่ามันหลายคนบอกนะครับ
2: นี
5: ่นั่นแล้วคันว่าหายก็จะหายเบิดประเทศซะเนาะ
2: AI มั่ว AI AI มั่วเฮ้ยแม่นบ่
5: อยู่ว่า AI ว่าแบบไรก็สิเอาน้ำแบบนั้นสิ
2: เนาะแบบว่าแบบดีๆเพิ่นบ่หายแปลว่าแบบนั้นเพิ่นหายเนาะ
5: คนบ่มีรถก็ว่ามีรถอันบ้านี่อีกคนนึงหลานเนาะ
2: ครับ
5: หลานนี่ก็ว่าเป็นกะง้อกะรับจ้างกินเลี้ยงลูกเสมอรับจ้างอันวันมือละ200กว่าบาทนะ
2: ครับครับ
0: ว่ามีเงินฝากบ
5: ่บ่ว่าเป็นนักศึกษาว่า
0: ซั่นอ๋อนักศึกษาน
2: ักศึกษาจังได้จนมีลูก
5: ว่านักศึกษาพ.ศ. 68ว่าซั่นรับตาเว้าอีเหลีย
2: เอ้าเป็นนักศึกษาเมื่อปี68
5: จักว่าเป็นนักศึกษาอยู่พ.ศ. 68ว่า
2: 68ก็พี่กายนี่แล้วเว้ยนี่696
0: ก็ยังเป็นยังศึกษาละเดี๋ยวนี้68เน
5: า
0: ะ
5: ก็ได้บอกไอ้ไปยื่นไอ้หยังอันเฮ็ดอัน
0: อุทธรณ์ครับ
2: อุทธรณ์อุทธรณ
5: ์แต่ว่ามันก็ลง
2: อุทธรณ์1เดือนเด้ออ่
5: าฮะ
2: อุทธรณ์1เดือนเฝ้าไป
0: ก็ฮอดวันที่31นี่ครับ อุทธรณ
5: ์มันก็เฮ็ดแต่มื้อวานนี่ล่ะวันที่17นั่นล่ะม
2: ัน
5: เฮ็ดอันนั้นนะแบบอันแอปทางรัฐแม้ยืนยันตัวตนไปทางรัฐนะ
2: ครับครับ
5: แรกไปธนาคารกรุงไทยบัดนี้เขาบอกว่าอันได้ยืนยันอันนี้แล้วเขาก็เลยบ่เฮ็ดหยังให
2: ้อ๋อ
5: ว่ายืนยันตัวตนแล้ว
0: ก็ยืนยันในโทรศัพท์แล้วก็แล้วบอกเขาว่า
5: จ้าแม่นเขาว่าเฮ็ดในโทรศัพท์ก็ได้ผ่านแอปอัน
0: เป๋าตังค์เนาะครับ
5: จ้า
0: อ๋อครับครับ
2: เออได้คงรู้จากผู้นี้ว่
5: าได้ก็บ่ได
2: ้เออ
5: ผู้เขารวยอีหลีกับแมนอยู่ผู้เขามีรถอีหลีน่ะก็บ่ได้ว่าดอก
2: ผู้มีรถ
5: มีก็หาว่ามีนี่เนาะ
2: บ่แม่นเด้อผู้มีสอยมีแหวนมีแหวนมีหยังก็มีแหวนเต็มก้อยสอยเต็มข้อพันได้เป็นคนจนจังซั่นก็มีแน่นอน
5: บ่มีเงินในบัญชีเนาะเขาบ่เอาเงินเข้าบัญชีเนาะ
2: ครับผม
5: จ้าบ่มีหยังดอก
0: ครับครับ
2: โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อที่มาให้ข้อมูลแนวนี้ดีใจครับ
0: มาจากบุรีรัมย์เพิ่นว่า
2: ครับผม
0: เพิ่นว่าอุทธรณ์ในแอป
2: ก็ได้บาด
0: เป๋าตังค์ครับจริงๆก็แม่นอยู่ดอกนะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่ไล่ใหม่นี่เพิ่นให้ไปยืนยันกับธนาคารเด้อนะครับผู้ที่เป็นไล่ใหม
2: ่
0: ไล่ใหม่ที่สมัครเข้าไปบ่หั่นนะ
2: ครับ
0: ที่ลงทะเบียนไปรอบหลังนี่ต้องไปยืนยันกับธนาคารอีกเทื่อนะครับสำหรับผู้พันว่า
2: เออ
0: สำหรับผู้พันรอบหลังนี่
2: ธนาคารธนาคารบางใดเนี่ยล่ะ
0: ที่ว่าหาธนาคารที่ผมเว้านั่นล่ะก็คือออมสินกรุงไทยธกส.
2: ครับ
0: ยังกะธนาคารนั้นอิสลามธนาคารอาคารสงเคราะห์เออหาธนาคารนะครับนี่แหละสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรอบหลังนะบ่นพวกเก่านะแต่พวกเก่านี่ยืนยันในแอปเป๋าตังค์นั่นล่ะแม่นอยู่ดอกครับแต่ว่าสำคัญคือเท่าที่เบิ่งเนาะผมประเมินสถานการณ์แล้ว
2: ครับ
0: รัฐบาลตั้งงบไว้42,000 ล้านครับมันก็คือลดจากปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ 50,000 กว่าล้านเนี่ย
2: บ้านในปีนี้ลดลงเป็น
0: แมนมันก็จําเป็นต้องมาตัดพวกนี้ผมเบิ่งแล้วว่ารัฐบาลก็คือใช้วิธีการนี้ล่ะ
2: โ
0: หยว่ามันอุทธรณ์ไปก็ได้บ่หลายได้ขึ้นมานั่น
2: ครับตัดผัดมาตัดจังได๋
0: อันนี้คาดว่าได้นี่ถ้าบ่เพิ่มงบเข้ามาอีกนี่บ่ได้ดอกครับ
2: บ่ได้แล้ว
0: รัฐบาลต้องตั้งงบเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ
2: ครับ
0: เพราะตามที่มีการตรวจสอบแล้วงบของเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีแค่ 42,000 ล้านคือมันลดลงจากปีที่แล้วนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าผมเลยเห็นหลายๆคนแล้วนะครับเพิ่นก็ว่าแน่เดียวกันนี่คือว่าเฮามีรถว่าเฮาเป็นนักศึกษาว่าเฮามีเงินฝากเป็นแสนทั้งที่เฮาถือว่าหนีเป็นแสนหนีเป็นแสนก็ถือว่าเป็นคนรวยเลยแต่เป็นหนีเป็นแสน
2: เอ้าเป็นคือว่า
0: เอาอีหลีถ้าเจ้ามีหนีเป็นแสนก็เจ้าก็เป็นคนรวยเนี่ยบ่ได้ในบัตรสวัสดิการนี่ถ้าเจ้าเขียนว่ามีหนี้เป็น 200,000 นี่แฮงบ่ได้ถือว่าคนรวยเขาจะว่ามีเงินมีหนี้ได
2: ้แปลว่าเจ้ามีหนี้แปลว่าเจ้าเป็นคนมีเงิน
0: มีเครดิตมีเงินตัวเนี่ยน่ะผมมีเห็นสอบถามสำหรับพี่น้องเฮาอำนาจเจริญเด้อนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ045 524034นะครับ
2: 045
0: ครับ
2: 524034
0: อันนี้คืออยู่ทางผลตำบลนนท์โพพุ่นล่ะครับสำหรับสำนักงานขนส่งพี่น้องสอบถามในเรื่องของทะเบียนรถนี่แหละนะครับเพราะว่าผู้บางคนก็ว่าข่อยมีรถจังได้บ่มีจักเทื่อนนี่แหละนะครับ
2: ครับ
0: อ่ะ
2: เอาบาดนี้มึงโง่เขาว่าอีกใกล้อันผู้สวเฮานั่นนะครับ
0: อ๋อต่อ
2: หลังจากตื่นนอนจงดื่มน้ำครับ
0: ดื่มน้ำอย่างหน่อยพนักผู้ชายเฮานี่3ลิตรผู้หญิงนี่2ลิตรอย่างตามต่อมือ
2: แม่นส่งข้อความถึงกันคนที่ท่านรัก
0: อ๋อส่งข้อความสัมภาษณ์เจ้าปิ้งๆตลอดเนาะ
2: แม่นและห่วงใยนั่นแสดงว่าสมองยังเฉียบและมีสุขภาพดีท่านสามารถเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสได้อันนี้คือสว
0: ยังมีกระจิตกระใจในการคิดหาผู้นั้นผู้นี
2: ้แมน
0: ขอความฝากขอความ
2: ครับ
0: โอ้ดีดีดี
2: สามท่านยังได้รับข้อความและโทรศัพท์จากเพื่อนชวนไปรับประทานอาหารเล่นเกมกีฬายังตัวห้องจะไปเล่นเกมกีฬาสิล่ะและพบปะสังสรรค์กับเพื่อน
0: ๆบ้าง
2: ครับบ้างกับบ้าง
0: จะไปเอาดูได้สังสรรค์กันไหนบอลทุกมือเนี่ย
2: ไว้บุกก็บอลเขียนว่าทุกมือได้นั่นหมายความว่าท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง
0: ครับ
2: เพื่อนฝูงมิตรสหายยังคงคิดถึงท่านอยู
0: ่แมน
2: ข้อ4ครับบางคนอาจจะพูดให้ร้ายหรือนินทารับหลังนั่นหมายความว่าท่านยังเป็นคนเป็นบุคคลที่สำคัญในใจของพวกเขา
0: โอ้เป็นคนสำคัญในเขานินทาน
2: ี่แมนครับซึ่งไม่มีชีวิตที่ดีเท่าท่านจึงควรรู้สึกโชคดีมีความสุข
0: โอ้โชคดีที่มีคนนินทาเนี่ย
2: แม่นหัวบ่มันธรรมดาตัว
0: คนต้องมองในแง่บวก
2: แม่นต้องมองในแง่บวก
0: อย่าไปมองแง่ลบ
2: ครับ
0: เดี๋ยวมันจะติดลบ
2: ถูกต้องครับข้อ5 ออกไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเช่นไปรับประทานอาหารพูดคุยกันเที่ยวด้วยกันทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆและเปลี่ยนสภาพแวดล้อ
0: ม
2: นั่นย่อมพิสูจน์ว่าท่านมีมาตรฐานชีวิตที่ดี
0: บ่แม่นว่าฟอกแต่บ้านอ่านหนังสือพิมพ์ฟอกทีวีฟอกโทรศัพท
2: ์มือ
0: เบิ่งแต่ไลเบิ่งแต่ในโทรศัพท์เนี่ย
2: ครับเบิ่งโทรทัศน์แล้วก็บ่เบิ่งโทรศัพท์เบิ่งโทรศัพท์แล้วเบิ่งโทรศัพท
0: ์ก็นอน
2: นอน
0: ว่ามีความสุขบ่มีความสุขแน่นอน
2: บ่มีครับ
0: ผู้คนป่วยซ้ำ
2: ถูกต้องครับข้อ6ครับหากท่านมีอายุเกิน65ปีนี่
0: 65เป็นไงเจ้าเกินแล้ว
2: จงดีใจอย่าเฝ้ามันไกลแล้วจงดีใจและภูมิใจเพราะมีงานศึกษาวิจัยระดับโลกที่ชี้ว่ามีแค่8ใน100คนที่มีอายุเกิน65ปี
0: ห่วยแม่นบ
2: ่ห่วยระวังเด้อเจ้าไปห้องเด
0: ้อโอ้ย
2: เพราะฉะนั้นผมมันผ่านจน
0: มันบ่ถอดเนาะ
2: มันบ่ฮอดแล้วเจ้าระวังไว้หน่อยมันหายมันฮอดดิ
0: ให้มันฮอดเนาะ
2: ครับ
0: ครับ
2: ข้อ7ครับถ้าท่านยังสามารถออกไปจ่ายตลาดซื้อผักซื้อปลาอาหารสายตายังดีหูยังดีรู้วิธีส่งข้อความเจ้าส่งอยู่บ่ล่ะ
0: ก็บ่ค่อยได้ส่ง
2: บ่ค่อยได้ส่งผมส่งไปให้บ่อ่านให้ผมนะก็ผมสิจัก
0: อ่านอยู่แต่ว่าหลังจากอ่านโดนยังงานนะ
2: ครับทางโทรศัพท์เนี่ยทางโทรศัพท์มือถือเขียนบันทึกความทรงจำเขียนเรื่องราวต่างๆได้นับว่าท่านโชคดีที่สุด
0: ครับ
2: ที่มีชีวิตประสบความสำเร็จครับ
0: ครับ
2: ข้อ8หากท่านยิ้มเมื่อกำลังอ่านบทความนี้แสดงว่าท่านเป็นคนที่มีความสุขและภาคภูมิใจข้อ9ข้อสุดท้ายครับสวนะมีความหมายบทนี้มีความหมายและเป็นจริงมากมากหากท่านส่งบทความนี้ไปให้เพื่อนๆแสดงว่าท่านไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว
0: ไอ้ส่งต่อมา
2: ครับผม ท่านมีจิตใจโอบอ้อมอารีเป็นคนรักเพื่อนฝูง
0: โอ
2: ้ไอเด้อสำหรับผู้สูงอายุ
0: อ๋อครับผมเพิ่มเติมให้แน่ก็ได้กันผมได้รับข้อมูลเพิ่นว่าผู้สูงอายุนี่ตื่นเช้าขึ้นมาตื่นมานี่อย่าเฝ้าลุกทันทีนะเพิ่นว่า
2: ครับ
0: ให้นับก่อนหึงฮอด10ก็จังลุกมานั่งบ่ลุกขึ้นยืนพวดพาดยางมันหล่นก็มีโอกาสล้มเพิ่นว่าม
2: ีโอกาสเซ่ล่ะเนี่ย
0: เพราะว่ามันอาจสิบูบได้เพิ่นว่า
2: อ
0: ือยันแล้วคือตื่นมาแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งซะก่อน
2: ครับ
0: นั่งแล้วจังลุกลุกขึ้นมายืนแล้วมันยางแล้วจัก1 2 3วินาทีก็ยางจังยางสินะ
2: ครับ
0: เหมือนว่าปุ๊บปั๊บก็ลุกขึ้นมาก็ยางไม่ลุกก็มีโอกาสล้มทวนอันนี้เพิ่นคนแนะนำมา
2: คนแนะนำมาแม่น
0: และอีกอย่างนึงผู้สูงอายุนี่บุคคลจะขึ้นในที่สูง
2: ถูกต้อง
0: ดินกงไม้ไต่บันได
2: จะจะขึ้นไปปัดกวาดยักเยื่อยักใหญ
0: ่
2: ตามคือตามขาง
0: นี่คือเหยียบเพิ่นบ่ให้ปีนที่สูงขึ้นบันไดสูงจังซี่แล้วก็อันที่2คืออย่าบ่ให้ลงน้ำหมอยลงน้ำ
2: อย่าลงไปแท้ๆ
0: ถือลงก็อย่าลงหมองมันลึกนะ
2: ครับผม
0: แล้วก็ต้องมีหมู่มีพวกเบิ่งแน่ทั้งเทือกอ่ะจังว่าเจ้าของว่ายน้ำเก่งมันว่ะ
2: เ
0: นอะโอ้ยบ่ย่านว่ายโดดตามลงไปว่ายน้ำตุ้มตามทั้งเทือกมันเฮือนวางแหนงเฮือนจะคิ้วเนาะ
2: ครับผม
0: มันเกิดได้ดิ
2: อันนั้นตะกี
0: ้
2: แต่เดี๋ยวนี้มันไปเป็นอย่างนั้นแล้ว
0: แต่ก่อนเนาะ
2: ตะกี้นะเอาสิเด้อพี่น้องผมก็เลยมีคำคมอันสั้นๆมาบอกว่า
0: ว่าก
2: ินน้ำก้อนกาซ้ำกินยาเก่าหมอกบัวล้านว่าไหวเด้อคำว่าก้อนกานี่ก้อนกาสิออกไปหากินเอารับโทรศัพท์ซะเกินเพิ่นโทรมาหาตัวเฮาสวัสดีครับ
6: ครับครับผม
0: เอ้ามาอีกแล้วบ่ใหญ
6: ่เป็ดเซโลกัน
2: เอ้าเป็ดเร็วนี่หานาทีนี่ใหญ
6: ่ผมติดใจตัวอัน
0: ตัวได้อีก
6: ชอบยังอาจารย์เนี่ยผมบอกว่างั้นผมไปเองมันบ่คือผมบอกส่วนร่วมเด้อ
2: ครับๆ
6: คำนั้นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนดูแลคนพิการครับบ่ต้องหม่อแม่นบ
2: ่บัดเบิดทุกคนนะครับข้าราชการผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอแม่นบัดครับรักอันผู้ดูแลผู้พิการนี่ครับ
6: แต่จังหวัดอยู่บนนั้นก็เห็นระเบียบนี้ออกมา
0: อืม
6: นี่แหละผมเลยก็จะตัดตอนทัน
2: ครับยังเหลือเวลา3นาทีพอเอาซ้ํานี่เนาะ
6: ซ้ํานี่ละ
2: ครับผม
0: ครับฟังหมอลํานะครับ
2: ครับฟังหมอลํา
0: จบหมอลําแล้วลาพี่ละน้องสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: เล่น
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยภาคใต้เปิดเวทีชี้ทางธุรกิจภายใต้หัวข้อธุรกิจใต้ปรับตัวอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอนที่ The Signature Convention Center อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดงานสัมมนาประจำปี2569ภายใต้หัวข้อธุรกิจใต้ปรับตัวอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอนโดยมีนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนมุมมองและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและผู้ที่สนใจให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในงานมีการบรรยายและเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจผู้แทนจากภาคธุรกิจร่วมนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปรับตัวในด้านการบริหารจัดการการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงและการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคใต้ในระยะยาวการจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคการเงินและภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนธุรกิจตัดสินใจการลงทุนและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยจะช่วยเสริมสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการสามารถรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมองเห็นโอกาส

0: ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

โอ้ที่18กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำที่นี่นะครับในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับผ่าน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรับสัญญาณรายการของเราครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับอำเภอโนนแดงนะครับสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงสถานีวิทยุท้องถิ่นปะทายนะครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้แล้วต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารของทั้ง3สถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์เรารับสัญญาณนะครับเพื่อที่สมาคมเราจะได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดและก็คนพิการนะครับให้กับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเราเองหรือว่ายังไม่ใช่สมาชิกของเรานะครับหรือว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปนะครับได้รับฟังนะครับได้เข้าใจถึงว่าคนตาบอดเราได้สามารถทำอะไรได้บ้างหรือว่าภารกิจของสมาคมเรามีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างไรนะครับช่วง3วันที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้มาพบกันเนื่องจากผมติดภารกิจที่ต่างจังหวัดนะครับแต่ก็หยิบเป็นสารคดีนะครับ10อาชีพต้นแบบคนตาบอดนะครับให้ท่านได้รับฟังโดยผลิตโดยถ้าจะเรียกปัจจุบันก็จะเป็นศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาตินะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหยิบมาให้ฟังก่อนจำนวน6ตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพ3อาชีพหลักนะครับที่หลายๆท่านก็จะเห็นทั่วไปก็คืออาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอาชีพหมอนวดหรือว่าอาชีพผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะหรือว่าการร้องเพลงเปิดหมวดต่างๆนะครับแล้วก็อีก3อาชีพที่หลายๆท่านก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นคนตาบอดสามารถทำได้นะครับก็จะมีอาชีพเขาเรียกว่า call center นะครับผู้รับสายโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท AS2DTAC หรือพวกนี้นะครับบริษัทเหล่านี้ก็มีการจ้างคนตาบอดเข้าไปทำงานนะครับหรือว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐนะครับอย่างเช่นกทม.ก็จะจ้างคนพิการเรียกว่าจ้างบริษัทที่ดูแลคนพิการนะครับทำงานในส่วนของ call center ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานที่คนตาบอดเราเข้าไปทำนะครับดีไม่ดีบางสายที่โทรมาเสนอโปรโมชั่นจะเป็นคนตาบอดก็ได้นะครับที่โทรหาท่านแล้วก็นอกจาก call center แล้วก็จะมีอาชีพผู้ประกาศนะครับผู้จัดรายการวิทยุหรือว่าดีเจนะครับในหลายๆสถานีนะครับผู้ดำเนินรายการหรือว่าช่างเทคนิคก็มีนะครับเมื่อก่อนก็ทำเกี่ยวกับการออกอากาศสถานีวิทยุตรงนี้นะครับอย่างถ้าเกิดเป็นคนที่เด่นๆของเราก็คือท่านเอกพงศ์นกสกุลนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็ประจำอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีจัดรายการถ้าเกิดท่านได้รับฟังก็คือรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์นะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งทาง KRB Radio ของเราก็เป็นแม่ข่ายฝั่งของจังหวัดนครราชสีมาทั้งให้ทั้ง3สถานีนะครับรับสัญญาณอยู่ด้วยนะครับหรือว่ารายการค้นหามาเล่านะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครช่วงน่าจะเป็นวันอังคารถึงวันศุกร์หรือว่าวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนี่แหละผมจำไม่ได้นะครับก็จะมีท่านเอกพงศ์นกสกุลดำเนินรายการช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาช่วงนั้นนะครับก็สามารถไปติดตามรับฟังก็ได้และอีกหลายๆท่านนะครับที่บางท่านก็อาจจะไม่ทราบว่าเป็นคนตาบอดดำเนินรายการอยู่นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้แล้วก็อีกหนึ่งอาชีพน่าจะเป็นอาชีพอะไรผมจำไม่ได้แล้วที่ผมหยิบให้ท่านรับฟังทั้ง6 อาชีพนะครับ
อาชีพต้นแบบคนตาบอดอาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตานะครับก็มีหลายท่านในโคราชเราก็มีหลายหมอนะครับที่เป็นคนตาบอดแล้วก็รับดูดวงชะตาอยู่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของดูไพ่ดูวันเดือนปีเกิดดูลายมืออะไรพวกนี้นะครับหลากหลายเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่คนตาบอดเราสามารถทำได้นะครับขอเพียงท่านให้โอกาสเราได้ลองทำเท่านั้นนะครับแล้วก็เราก็จะได้หยิบนะครับอาชีพต้นแบบเหล่านี้ให้ท่านได้รับฟังกันเป็นระยะก็แล้วกันนะครับสำหรับในช่วงแรกนี้ครับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์แล้วก็รวมไปถึงช่วงก่อนหน้านี้ได้นำเสนอเรื่องของการผลักดันการจ้างงานนะครับซึ่งทางรัฐฝ่ายทางองค์กรภาครัฐมีการจ้างงานพิการจำนวนน้อยนะครับตอนนี้มีตัวเลขอัปเดตล่าสุดมาแล้วนะครับในการจ้างงานคนพิการของทางภาครัฐรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NNAB อัปเดตกันได้เลยครับ

ดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงบ่ายๆนะครับของวันอ

0: นับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMB Update ค่ะช่วงนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะคะคือว่าวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาเจาะลึกกันเพียบเลยทั้งเรื่องลมฟ้าอากาศแล้วก็ข่าวดีเรื่องสิทธิของคนพิการค่ะ
2: ใช่ครับวันนี้ข้อมูลเราอัดแน่นมากโดยเฉพาะเรื่องการเตรียมรับมือสภาพอากาศในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับ
1: แต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นขออนุญาตแจ้งช่องทางการรับฟังของเราก่อนนะคะเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายค่ะ
2: แล้วก็มีทางสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz ที่อำเภอโนนแดงด้วยครับ
1: รวมไปถึงสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองด้วยค่ะฟังกันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น. นะคะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ถือว่าครอบคลุมหลายพื้นที่เลยนะครับงั้นเรามาเริ่มที่มิชชั่นแรกของเราวันนี้เลยดีไหมครับกับการเจาะลึกพยากรณ์อากาศวันเสาร์ที่18ถึงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นี้ครับ
1: ดีเลยค่ะแบบว่าสุดสัปดาห์นี้ชาวอีสานต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะเนี่ย
2: สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราแบบละเอียดเลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสครับก็ยังถือว่าเย็นสบายๆตอนเช้านะครับ
1: อ๋อ23องศานี่กำลังดีเลยนะคะตื่นมาอากาศโปร่งๆ
2: ใช่ครับแต่กลางวันก็อาจจะร้อนนิดนึงนะครับขยับไปแตะ33ถึง35องศาเซลเซียสครับและที่ต้องระวังคือจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับ
1: ร้อยละ30เหรอคะเอ๊ะแล้วส่วนใหญ่กลุ่มฝนจะไปตกแถวไหนบ้างคะ
2: ส่วนมากจะหนักทางจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็อุบลราชธานีครับเป็นบริเวณที่ต้องพกร่มกันไว้เลย
1: คือพอได้ยินคำว่าฝนร้อยละ30เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะท้องฟ้าจะครึ้มแฉะไปทั้งวันหรือเปล่าแต่จริงๆในทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันคือโอกาสเกิดฝนในพื้นที่นั้นๆแค่1ใน3ส่วนเองนะคะ
2: ถูกต้องเลยครับมันเป็นแค่สถิติที่ช่วยให้เราวางแผนตากผ้าหรือเดินทางได้ง่ายขึ้นครับไม่ได้แปลว่าต้องเปียกตลอดวันแน่นอน
1: และที่นี้แบบอยากรู้ว่ากลไกอะไรที่ดึงเอาฝนเข้ามาบ้านเราช่วงนี้คะได้ยินแว่วๆว่าเกี่ยวกับหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามด้วยมันส่งฝนยังไงคะเนี่ย
2: คืออย่างนี้นะครับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ทางตอนบนของประเทศเวียดนามเนี่ยให้จินตนาการว่ามันทำงานเหมือนแม่เหล็กขนาดยักษ์เลยครับ
1: โหเป็นตัวดูดลมเข้ามาเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับมันคอยดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอันดามันและไทยเราแรงขึ้นผลก็คือภาคเหนือกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ครับ
1: ทั้งเหนือนี่ต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันกับน้ำป่าไหลหลากด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้
2: ใช่ครับต้องระวังเป็นพิเศษเลยส่วนภาพรวมภาคอื่นๆอย่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกก็มีฝนร้อยละ30ถึง40เช่นกันครับ
1: แล้วฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกล่ะคะเจอฝนเยอะไหม
2: ทางนั้นจะเจอฝนน้อยกว่าเพื่อนครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ20ถึง30ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันกับอ่าวไทยตอนบนก็จะสูงประมาณ 1-2 เมตรครับ
1: เข้าใจเลยค่ะพอเราทราบแนวโน้มธรรมชาติแบบนี้มันก็เหมือนเราสามารถวางรากฐานให้ชีวิตช่วงสุดสัปดาห์ไม่สะดุดเนาะซึ่งจริงๆการวางรากฐานทางสังคมเพื่อลดอุปสรรคในการใช้ชีวิตเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันเลยอะค่ะ
2: โอ้เชื่อมโยงได้น่าสนใจมากครับเพราะเรื่องที่2ของเราวันนี้ก็คือข่าวดีเรื่องโครงสร้างสังคมที่เปิดกว้างขึ้นนี่แหละครับ
1: ใช่ค่ะเป็นตัวเลขที่เห็นแล้วชื่นใจมากสถิติจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้กระทรวงพม.ใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับเขาเผยความสำเร็จของเดือนกรกฎาคม2569นี้ว่าหน่วยงานรัฐมีการจ้างงานคนพิการเพิ่มสูงถึง 40.50% แล้วนะครับ
1: โหจากเดิมปี2568นี่จำได้ว่าอยู่ที่ 30% เองนะคะขึ้นมาตั้ง10กว่าเปอร์เซ็นต์ในเวลาแป๊บเดียวเอง
2: ถือเป็นก้าวกระโดดที่รวดเร็วมากครับและเขาตั้งเป้าไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าภายในปี2570จะต้องดันยอดการจ้างงานนี้ให้ถึง 50% ให้ได้ครับ
1: สุดยอดไปเลยค่ะแล้วเห็นว่าตอนนี้มีกระทรวงต้นแบบที่จ้างงานทะลุเป้าหมายไปแล้วด้วยมีที่ไหนบ้างนะคะ
2: มี4กระทรวงนำร่องครับก็คือกระทรวงแรงงานกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงพม.เองครับ
1: คือมองว่าเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าหน่วยงานเขาคงไม่ได้แค่เปิดรับสมัครให้ครบตามโควต้าเฉยๆแต่น่าจะมีการรื้อระบบหรือออกแบบตำแหน่งใหม่แบบ Universal Design ให้เข้ากับทักษะเฉพาะด้านมากขึ้น
2: ถูกต้องครับมันเหมือนกับการปลดล็อกกลุ่มคนทำงานใหม่ๆเลยพอโครงสร้างมันรองรับมันก็ลดอุปสรรคไปได้เยอะครับ
1: ใช่ค่ะที่สำคัญมันคือการมองเห็นและให้คุณค่ากับศักยภาพที่แท้จริงของคนตาบอดแล้วก็คนพิการอย่างแท้จริงเลยนะคะดึงพวกเขามาเป็นฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนประเทศได้เลย
2: เห็นด้วย 100% ครับการจ้างงานที่ยั่งยืนมันต้องมองข้ามข้อจำกัดทางร่างกายแล้วไปโฟกัสที่ผลผลิตแบบนี้แหละครับ
1: สำหรับใครที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือรายละเอียดกิจกรรมของทางสมาคมนะคะสามารถโทรศัพท์ไปพูดคุยกันได้เลยที่เบอร์044-353-452ค่ะ
2: หรือโทรไปที่อีเบอร์ก็ได้นะครับ0816162399ครับ
1: ทวนอีกครั้งนะคะ044-353-452และ0816162399ค่ะ
2: ก่อนจะลากันไปอยากลองฝากให้คิดตามเล่นๆนะครับว่าถ้าหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนเปลี่ยนมุมมองมาเน้นพัฒนาทักษะอาชีพตามศักยภาพที่ซ่อนอยู่นวัตกรรมใหม่ๆจากกลุ่มคนทำงานเหล่านี้จะเข้ามาพลิกโฉมภาพรวมเศรษฐกิจประเทศเราในอนาคตไปในทิศทางไหนได้บ้าง
1: เป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะว่าศักยภาพของคนในสังคมเรายังมีพลังซ่อนอยู่อีกเยอะแค่ไหนพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: ารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องคนพิการที่ตกหล่นด้วยวิธีการประเมินของไทยรัฐบาลไทยมีนโยบายช่วยเหลือผู้พิการหลายนโยบายอาทิเบี้ยความพิการบริการปรับสภาพที่อยู่อาศัยอย่างไรก็ตามยังมีผู้พิการจำนวนมากที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนคนพิการหรือกล่าวคือเกิดการตกหล่นคนพิการซึ่งการตกหล่นนี้ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่ควรจะได้รับการสำรวจความพิการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2560พบว่าประเทศไทยมีคนพิการ 3.69 ล้านคนแต่มีเพียง 1.64 ล้านคนหรือร้อยละ 44.4 ของผู้พิการที่พบในการสำรวจเท่านั้นที่มีบัตรประจำตัวคนพิการสาเหตุอันดับหนึ่งของการตกหล่นที่พบจากการสำรวจก็คือความพิการของผู้ที่ตกหล่นนั้นไม่เข้าข่ายความพิการที่ขึ้นทะเบียนได้ซึ่งปัญหานี้เกิดจากวิธีการประเมินความพิการของประเทศไทยที่ไม่สอดคล้องกับหลักการสากลและนิยามของคนพิการที่ได้มีการกำหนดในกฎหมายคนทั่วไปมักจะมองความบกพร่องทางร่างกายเช่นแขนขาดขาขาดว่าเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้ผู้มีความบกพร่องประสบความยากลำบากในการใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นอีกจำนวนมากที่ส่งผลต่อสมรรถภาพของบุคคลในการทำกิจกรรมและการมีส่วนร่วมเช่นทักษะอุปกรณ์ช่วยเหลือทัศนคติของคนรอบข้างสถาปัตยกรรมดังนั้นผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเหมือนกัน2คนอาจจะมีสมรรถภาพในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันก็ได้เนื่องจากทั้ง2คนนั้นเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันแนวคิดเกี่ยวกับความพิการที่เป็นที่ยอมรับกันข้างต้นนี้ได้ถูกสะท้อนในนิยามของคนพิการในพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550ที่ระบุว่าคนพิการหมายถึงบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องประกอบกับอุปสรรคในด้านต่างๆอย่างไรก็ตามแม้แนวคิดจะทันสมัยและถูกต้องแต่ในเชิงปฏิบัติการประเมินความพิการเพื่อออกบัตรประจำตัวคนพิการในประเทศไทยยังมีความไม่สอดคล้องกับนิยามของคนพิการที่ได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายข้างต้นซึ่งนำไปสู่การตกหล่นของคนพิการโดยการประเมินความพิการในประเทศไทยมีอยู่2ปัญหาหลักได้แก่1การประเมินใช้ความบกพร่องและโรคเป็นข้อมูลหลักในการตัดสินว่าผู้เข้ารับการประเมินควรจะได้ขึ้นทะเบียนคนพิการหรือไม่ถึงจะมีการคำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมและมีส่วนร่วมอยู่บ้างแต่มีผู้ป่วยโรคจิตเวชรุนแรงและผู้เข้ารับการประเมินความพิการทางสติปัญญาเท่านั้นที่จะได้รับการประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมและการมีส่วนร่วมกล่าวคือมีเฉพาะส่วนผู้เข้ารับการประเมินรายอื่นก็ได้รับการประเมินเพียงความสามารถในการทำกิจกรรมพื้นฐานเช่นการเดินการพูดนอกจากนี้เนื่องจากแพทย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินไม่สามารถใช้เวลาประเมินความพิการได้มากนักเพราะมีภาระงานอย่างอื่นมากจึงมักใช้ข้อมูลความบกพร่องหรือโรคมาคาดการระดับสมรรถภาพในการทำกิจกรรมและการมีส่วนร่วมซึ่งอาจไม่แม่นยำเพียงพอ 2. การกำหนดให้ผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการได้นั้นต้องเป็นผู้มีความพิการประเภทใดประเภทหนึ่งจากกลุ่มความพิการ7ประเภทตามกฎหมายอันได้แก่ความพิการทางการมองเห็นทางการได้ยินหรือสื่อความหมายทางจิตใจหรือพฤติกรรมทางสติปัญญาทางการเรียนรู้และทางออทิสติกอันจะทำให้เกิดการละเลยความพิการประเภทอื่นได้ปัญหา2ประการข้างต้นส่งผลให้ผู้ที่ได้มีความบกพร่องหรือโรครุนแรงในกลุ่มความพิการ7ประเภทนั้นไม่สามารถขึ้นทะเบียนคนพิการได้เช่นผู้ตาบอด1ข้างที่ไม่เข้าหลักคุณสมบัติการเป็นผู้พิการทางสายตาทั้งที่มีความเป็นจริงแล้วสำหรับหลายๆคนถึงแม้จะไม่ได้มีความบกพร่องหรือโรครุนแรงในกลุ่มความพิการด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะแต่เมื่อรวมผลกระทบจากความบกพร่องหรือโรคหลายอย่างที่มีและผลจากปัจจัยแวดล้อมเข้าด้วยกันแล้วความบกพร่องหรือโรคที่ไม่รุนแรงนั้นสามารถส่งผลให้บุคคลหนึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อย่างมากเช่นผู้ตาบอดหนึ่งข้างมีความบกพร่องด้านอื่นหรือโรคอื่นร่วมด้วยถึงแม้จะไม่รุนแรงอาทิโรควิตกกังวลและตื่นตระหนก และเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคอาทิไม่มีครอบครัวใกล้ชิดที่สามารถช่วยดูแลได้ก็เป็นไปได้ว่าผู้เข้ารับการประเมินคนนี้อาจมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมไม่น้อยไปกว่าผู้ตาบอดสองข้างดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงวิธีการประเมินความพิการในประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการตกหล่นคนพิการดังนี้1ควรกำหนดให้ผู้เข้ารับการประเมินทุกคนได้รับการประเมินสมรรถภาพในการทำกิจกรรมและการมีส่วนร่วมโดยอาจกำหนดให้ได้รับการประเมินด้วยชุดคำถามมาตรฐานเดียวกันโดยสามารถนำเอาชุดคำถามที่จัดทำโดย WHO RTICF Checkwith หรือ WHO DAS 2.0 มาใช้หรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับประเทศไทยมากขึ้นเนื่องจากชุดคำถามทั้งสองมีแนวทางในการประเมินความพิการที่กว้างขวางกว่าแนวปฏิบัติของไทยปัจจุบันผู้ทำหน้าที่ประเมินสมรรถภาพส่วนนี้อาจเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูอื่นๆอาทินักกิจกรรมบำบัดนักจิตบำบัด2ควรใช้ทั้งข้อมูลความบกพร่องสมรรถภาพในการทำกิจกรรมและสมรรถภาพในการมีส่วนร่วมในการตัดสินว่าผู้เข้ารับการประเมินเป็นผู้พิการหรือไม่3ไม่ควรจำกัดว่าผู้พิการจะต้องมีเพียง7ประเภทเท่านั้นกล่าวคือผู้เข้ารับการประเมินควรสามารถขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการได้หากเป็นผู้ที่มีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมอย่างมากหรือมีความบกพร่องทางร่างกายหลายอย่างโดยอาจจัดให้ผู้พิการกลุ่มนี้เป็นผู้พิการประเภทอื่นๆการปรับปรุงแนวทางการประเมินความพิการให้สอดคล้องกับหลักการสากลและนิยามของคนพิการที่ได้มีการกำหนดในกฎหมายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจใช้เวลายาวนานต้องมีกระบวนการพัฒนาคู่มือประเมินความพิการฉบับใหม่การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านการสร้างความเข้าใจกับทั้งเจ้าหน้าที่และสังคมเพื่อทำให้คนพิการทุกคนเข้าถึงบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับบริการส่งเสริมให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพขอขอบคุณบทความโดยคุณภาคภูมิจตุพิษพรจันทร์นักวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงเผยแพร่ผ่าน www.tdri.or.th
1: มหกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณ อาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด 15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

5นาฬิกากับอีก43นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดของเรานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณออกอากาศเรานะครับในทุกๆช่วงเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาก็จะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่บริเวณอำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับสำหรับในช่วงเช้าจันทร์ถึงศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันเลยนะครับรับฟังได้ทั้ง3สถานีที่ออกอากาศอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอครับเป็น 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับก็รับฟังได้ในทุกๆวันครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับก็ติดตามรับฟังเป็นรายการแสงสว่างในความมืดเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยท่านเอกพงศ์นุกสกุลนะครับกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณอวกาศนะครับให้กับสถานีวิทยุทั้ง3สถานีในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมก็ได้นะครับ www.nmab.or.th/radio ครับแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.pakifm.org นะครับแล้วคลิกไปที่สถานีในองค์กรทั้งหมดนะครับแล้วก็ค้นหานะครับไม่ว่าจะเป็น KRB Radio นะครับสถานีของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าจะเป็นจอมสุรางเรดิโอหรือว่าจะเป็นท้องถิ่นประทายนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ตามความสะดวกในตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับก็โทรเข้ามาได้หรือว่าโทรสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดนะครับเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกของทางสมาคมนะครับโทรสอบถามได้ผ่านหน้าไมค์นะครับจะได้มีคนทราบข้อสงสัยของท่านได้ไปพร้อมๆกันหลายๆคนเลยนะครับโทรในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดก็หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงเมื่อวานนะครับตั้งแต่เมื่อวานก็ทางด้านของกระทรวงการคลังก็ได้มีการประกาศรายชื่อนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะครับซึ่งในรอบนี้ก็มีผู้ที่ผ่านนะครับจำนวนประมาณ9ล้านกว่าคนนะครับโดยท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้นะครับถ้าเกิดท่านที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ทั้งรายเดิมและรายใหม่นะครับเราจะเป็นผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับ2ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับ3ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการนะครับคือbatsawakanhangrat.batsawakanhangrat.org

www.mof.go.th นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .moh.go.th หรือว่าไปที่หน่วยรับลงทะเบียนก็ได้นะครับสำหรับท่านใดที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ที่หน่วยรับลงทะเบียนของทั้ง5ธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารธกส.นะครับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นะครับหรือว่าอาคารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับสามารถไปตรวจสอบข้อมูลตรงนี้กันได้นะครับถ้าในกรณีที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมถ้าในกรณีที่ผ่านนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้เลยตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2519เป็นต้นไปนะครับ2สำหรับผู้ที่ผ่านนะครับแต่เป็นรายใหม่ที่ขอรับสิทธิ์ใหม่นะครับจะต้องมีการไปยืนยันตัวตนนะครับที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับได้ตั้งแต่วันที่17กันยายนนะครับขออภัย17กรกฎาคม2569นะครับแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับในวันที่1ตุลาคม2569นะครับสามารถไปลงทะเบียนได้นะครับโดยสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ย้ำเวลากันอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเป็นธนาคารกรุงไทยก็จะเป็นวันที่17จนถึงวันที่17กรกฎาคม2519จนถึง12มกราคม2570นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของธนาคารอื่นนะครับธกส.ออมสินธส.ธนาคารอิสลามนะครับได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึง14ตุลาคม2569นะครับถ้าเกิดใครเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่แล้วก็ไปลงทะเบียนของธกส.ธอส.ออมสินหรือว่าธนาคารอิสลามนะครับอาจจะต้องรีบไปลงทะเบียนนิดนึงแต่ของกรุงไทยนะครับลงได้ถึงวันที่12นะครับมกราคม2570นะครับก็สามารถไปลงทะเบียนได้สำหรับผู้ที่ผ่านนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะครับก็จะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธินะครับหรือว่าเรียกว่าอุทธรณ์นะครับได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นี้นะครับก็คือประมาณ2อาทิตย์นะครับผ่าน4ช่องทางหลักตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเป๋าตังแอปทางรัฐนะครับทางเว็บไซต์หรือว่าทางธนาคารทั้ง5ธนาคารนะครับกรุงไทยธกส.ธอส.ออมสินนะครับธนาคารอิสลามนะครับก็สามารถไปขออุทธรณ์นะครับเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะครับโดยต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่16สิงหาคม2569นะครับและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งโดยจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธินะครับอีกครั้งในวันที่21กันยายนนะครับ2569นะครับและจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้สำหรับผู้ที่อุทธรณ์และได้รับสิทธิ์นะครับจะได้รับสิทธิเริ่มต้นก็คือ1ตุลาคม2569นะครับก็ใครที่ผ่านก็ดำเนินการตามขั้นตอนใครที่ไม่ผ่านก็ดำเนินการตามขั้นตอนตรงนี้ได้นะครับก็เป็นข่าวที่ก็หยิบมาฝากกับพี่น้องคนพิการเรานะครับเพราะว่าหลายท่านก็มีการลงทะเบียนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นผ่านอบต.ในพื้นที่นะครับผ่านกระทรวงมหาดไทยที่มีการลงไปในพื้นที่ลงให้กับผู้ที่ตกหล่นตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ตามช่องทางที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับก็หวังว่าทุกท่านก็จะได้รับสิทธิ์กันนะครับสำหรับคนพิการเราสำหรับผมก็ไม่ผ่านนะครับเนื่องจากเงินเดือน
นะครับปัจจุบันเกิน 100,000 บาทต่อปีไปแล้วนะครับก็แต่เกินไปไม่เยอะเกินไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เขาได้ประกาศไว้นะครับเงินเดือนเกิน 100,000 บาทต่อปีก็จะไม่เข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับแต่ก็แสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็น่าจะเป็นคนที่มีความยากลำบากจริงๆนะครับอย่างที่ทางองค์กรในเครือเราคือมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดจะได้ลงไปช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับในวันจันทร์นี้นะครับก็คือคุณลุงผมขออภัยผมจำชื่อไม่ได้นะครับที่อยู่แถวสมาคมเรานี่แหละแถวห้องออกอากาศเราเลยนะครับก็จะลงไปช่วยเหลือนะครับเนื่องจากคุณลุงเป็นคนตาบอดมีความยากไร้ความยากลำบากในการดำรงชีวิตนะครับครอบครัวก็มีคนพิการนะครับหลายคนนะครับแล้วก็มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตก็จะได้ลงไปดูแลในเบื้องต้นตรงนี้ร่วมกับทางเทศบาลตำบลหัวทะเลนะครับโดยนำโดยท่านประธานมูลนิธินะครับท่านสุบินเบียคุณทศนะครับก็จะลงพื้นที่ไปท่านนายกสุชาติดันกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็คณะกรรมการท่านอื่นๆนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงไปแล้วเราก็จะได้นำภาพบรรยากาศลงให้ท่านได้รับชมผ่านเพจของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็ทางเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาอีกครั้งนะครับพูดถึงมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วนะครับก็เปิดแล้วอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับโครงการเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วนะครับโครงการการให้ความรู้ด้านของการออมเงินนะครับสำหรับคนตาบอดเรานะครับโดยเปิดให้กับคนตาบอดทั่วประเทศนะครับได้ที่มีความสนใจลงชื่อเข้าร่วมตรงนี้นะครับขอเชิญคนตาบอดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวางแผนการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดนะครับโดยโครงการจะจัดขึ้นในวันที่18ถึง20กันยายน2569นี้นะครับวันเสาร์วันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ที่โรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินนะครับการออมเงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมั่นคงนะครับได้นำความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็เปิดรับสมัครนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งวันที่18เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15นะครับกรกฎาคมไปจนถึง15สิงหาคม2569นะครับโดยโครงการก็จัดขึ้นวันที่18กันยายนนะครับย้ำกันอีกครั้ง18 19 20กันยายนนะครับโดยรับสมัครเพียง200ท่านเท่านั้นนะครับเราเปิดรับสมัครมาแล้วตั้งแต่ที่15 15 16 17วันนี้วันที่18นะครับก็ที่ลงชื่อมาก็100กว่าท่านแล้วนะครับแต่ก็ยังพอเหลือที่ว่างอยู่ท่านใดที่สนใจแล้วก็เป็นคนตาบอดนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเราเองหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถลงชื่อเข้าร่วมตรงนี้ได้นะครับผ่านไม่ว่าจะเป็น Google Form นะครับให้ญาติพี่น้องลงให้ก็ได้หรือว่าโทรศัพท์มาให้เจ้าที่เราลงให้ก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0834569151ครับ0834569151โทรมาลงชื่อกันไว้ได้นะครับโทรมาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะครับโทรได้ตามวันและเวลาทำการของสมาคมได้เลยนะครับก็ลงชื่อกันมาเยอะๆนะครับมีผู้ที่มีความรู้นะครับที่จะให้ความรู้เราตรงนี้แล้วก็เป็นโครงการแรกนะครับที่เราจัดขึ้นในนามของมูลนิธิแล้วก็มีคนตาบอดจากทั่วประเทศจำนวนกว่า200คนนะครับเหมาโรงแรมเลยนะครับมาร่วมกิจกรรมกันตรงนี้นะครับก็ฝากบอกไปถึงพี่น้องคนตาบอดเราอยู่ต่างอำเภอที่ฟังรายการอยู่โดยเฉพาะทางปทุมนะครับทางนนแดงนะครับที่รับฟังรายการเราอยู่เพราะว่าในเมืองเราก็
ก็ทยอยลงมาก็เยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังขาดยังไม่เห็นชื่อทางประทายเลยนะครับถ้าเกิดมีความสนใจอยากเข้าร่วมครับก็สามารถโทรมาลงชื่อไว้ได้044-353-452-083-456-9151มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้อยู่กับท่านเอกพงศ์นงสกุลเวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.เช่นเดิมวันนี้ผมณัฐวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล่าสุดนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมคว้า2รางวัลใหญ่บนเวทีวิชาการระดับภูมิภาคจากการประกวดโครงการวิทยานุพนธ์ดีเด่นแห่งปีสาขาสถาปัตยกรรมหลักระดับภูมิภาคภาคเหนือโดยนายวัชรพงษ์เจเรลซีเนียของคณะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงานสร้างสรรค์สะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรมเพื่อเวนคืนและฟื้นฟูระบบนิเวศชุ่มน้ำป่าพลุควนเคร็งตำบลเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซีเนียร์ของคณะอีกคนนางสาวลินยพัฒน์อัครธรรมศิลป์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2จากผลงานวิทยานุพนธ์แนวคิดยั่งยืนสถาปัตยกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าสะพานเขียวเหตุผลที่เลือกสะพานเขียวเนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครแต่กลับไม่ได้ถูกใช้เพื่อเชื่อมคนกับธรรมชาติจึงได้นำเสนอแนวคิดให้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นมากกว่าทางเดินเชื่อมสวนคือเป็นโครงสร้างนิเวศเมืองเพื่อให้คนได้ใช้ประโยชน์และเป็นพื้นที่สีเขียวเชื่อมเมืองคนและป่าเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนสำหรับโครงการประกวดวิทยานุพนธ์ดีเด่นแห่งปีเป็นวิธีระดับประเทศที่เกิดจากความร่วมมือของสภาคณบดีสถาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์เพื่อยกระดับและคัดเลือกผลงานวิทยานุพนธ์ยอดเยี่ยมของนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เผยแพร่แนวคิดการออกแบบสู่สาธารณชนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีก องทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
10: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: จราจรจราจร
14: จราจรจราจรจราจรเป็นจราจร
15: บ่นอะไรจ้าวิเชียรมาศ
14: ไม่บ่นอะไรหรอกพูดตามพี่ก้อยว่าจราจรเป็นจราจร
15: และพูดตามทำไมล่ะ
14: ก็ฉันสงสัยเขียนเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนรอเรือเป็นรอลิงทำไมจึงพูดไม่เหมือนกัน
15: อ๋อก็เพราะหลักการออกเสียงสิจ๊ะคำที่ไม่มีรูปสระมีแต่ตัวพยัญชนะกับตัวสะกดถ้าตัวสะกดเป็นรอเรือจะมีเสียงสระอเช่นพรจรสอนจราจรถ้าตัวสะกดเป็นตัวอื่นจะออกเสียงอย่างมีสระโอเช่นจนขนชนจนจราจน
14: อ๋ออย่างนี้เองจอจานรอเรืออ่านว่าจรจอจานรอลิงอ่านว่าจนจราจรรอเรือจราจนรอลิงจราจรรอเรือจราจนรอลิง
15: คำที่ไม่มีรูปสระกำกับถ้ามีรอเรือสะกดจะมีเสียงสระเป็นสระอแต่ถ้ามีพยัญชนะตัวอื่นสะกดจะมีเสียงสระเป็นสระโอ
16: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 GHz เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4หุ่ยภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุคเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับ2ช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้1ช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
0: เริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆกับทางพี่อุ๋ยปัญดาประสิทธิ์เทมกุลกันนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับ
4: ผู้ช่วยคนพิการเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริการของรัฐนะคะในการที่จะจัดให้มีบุคคลนะคะที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการเป็นการเฉพาะบุคคลจริงๆอะค่ะเป้าสำคัญของการใช้บริการผู้ช่วยคนพิการเนี่ยคืออยากให้คนพิการที่รุนแรงอะได้รับการฟื้นฟูแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะคนพิการนะคะก็เป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นบุคคลที่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้นะคะแล้วก็เขาก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ช่วยคนพิการนะคะเพื่อเป็นบริการที่จะให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ

0: ค่ะพี่อ้อ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่อ้อคะก่อนอื่นเลยอยากให้พี่อ้ออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของผู้ช่วยคนพิการให้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้จักคำว่าผู้ช่วยคนพิการมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยังไงสำหรับคนพิการนะคะ
1: ค่ะผู้ช่วยคนพิการเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริการของรัฐนะคะในการที่จะจัดให้มีบุคคลนะคะที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการเป็นการเฉพาะบุคคลผู้ช่วยคนพิการ1คนก็จะสามารถดูแลคนพิการได้ถึง5คนนะคะซึ่งผู้ช่วยคนพิการเนี่ยก็จะช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันยกตัวหรือว่าพาไปพบแพทย์นะคะหรือว่าไปมีกิจกรรมทางสังคมข้างนอก
0: เมื่อกี้พี่อ้อบอกว่า1คนต่อ5แต่ไม่ใช่ช่วงเวลาเดียวกัน

0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือในการทำสัญญานะคะจะต้องผู้ช่วยคนพิการเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการอบรมนะคะไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะมาเป็นผู้ช่วยคนพิการนะคะคือต้องมีคุณสมบัติคือการที่จะไปเข้ารับการอบรมเนี่ยก็ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะสัญชาติไทยเพราะว่าจะต้องอ่านออกเขียนได้เช่นสลากยาอะไรต่างๆนะคะต้องเข้าใจไม่มีเรื่องของคดีความนะคะหรือถูกพิพากษาให้จำคุกอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไม่มีประวัติเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัวอะไรต่างๆนะคะหรือความรุนแรงทางเพศต่างๆนะคะทีนี้พอผ่านกระบวนการอบรมเนี่ยหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการเราเนี่ยจะมีทั้งหมด54ชั่วโมงเป็นภาคทฤษฎี24ชั่วโมงแล้วก็เป็นภาคปฏิบัติอีก30ชั่วโมงซึ่งต้องผ่านนะคะก่อนที่จะไปสู่ภาคปฏิบัติเนี่ยต้องสอบผ่านภาคทฤษฎีด้วยมีการประเมินนะคะแล้วก็ในระหว่างการอบรมเนี่ยต้องอยู่ในการอบรมไม่น้อยกว่า80ร้อยละ80ของเวลาการอบรมใช้ระยะเวลาการอบรม10วันเนี่ยก็คือเขาดูจากจำนวนชั่วโมงนะคะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
0: ถ้าสนใจอย่างเงี้ยเขามีการประกาศในการรับประกาศสมัครอบรมที่ไหน
1: ค่ะคือตอนนี้นะคะทางกรมเนี่ยเรามีเรื่องของการประกาศหน่วยที่จะเป็นหน่วยฝึกอบรมนะคะแต่ว่าในเรื่องของการระยะเวลากำหนดการในการจัดอบรมในแต่ละรุ่นในแต่ละหน่วยอะค่ะเราก็จะให้ทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดในทุกจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยในการที่จะรับคำรับสมัครนะคะโดยที่มายื่นความต้องการไว้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดและจากนั้นศูนย์บริการคนพิการจังหวัดก็จะประสานมาที่กรมเพื่อจะประชาสัมพันธ์ต่อว่าหน่วยที่จะฝึกอบรมได้นะคะเขาถึงจะ
0: มีที่ไหนบ้าง
1: ใช่ค่ะมีที่ไหนบ้างแล้วก็จะไปสมัครได้ช่วงเวลาใดอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆในส่วนของ77จังหวัดถ้ามองแล้วกรุงเทพยกเว้น76จังหวัดก
1: ็
0: จะมีศูนย์บริการอยู่ทั่วกระจาย
1: อยู่ทุกจังหวัดก็ซึ่งการอบรมอะค่ะก็อาจจะไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้ทางกรมเองก็มีการประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยที่ถ้าจังหวัดใดมีความพร้
0: อม
1: สามารถแจ้งความจำนงมาที่กรมพกนะคะเพื่อที่จะประกาศให้จังหวัดนั้นเนี่ยเป็นหน่วยจัดอบรมด้วยหมายถึงว่าประกาศให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นหน่วยฝึกอบรมได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมค่ะ
0: เปิดมากี่รุ่นแล้วมีคนเข้ารับสมัครกันมากน้อยขนาดไหนอะคะ
1: ปัจจุบันนี้นะคะเรามีหน่วยฝึกอบรมทั้งหมด10หน่วยด้วยกันนะคะซึ่งก็มีทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทามหาวิทยาลัยทักษิณแล้วก็ในหน่วยจัดอบรมเนี่ยเขาก็จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะในการที่จะไปจัดอบรมซึ่งในการจัดอบรมผู้ช่วยคนพิการเนี่ยรุ่นนึงต้องไม่เกิน60คนเราจะออกประกาศไว้เพราะต้องได้คุณภาพนะคะเนื่องจากมีการฝึกปฏิบัติด้วย
0: ค่ะ
1: ซึ่งในแต่ละรุ่นเนี่ยก็ที่ผ่านมานะคะปัจจุบันเรามีผู้ช่วยคนพิการที่จดแจ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ย 2,054 คนนะคะแต่ว่าอาจจะขยายผลนะคะในแต่ละปีเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้มีผู้ช่วยคนพิการเพิ่มขึ้น500ถึง 1,000 คนซึ่งเราก็คาดหวังจากหน่วยฝึกอบรม10แห่งที่เรามีการประกาศไปแล้วนะคะแล้วเราก็มีการรณรงค์เชิญชวนให้หน่วยจัดบริการมาเป็นหน่วยฝึกอบรมก็คือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทุกจังหวัดถ้าเขามีความพร้อมนะคะเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยมีคนพิการรุนแรงจำนวนมากแต่ผู้ช่วยคนพิการกระจายอยู่แล้วก็มีไม่เพียงพออันนี้ก็สามารถที่จะมาประกาศเป็นหน่วยอบรมได้ถ้าเขาถ้าจังหวัดมีความพร้อม
0: ค่ะคนพิการที่จะขอรับสิทธิ์พี่ออบอกว่าต้องเป็นคนพิการที่แบบ
1: รุนแรง
0: ในที่นี้คือยังไงบ้าง
1: ค่ะก็คือเราก็จะมีการประเมินนะคะโดยตัวคนพิการก็สามารถจะประเมินตนเองได้เช่นตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะยกตัวขึ้นมาเองได้ด้วยตัวเองไหมใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะแปรงฟันเองได้ไหมมืออ่อนแรงไหม
0: กิจวัตรประจำวัน
1: ใช่กิจวัตรประจำวันค่ะทานข้าวเองได้ไหมคือมันก็จะมีรายการที่เราให้เขาประเมินตนเองก่
0: อ
1: นนะคะเมื่อเขาประเมินตนเองเสร็จเนี่ยเราก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็มีออกไปนักพัฒนาสังคมออกไปเยี่ยมบ้านเพื่อไปดูว่าภารกิจที่เขาทำได้ทำไม่ได้เนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องใช้จำนวนชั่วโมงต่อการใช้บริการผู้ช่วยบริการเนี่ยกี่ชั่วโมงต่อวัน
0: อ๋อเราจะประเมินด้วยว่าต้องใช้เท่าไหร่
1: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเนื่องจากว่าในระเบียบเราเนี่ยค่ะเราจะสามารถที่จะผู้ช่วยคนพิการ1คนเนี่ยจะให้บริการได้และได้ค่าตอบแทนเนี่ยวันนึงเนี่ยไม่เกิน6ชั่วโมงก็คือในอดีตเนี่ยชั่วโมงละ50บาทซึ่งเพิ่งจะมาปรับเพิ่มเมื่อวันที่10เมษายนประกาศและกิจจาเป็น60บาทนะคะซึ่งก็ใช้เวลามาเป็น10กว่าปีกว่าจะได้ขึ้น อัตราค่าตอบแทนซึ่ง
0: เพิ่มมาจากเดิม50บาทได้วันหนึ่ง6ชั่วโมง6 50 10ตกวันละ
1: 300ค่ะก็จะเพิ่มอีกเล็กน้อยแต่ว่าในการที่ใช้บริการผู้ช่วยคนพิการข้ามตำบลหรือข้ามอำเภอเนี่ยบางทีผู้ช่วยคนพิการเขาก็จะเดินทาง
0: ไม่ไหว
1: ไม่ไหวใช่ค่ะ
0: ค่าใช้จ่ายก็แพงอีก
1: ใช่ใช่ค่ะเขาก็จะดูแลคนพิการรุนแรงที่อยู่ในพื้นที่ตำบลที่ใกล้เคียงที่เขาสามารถที่จะไปให้บริการได้จริงๆค่ะเป้าสำคัญของการใช้บริการผู้ช่วยคนพิการคืออยากให้คนพิการที่รุนแรงอ่ะได้รับการฟื้นฟูแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะ

0: จริงๆอะค่ะเป้าสำคัญของการใช้บริการผู้ช่วยคนพิการคืออยากให้คนพิการที่รุนแรงอะได้รับการฟื้นฟูแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะกัดจากความพิการเนี่ยทีนี้ก็เลยเหมือนกับถ้าเกิดว่าคนที่เป็นผู้ช่วยคนพิการก็ต้องได้รับแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระด้วย
1: ในเรื่องที่เรามองเป้านโยบายของทางกระทรวงว่า1ตำบล1 PA
0: ค่ะ
1: เป็นยังไงขยายไปถึงขนาดไหนกำลังดำเนินการไปถึงขนาดไหน
0: ค่ะก็คือตอนนี้ค่ะก็กำลังจะขับเคลื่อนโดยร่วมกับทั้งภาคเอกชนแล้วก็ทั้งองค์กรคนพิการแล้วก็สถาบันการศึกษา
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้หน่วยที่เป็นหน่วยที่เราประกาศแล้วเป็นหน่วยฝึกอบรมเนี่ยมันก็จะมีทั้งเขาอบรมเฉพาะจังหวัดที่เขาเป็นหน่วยฝึกอบรมกับเราขยายกลไกจังหวัดโดยเราก็จะรอประกาศเพิ่มประกาศหน่วยฝึกอบรมเพิ่มที่เป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่มีความพร้อมตอนนี้ก็มีทั้งสมุทรสาครอย่างเงี้ยค่ะมีทางยโสธรอย่างเงี้ยค่ะคือที่เขาพร้อมเขาก็ยื่นมาแล้วเดี๋ยวเรารวบรวมจังหวัดไหนที่พร้อมอีกเงี้ยเราก็จะประกาศหน่วยแล้วเขาก็จะได้ไปจัดอบรมแล้วการขับเคลื่อนมันก็จะได้เพิ่มไปคู่ขนานนะคะเนื่องจากเรื่องถ้าเป็นเฉพาะสถาบันการศึกษาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทันกับความต้องการก็อาจจะต้องขยายหน่วยอบรมด้วยหน่วยจัดบริการด้วยองค์กรคนพิการด้วย
1: กลายเป็นมหาลัยเป็นคนจัดไปก่อนใช
0: ่
1: ไหม
0: คะ
1: ทำไมเราไปเริ่มจากนั้นเพราะว่ามันต้องมีหลักสูตร
0: ใช่ค่ะก็คือมีหลักสูตรด้วยหลักสูตรเนี่ยมีอยู่แล้วแต่เป็นหลักสูตรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เราก็ได้ทำทั้ง MOU นะคะแล้วก็เรื่องของความร่วมมือที่เขามีคณะพยาบาลนะคะหรือว่ามีทีมที่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิน่ะที่เขาจะเป็นหน่วยในการอบรมแต่ว่าเขาก็จะประสานขอวิทยากรที่เป็นคนพิการนะคะเพราะว่าเราต้องมีฐานความรู้ทั้ง7ประเภทความพิการให้เป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติด้วยค่ะ
1: อย่างในอนาคตล่ะคะถ้าสมมติว่าอ่ะเรามองแล้วว่าเดี๋ยวเราจะตั้งเป้าในเรื่องของ1ตำบล1 PA ให้มีจำนวนมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: มันจะมีนโยบายหรือว่ามีการหน้าที่ทำงานของ PA ในการที่จะพาเขาไปใช้ชีวิตมากกว่าในการดูแลเรื่องของสุขภาพไหมคะ
0: จริงๆอะค่ะเป้าสำคัญของการใช้บริการผู้ช่วยคนพิการเนี่ยคืออยากให้คนพิการที่รุนแรงอะได้รับการฟื้นฟูแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะกัดจากความพิการเนี่ยทีนี้ก็เลยเหมือนกับถ้าเกิดว่าคนที่เป็นผู้ช่วยคนพิการก็ต้องได้รับแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระด้วยหมายถึงว่าต้องมุ่งให้คนพิการเขาตัดสินใจเองได้ยกเว้นคนพิการที่เขาทางด้านสติปัญญาหรือจิตใจพฤติกรรมหรือออทิสติกที่เขาอาจจะไม่สามารถตัดสินใจเองได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นความพิการด้านอื่นเนี่ยก็อยากให้เขาได้ตัดสินใจเลือกในการที่จะใช้กิจวัตรหรือใช้ผู้ช่วยในช่วงเวลาใดนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าคนพิการที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็อาจจะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการผลิตผู้ช่วยคนพิการเฉพาะแบบแอดวานซ์ขึ้นไปคือเฉพาะความพิการออทิสติกด้านนั้นๆค่ะซึ่งตอนนี้เรายังเป็นแค่ผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐานซึ่งระดับพื้นฐานเราก็ยังมีแค่ 2,054 คนนะคะซึ่งอันนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าจะพัฒนาศักยภาพหรือประสิทธิภาพของการให้บริการในความพิการที่เฉพาะความพิการเนี่ยก็จะต้องเป็น PA เฉพาะความพิการที่จะต้องเพิ่มหลักสูตรเข้าไปเพิ่มจำนวนชั่วโมงที่ต้องไปอบรมเพิ่ม
1: ถ้าสมมุติว่าผู้ที่เป็นผู้ช่วยคนพิการผ่านการอบรมทั้งในเรื่องของการสามารถดูแลกิจวัตรประจำวันทั้งในเรื่องของจรรยาบรรณถ้ามองระยะยาวเขาสามารถเป็นอาชีพที่มันได้รับการยอมรับในสังคมได้นะ
0: ได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ขาดแคลนอันนี้ก็นำเรียนว่าอันนี้เนื่องจากว่าสังคมเราเป็นสังคมผู้สูงวัยแล้วก็มีความพิการภายหลังด้วยภาวะสูงอายุเยอะขึ้นนะคะแล้วก็สถิติของสถานการณ์ความพิการในประเทศไทยเราเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีเพิ่มขึ้น
1: อายุเยอะข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ใช่ค่ะเยอะขึ้นก็แล้วขณะที่ผู้ช่วยคนพิการเนี่ยยังขาดแคลนอยู่ก็เป็นอาชีพที่เป็นทางเลือกที่จะช่วยเหลือ กันนะช่วยเหลือในประชาชนด้วยกันเนี่ยในพื้นที่เดียวกันในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะแบบมีทั้งรายได้ซึ่งก็มากกว่าการเป็นอาสาสมัครทั่วไปเพราะบางคนเนี่ยมีเวลานะคะแล้วก็เป็นเพียงอาสาสมัครก็จะไม่มีค่าตอบแทนแต่ว่าถ้าเขามีความสนใจแล้วก็มองไม่มองข้ามอาชีพเนี้ยก็สามารถเข้าถึงแล้วก็มีรายได้นะคะเป็นรายได้เสริมก็ได้นะคะหรือจะเป็นรายได้หลักก็ได้ถ้ามีคนพิการที่อยู่ในชุมชนแล้วอยู่ใกล้บ้านแล้วเราไปด้วยใจแล้วทำเป็นอาชีพที่มีจุดเริ่มต้นที่ในอนาคตตอนนี้ระเบียบก็จะมีการพิจารณาแบบผู้ช่วยพิการดีเด่นมีการให้เครื่องราชอะไรเงี้ยนะคะเพื่อจะเชิดชูเกียรติเงี้ยค่ะให้เขามีความภาคภูมิใจในอาชีพนะคะแล้วก็อย่าไปมองแค่ว่าเป็นรายได้อย่างเดียวเป็นเรื่องของการสร้างสังคมด้วยแล้วก็ให้คนในชุมชนได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะค
1: ่ะเพราะจริงๆสมมติว่ามองในภาพของคนที่จะมาเป็นผู้ช่วยเนี่ยเริ่มต้นเขาคงมีจิตใจที่แบบว่าอยากช่วยเหลือคนอยู่แล้วเน
0: าะใช่ค่ะแล้วอย่างนึงคือการมีผู้ช่วยคนพิการเนี่ยลดการพึ่งพาพึ่งพิงสถานสงเคราะห
1: ์
0: เนื่องจากสถานสงเคราะห์ของรัฐเนี่ยก็มีจำนวนจำกัดแล้วก็แออัดมากไม่ต่างจากโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเยอะๆนะคะดังนั้นเราไม่ได้สามารถเพิ่มอัตรากำลังของผู้ให้บริการได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีผู้ช่วยคนพิการเนี่ยก็จะอยู่ในชุมชนคนพิการก็ไม่ได้ออกมาจากชุมชนก็ยังอยู่ในครอบครัวอยู่ในชุมชนผู้ช่วยคนพิการที่อยู่ในชุมชนด้วยกันก็ไปดูแลช่วยเหลือซึ่งก็มีรายได้เป็นค่าตอบแทนแต่ว่าขณะเดียวกันคนพิการเองก็ไม่ต้องถูกแยกออกมาจากครอบครัวเพื่อไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ก็ยังอยู่ใกล้บ้านยังได้อยู่ในครอบครัวไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปหางานทำอย่างเงี้ยค่ะความต้องการของคนพิการกระจุกอยู่ที่อำเภอหรือตำบลใดเนี่ยแปลว่าผู้ช่วยคนพิการที่ตอบโจทย์ตรงนั้นก็ต้องการมากเป็นพิเศษอาจจะต้องให้โควต้ามากเป็นพิเศษแต่ถ้าแบบกระจายตัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกตำบลหรืออำเภอที่มีความต้องการ
1: มากที่สุด
0: ใช่ค่ะก็คือต้องพยายามให้เกิดเข้ากันเข้าถึงบริการนะคะก็พยายามที่จะสร้างให้มีให้มากที่สุดค่ะ

0: ็คือคนพิการนะคะก็เป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นบุคคลที่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้นะคะแล้วก็เขาก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ช่วยคนพิการนะคะเพื่อเป็นบริการที่จะให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ทางกรมก็จะมีการขยายต่อไปอะค่ะ
1: จุดเริ่มต้นจุดแรกเลยเนี่ยอ่ะเขาก็อยู่ในชุมชน PA นะคะที่เขาแบบอยากสมัครอยากเป็นเนี่ยเขาจะต้องไปสมัครที่ไหน
0: ก็ต้องไปติดต่อที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแล้วเดี๋ยวเขาจะรวบรวมและประสานมาที่กรมนะคะแล้วเราก็จะจัดว่าถ้าประสานว่าหน่วยที่มีการฝึกอบรมเนี่ย
1: ก็ลงทะเบียนไว้ก่อน
0: ลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะลงทะเบียนไว้ก่อนเพราะว่าเราก็จะรวบรวมแบบสำรวจเนี่ยซึ่งเราก็จะให้ศูนย์บริการจังหวัดเนี่ยรวบรวมนะคะแล้วก็แจ้งขึ้นทะเบียนไว้นะคะว่าใครมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหน่วยไหนพร้อมก็ส่งเขาเข้ารายชื่อเข้ามา
1: เพราะว่ามันจริงๆสมมติจะนึกถึงภาพว่าจะฝึกเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่แบบมีใจแล้วจะสามารถฝึกได้เลยมันก็ต้องมีการรวบรวมจำนวนคนพิการในพื้นที่นั้นๆว่ามีขนาดไหนเพื่อที่จะเปิดการฝึกอบรมในช่วงเวลานั้นได้ทันแล้วก็ค่อยผลิตออกมาก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหลายส่วน
0: หลายส่วนค่ะเพราะว่าการสำรวจความต้องการของคนพิการมันนำมาสู่เรื่องของการจัดจำนวน PA ที่จะไปลงในแต่ละตำบลในแต่ละพื้นที่ถ้าสมมติว่าความพิการกระจุกนะคะก็คือหมายถึงว่าคนความต้องการของคนพิการกระจุกอยู่ที่อำเภอหรือตำบลใดเนี่ยแปลว่าผู้ช่วยคนพิการที่ตอบโจทย์ตรงนั้นก็ต้องการมากเป็นพิเศษอาจจะต้องให้โควต้ามากเป็นพิเศษแต่ถ้าแบบกระจายตัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกตำบลหรืออำเภอที่มีความต้องการ
1: มากที่สุด
0: ใช่ค่ะก็คือต้องพยายามให้เกิดเท่ากันเข้าถึงบริการนะคะก็พยายามที่จะสร้างให้มากที่สุดค่ะ
1: แล้วอย่างนี้นะคะว่าผู้ช่วยคนพิการกับแคร์กิฟเวอร์ที่ในส่วนที่บางทีเราก็ได้ยินคำว่าแคร์กิฟเวอร์มันต่างกันยังไง
0: ค่ะก็คือในหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการเนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากทั้งคนพิการและความพิการแล้วก็สิทธิสวัสดิการที่คนพิการจะได้รับนะคะแล้วก็เรื่องของบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยคนพิการแล้วก็บทบาทของคนพิการที่จะใช้บริการผู้ช่วยคนพิการนะคะซึ่งนั้นน่าสำคัญ
1: เข้าใจในเรื่องของคนพิการความแตกต่างว่ามีกี่ประเภทแล้วก็ที่เติมเข้าไปนั่นก็คือในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของการตัดสินใจของคนพิการ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นแคร์กิฟเวอร์เนี่ยหลักสูตรเขาจะไปเน้นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะคะในหลักสูตรเขาเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงคนพิการและความพิการในเชิงลึกในแต่ละประเภทความพิการดังนั้นเนี่ยการอบรมตรงนั้นแล้วก็หลักสูตรแคร์กิฟเวอร์เนี่ยไม่สามารถนำมาจดแจ้งเป็นผู้ช่วยคนพิการกับทางกรมพกได้นะคะเพราะว่าจะถือว่าเป็นคนละหลักสูตรกันอันนั้นหลักสูตรแคร์กิฟเวอร์เนี่ยจะเป็นหลักสูตรของทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันก็คือคนละบทบาทแหละ
0: คนละบทบาท
1: อันนั้นก็คือแคร์กิฟเวอร์ก็คือเหมือนการดูแลผู้สูงอายุทั่วๆไปแต่ในส่วนของการเป็น PA เนี่ยจะมีในเรื่องของการสร้างความเข้าใจในเรื่องของความพิการด้วย
0: ใช่ค่ะมีเรื่องของเจตคติมีเรื่องของแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการนะคะก็จะต่างออกไปแล้วก็อย่างแคร์กิฟเวอร์เนี่ยบางทีอาจจะมาจากการที่เขาไปดูแลผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมแล้วก็เกิดความพิการในภายหลังซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปฐมพยาบาลการดูแลเรื่องของการทำแผลอะไรต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งจะอาจจะไม่ได้ไปลึกซึ้งกับเรื่องของการต้องใช้กายอุปกรณ์เครื่องช่วยหรือว่าความพิการในด้านอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายอยากให้พี่อ้อฝากถึงสังคมหน่อยสิคะในเรื่องของการเปิดใจยอมรับทั้งผู้ช่วยคนพิการและคนพิการให้มันมีความเท่าเทียมในสังคมค่ะ
0: ค่ะก็คือคนพิการนะคะก็เป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นบุคคลที่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้นะคะแล้วก็เขาก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ช่วยคนพิการนะคะเพื่อเป็นบริการที่จะให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็ในส่วนของคนพิการเองนะคะก็ต้องแสดงความต้องการนะคะว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องร้องขอผู้ช่วยฝั่งผู้ช่วยคนพิการเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นบริการที่รัฐจัดให้นะคะโดยเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์นะคะว่า อยากจะมีอาชีพและทำงานอยู่ในชุมชนถึงจะเป็นอาชีพเล็กๆแต่ว่าก็สร้างรายได้นะคะแล้วก็ช่วยเหลื คนพิการในชุมชนของเรานะคะให้เขาได้อยู่กับครอบครัวอยู่ในชุมชนแล้วก็ท่านเองท่านก็มีรายได้หรือก็ทำงานอยู่ในชุมชนด้วยก็ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะขยายไปได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ทางกรมก็จะมีการขยายต่อๆไปอะค่ะ
1: ผู้ช่วยคนพิการที่อยากลงทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนบ้างอะคะ
0: ถ้าเป็นคนพิการที่จะขอรับบริการผู้ช่วยคนพิการท่านต้องยื่นคำร้องนะคะที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดนะคะแต่สำหรับตัวผู้ช่วยคนพิการที่ประสงค์นะคะที่จะเข้ารับการอบรมซึ่งอันนี้ท่านก็แจ้งความประสงค์ได้นะคะที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะได้รวบรวมความต้องการตรงนี้ส่งกลับมาที่กรมนะคะแล้วกรมก็จะดูว่าหน่วยฝึกอบรมเนี่ยนะคะจะมีหน่วยไหนที่พร้อมที่จะจัดแล้วก็จะได้แจ้งให้ท่านมาเข้ารับการอบรมนะคะนอกจากนี้เราก็อยู่ระหว่างการสำรวจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดให้มาเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐานด้วยนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรอนะคะหนังสือตอบรับว่าจะมีทั้งหมดกี่จังหวัดแล้วเราก็จะได้ขับเคลื่อนงานต่อนะคะตามแผนที่ว่า1 PA 1ตำบลต่อไปค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณพี่อ้อมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ายการสารฝันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
3: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำเพราะขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคม
4: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
5: เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาที่รับคนพิการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรื่องกำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเข้าศึกษาในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีและผู้นั้นต้องไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อนสำหรับรายการที่ให้การอุดหนุนประกอบด้วยค่าเล่าเรียนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นในทำนองเดียวกันกับค่าเล่าเรียนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมตามรายการที่ปรากฏในระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในทุกหลักสูตรทั้งนี้ไม่เกินอัตราต่อรายต่อปีดังนี้คณะสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์อุดหนุน 60,000 บาทต่อรายต่อปีคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรอุดหนุน 70,000 บาทต่อรายต่อปีคณะเภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์พยาบาลศาสตร์อุดหนุน 80,000 บาทต่อรายต่อปีคณะแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์อุดหนุน 150,000 บาทต่อรายต่อปีทั้งนี้ให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งดำเนินการประมาณจำนวนเงินและจำนวนนิสิตนักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์023543388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
6: ์คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
7: ครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
8: เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข
9: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
10: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
11: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากเทคโนโลยี

ากไอทีหรือภัยจากอินเทอร์เน็ตอันดับแรกก็คือภัยจากการแชทหมายถึงการพูดคุยกันทางอินเทอร์เน็ตเป็นภัยที่พบง่ายและบ่อยที่สุดซึ่งบางครั้งเราอาจกำลังสนทนาอยู่กับคนที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากเราโดยที่เราไม่รู้ตัวจึงอาจตกเป็นเหยื่อได้ภัยที่2ก็คือภัยจากการเล่นเกมออนไลน์บางเกมสอบไปในทางลามกอนาจารนำเสนอภาพที่รุนแรงบางเกมมีการขายของหลายคนเคยตกเป็นเหยื่อเพราะถูกหลอกให้ซื้อของที่อยู่ในเกมสิ่งเหล่านี้บั่นทอนสุขภาพกายสุขภาพจิตรวมถึงเสียการเรียนอีกด้วยและภัยจากการท่องเว็บคือการโฆษณาหลอกลวงขายสินค้ารวมทั้งเว็บดาวน์โหลดซึ่งอาจจะมีไวรัสติดมาด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีเว็บโป๊เว็บบอร์ดกระดานถามตอบบางเว็บอาจมีการโพสต์ข้อความชวนเชื่อหรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพอินเทอร์เน็ตนับเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมและใกล้ชิดเยาวชนมากกว่าสื่ออื่นช่วยให้เยาวชนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกับอารยประเทศซึ่งถึงแม้จะมีประโยชน์มากมายแต่ก็ยังมีอันตรายอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลายเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหาการล่อลวงจนสร้างความเสียหายแก่ตัวเด็กที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นผู้ปกครองจึงควรป้องกันอันตรายจากอินเทอร์เน็ตที่จะมีต่อเด็กด้วยวิธีการง่ายๆคือไม่ควรปล่อยให้บุตรหลานของท่านเล่นอินเทอร์เน็ตตามลำพังช่วยแนะนำเด็กในการใช้อีเมลรวมไปถึง Facebook ที่สำคัญควรวางคอมพิวเตอร์ที่เด็กใช้ไว้ในที่เปิดเผยและสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงส่วนข้อเสนอแนะสำหรับผู้ใหญ่ในการใช้อินเทอร์เน็ตคือไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้แก่ผู้อื่นไม่ควรโอนเงินให้ผู้ใดอย่างเด็ดขาดนอกจากจะเป็นเพื่อนหรือญาติสนิทที่เชื่อใจได้จริงๆไม่นัดพบเพื่อนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันการลักพาตัวระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงคำโฆษณาชวนเชื่ออื่นๆเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุ

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน

0: ษ
1: ขอบคุณ
0: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
2: รายการสารฝันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมแล้วก่อนผ่านขีดเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทกรรมวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: บรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สค.ร.1เชียงใหม่เตือนประชาชนป้องกันพยาธิใบไม้ตับลดเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีให้เลี่ยงเมนูปลาน้ำจืดดิบหรือสุกๆดิบๆแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงจากปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นก้อยปลาลาบปลาผ้าปลาปลาส้มปลาจ่อมและปลาร้าดิบเนื่องจากอาจได้รับเชื้อพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดีขอให้ยึดหลักกินสุกสะอาดปลอดภัยปรุงอาหารด้วยความทุกครั้งและผู้ที่มีประวัติรับประทานปลาดิบควรเข้ารับการตรวจอุจจาระเพื่อค้นหาไข่พยาธิและรับการรักษาอย่างถูกต้องโรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่มีตัวอ่อนพยาธิและปรุงไม่สุกเช่นปลาตะเพียนปลาซิวปลาสร้อยปลาแก้มช้ำปลาขาวนาและปลากระสูบซึ่งเมื่อตัวอ่อนพยาธิเข้าสู่ร่างกายจะเจริญเติบโตและอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีหากติดเชื้อเป็นเวลานานหรือได้รับเชื้อซ้ำหลายครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการหมักการดองการแช่น้ำปลาเกลือน้ำมะนาวหรือเครื่องปรุงรสต่างๆไม่สามารถฆ่าตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับได้วิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพคือการปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึงเช่นต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย10นาทีหรือใช้ไมโครเวฟกำลังไฟ800วัตต์อย่างน้อย10นาทีเพื่อทำลายตัวอ่อนพยาธิทั้งนี้ขอแนะนำประชาชนงดรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือสุกๆดิบๆปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนทุกครั้งก่อนรับประทานถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะไม่ถ่ายลงแหล่งน้ำเพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายของพยาธิสำหรับผู้ที่เคยรับประทานปลาดิบเป็นประจำควรเข้ารับการตรวจอุจจาระค้นหาไข่พยาธิที่สถานบริการสาธารณสุขและหากพบพยาธิควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาและไม่ส่งเสริมหรือชักชวนเด็กและเยาวชนรับประทานอาหารประเภทปลาดิบหรือสุกๆดิบๆหากมีอาการดังต่อไปนี้ควรพบแพทย์เช่นมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดท้องอืดตับโตอาหารไม่ย่อยจุกเสียดและรู้สึกแน่นท้องที่ใต้ชายโครงขวาควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำเมื่อลูกติดเชื้อโควิด-19 1. อธิบายให้ลูกเข้าใจสถานการณ์ว่าเป็นแล้วรักษาหายและพยายามบอกให้ลูกยอมรับการรักษาโดยไม่แสดงอาการกลัวหรือกังวลให้ลูกเห็นเมื่อลูกเข้ารับการรักษาไม่ควรปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวอาจจะต้องวิดีโอคอลให้ลูกคลายความวิตกกังวลหากอยู่ในวัยที่ไม่สามารถสื่อสารได้ควรปรึกษาแนวทางการรักษากับคุณหมอเพราะในวัยนี้จะรู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้งเพราะยังไม่เข้าใจในเหตุและผลหากรักษาหายแล้วลูกกลับมาอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใช้เวลาพูดคุยกอดสัมผัสอย่างน้อย1อาทิตย์นะคะและคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังสิ่งนี้เมื่อลูกรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งอาจทำให้มีพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปคุณพ่อคุณแม่ต้องค่อยๆพูดคุยและหาเวลาทำกิจกรรมกับลูกนะคะที่สำคัญเราต้องเข้าใจเขาให้มากๆนะคะ
12: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
13: และนี่ก็คือล่องไพรผีตรงเหลืองคนสุดท้ายนะคะน้อยอินทนนท์ค่ะเป็นตอนที่14ของห้องสมุดหลังไมค์นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะทำความรู้จักกับขโมยไฟค่ะหลังจากที่รู้จักขโมยไฟมาคนหนึ่งก็คือคุณกาใช่ไหม
14: ใช่
13: คุณกา
14: ที่โดนทิ้งไว
13: ้น่าสงสารมากเลยนะคะ
14: นี่ก็กำลังเดินทางมาที่พื้นถิ่นของขโมยไฟกันแล้วแล้วก็รู้ได้ว่าอ๋อจริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นป่าเถื่อนไปออกล่าคนล่าสัตว์มากินอย่างเดียวจริงๆมีปศุสัตว์ด้วยแต่ว่าปศุสัตว์แบบตอนนี้ล้มตายหมด
13: เป็นหลักใช่เหมือนกับว่าขโมยไฟเนี่ยเป็นมนุษย์ที่กินเนื้อเป็นหลักไม่เน้นพืชคือไม่ใช่พวกแบบออร์แกนิกอะไรแบบนั้นไม่ใช่กินครีนนะ
14: ไม่ทำกสิกรรม
13: ไม่เลยกินเฉพาะเนื้อวัวแล้วก็เนื้อควายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีวัวไม่มีควายอันนี้จบเลยสักแล้วก็ตะเกินก็เลยได้ข้อมูลเนาะว่าขโมยไฟมีวิถีชีวิตอย่างไรไม่แน่ใจนะว่าไอ้การกินเนื้อเนี่ยมันจะมีผลไหมกับการที่ทำให้ขโมยไฟมีความร้ายกาจมีความแบบพลังร้อนแรงใช่ไหม
14: มีแต่ธาตุร้อนนะพี่ไม่มีธาตุเย็นเลย
13: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่เหมือนกับอีกเผ่าหนึ่งอะจำได้ไหมอีกเผ่าหนึ่งที่เราเคยเจอเนี่ยเดี๋ยวนะกุญจิตรินอันนั้นเนี่ยเขากินมังสวิรัตอันนั้นก็ไม่กินเนื้
14: อเผ่าที่อยู่หันสานครใช่ไหมครับ
13: ใช่แต่สำหรับขโมยไฟตรงกันข้ามเลยวันนี้เราก็จะได้ทำความรู้จักนะคะกับขโมยไฟไม่ใช่เฉพาะแค่อาหารการกินเท่านั้นนะมันก็จะมีเรื่องอื่นๆด้วยวิถีความเชื่อ
14: ครับ
13: เรื่องของการทรงเจ้าเข้าผีอะไรพวกนี้อันนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกับขโมยไฟกันเลยดีกว่าค่ะ

จากการพูดคุยของกาก็จัดว่าเป็นความรู้ใหม่ในสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าปันหลาดที่ได้รับจากกาซึ่งเป็นคนนำทางแล้วก็เป็นขโมยไฟแต่กาก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าปู่ย่าตายายอพยพมาจากไหนบอกได้อย่างเดียวก็แต่ว่าเมื่อจำความได้ก็ระเหเร่ร่อนอยู่ตามเทือกเขาสูงเรื่อยไปแห่งละปี2ปีแล้วแต่ความสะดวกของชีวิตซึ่งอยู่ได้ด้วยสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่ขโมยเขามาโดยที่ขมุกไฟไม่รู้จักทำไรไม่รู้จักทำนาไม่รู้จักคำว่าความอบอุ่นของบ้านและเรือนคืออะไรเพราะชีวิตทั้งชีวิตจะหมดไปด้วยการพเนจรการสืบพันธุ์ก็สำส่อนไม่เลือกเผ่าไม่มีลัทธิไม่มีศาสนาขนบประเพณีหลายอย่างอาจจะละไม้คล้ายคลึงกับพวกลัวและละว้าในเรื่องไสยศาสตร์แต่นอกจากนั้นก็หาอะไรที่คล้ายคลึงกันไม่ได้เลย

0: อย่างที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นของกลางทั้งนั้นด้วยเหตุนี้การลักขโมยแล้วก็ปล้นสะดมทั้งผู้คนและวัวควายจึงไม่เคยทำให้ขมุไฟเห็นเป็นความผิดที่ควรแก่ความละอายแต่อย่างใดสักเองก็บอกไม่ถูกว่าเมื่อตกอยู่ภายใต้การกักกันของคนเผ่านั้นศาสตราจารย์คาร์ลฟิสและภรรยารู้สึกได้รับความทรมานสักเพียงใดแต่อย่างไรก็ดีเมื่อผ่านทางแยกจากลำธารสายนี้และถึงตีนเขาสักก็รู้สึกประหลาดใจที่พบหมู่บ้านหลายแห่งลักษณะเป็นเพิงหมาแงนครอบแคร่ไม้ไผ่ลงมาจนชายคาจดพื้นดินหันหน้าเข้าหาเชิงเขาเพื่อหลบจากทิศทางลมซึ่งพัดแรงมาจากท้องทุ่งจากขี้เถ้าในเตาไฟและของใช้อื่นๆที่ทิ้งอยู่เกลื่อนกราดเห็นได้ว่าหมู่บ้านเหล่านั้นถูกทอดทิ้งให้ร้างไปเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้เองเมื่อสอบถามจากเจ้าคนนำทางก็ได้รับคำบอกเล่าว่าเนื่องมาจากการรบกวนของพวกเจ้าป่าเป็นเหตุเช่นเดียวกัน
1: มีวัวมันกินวัวมีควายมันกินควายวัวไหนมันไม่มีควายมันก็กินคนจนไม่มีใครจะกล้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ที่นี่ได้ต้องขึ้นไปรวมกันอยู่บนยอดเขาถึงวัวควายที่เหลืออยู่และเราแลเห็นกันเมื่อกี้พอตกเย็นก็ต้องต้อนขึ้นไปข้างบน
0: เป็นอันว่าชาวเขาเผ่าปัลลาดซึ่งอยู่ได้ด้วยการปล้นสะดมเบียดเบียนเพื่อนบ้านตลอดมาแต่ไหนแต่ไรเผ่านี้ในที่สุดก็ต้องชดใช้กรรมที่ทำไว้ตามกฎธรรมชาติไม่อาจจะหันหน้าเข้าพึ่งชาวเขาเผ่าใดได้เพราะศัตรูไว้รอบข้างหากเหตุการณ์เป็นอยู่อย่างนี้อีกไม่ช้าไม่นานเมื่อการขยายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นไม่ทันกับความต้องการของกระเพาะที่มากกว่าและบรรดาสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ก็ร่อยหรอลงไปทุกวันทุกวันด้วยการรังควานของขโยงเสือร้ายซึ่งมีชุกชุมอยู่ในภูมิภาคนั้นสักวันหนึ่งพวกขมุไฟทั้งเผ่าก็คงจะถูกความจำเป็นบังคับให้อพยพโยกย้ายไปสู่ที่อื่นต่อไปถามว่าแล้วขมุไฟจะไปไหนในเมื่อทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยศัตรูที่ตนเพาะไว้ไปไหนในเมื่อสายตาของบรรดาผู้ที่คิดจะแก้แค้นทดแทนกรรมเก่าที่ขมุไฟประกอบไว้คอยจ้องหาโอกาสอยู่ทุกคนทุกแห่งนอกขอบเขตของเทือกเขาซึ่งแวดล้อมท้องทุ่งนี้ออกไปเหล่านี้เป็นปัญหาที่สักครุ่นคิดด้วยความยินดีอย่างดุเดือดอยู่ในใจตลอดเวลาที่เจ้าคนนำทางพาลัดเลาะขึ้นไปตามซอกเขาซึ่งบางแห่งก็ลาดและบางแห่งก็ชันบางคราวผ่านไปตามตรอกลึกเหมือนเป็นทานน้ำตกมาก่อนและบางครั้งต้องคลานไปในระหว่างช่องผาแคบและขรุขระขนาดที่คนสวนกันแทบหลีกไม่พ้นยิ่งสูงขึ้นไปอากาศก็ยิ่งเย็นจัดขึ้นและป่าไม้ที่ปกคลุมก็เปลี่ยนสภาพไปจากป่าสนแคระกลายเป็นพุ่มสลัดใดกระบองเพชรป่าน้ำแลลงไปข้างล่างเห็นแต่หมอกลอยผ่านท้องทุ่งที่เคยผ่านมาเหมือนเป็นสนามหญ้าเล็กๆยอดเขาที่เจ้าคนนำทางพาขึ้นไป

0: ก็เป็นเพียงยอดหนึ่งในบรรดาอีกหลายยอดในเทือกเดียวกันเพียงแต่มันสูงกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าลักษณะของภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงขณะที่ยอดอื่นๆเป็นเขาหัวโล้นแหลมและชันแทบหาทางปีนไปแทบไม่ได้ผ่านทางน้ำเล็กๆหลายแห่งซึ่งเย็นและใสไหลซึมลงมาจากยอดเขาตอนบนลงไปสมทบกับลำธารที่เชิงเขาข้างล่างบางแห่งบริเวณโดยรอบปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำแล้วก็เฟิร์นเขียวชะอุ่มบางแห่งก็เปรอะด้วยรอยเท้าโคกระบือที่หยุดกินระหว่างทางที่ถูกนำขึ้นลงจากยอดเขาลงไปที่ท้องทุ่งแต่เกือบทุกแห่งมีรอยเก่าๆของเจ้าลายพาดกรอนปะปนอยู่ขณะที่มันผ่านไปสู่ถิ่นพำนักของมันหลังจากอิ่มน้ำสำราญเพราะเหยื่อที่ได้แล้วจากปากคำของเจ้าคนนำทางอีกเหมือนกันสักก็ได้ทราบว่านับแต่ถูกรังควานมาแต่ปีกลายเจ้าเสือร้ายคงจำกัดถิ่นปฏิบัติการของมันอยู่แต่ในท้องทุ่งและเชิงเขาข้างล่างเท่านั้นจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ชาวบ้านคนหนึ่งจึงตกเป็นเหยื่อของมันที่ข้ามทานน้ำบนยอดเขาเป็นครั้งแรกสักคิดว่าสาเหตุก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าเมื่อหาโอกาสทำลายเหยื่อของมันข้างล่างได้ยากเข้าเพราะจำนวนงวดขึ้นและชาวบ้านกวดขันในการดูแลแทบไม่ให้โคกระบือลอดสายตาไปได้เจ้าเสือร้ายก็จำเป็นต้องเสี่ยงความปลอดภัยขึ้นไปหาเหยื่อถึงตอนบนอันเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่านั้นแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมื่อกระทำได้สำเร็จครั้งหนึ่งมันจะไม่พยายามอีกต่อไปไม่ต้องสงสัยอีกเหมือนกันว่าการกระทำของเจ้าเสือร้ายตัวนั้นจะไม่ทำให้พวกขมุไฟซึ่งเชื่อถือในสายศาสตร์และผีสางนางไม้อยู่แล้วจะไม่เต็มไปด้วยความหวั่นเกรงและหวาดกลัวหนักขึ้น
1: พ่อบ้านให้โคโซผีมีเจ้าพ่อมาเข้าบอกว่าพ่อหน้าโขนและแม่หน้าขาวนำข้อมาสู่ให้จับมัดโยนให้เสือกิ้งแต่แม่เอื้อไม่ยอมให้ทำเพราะว่าพ่อหน้าโขนเคยช่วยชีวิตไว้พ่อบ้านถามเจ้าพ่อว่าจะแก้โบวิธีอื่นได้หรือไม่เจ้าพ่อให้พ่อบ้านบนใหม่แล้วพ่อบ้านก็ฝันไปว่าจะได้ผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนั้นมาแทน
0: ก็เป็นเรื่องบังเอิญอย่างเหลือวิสัยที่หัวหน้าบ้านขโมยไฟจะฝันเช่นนั้นแล้วก็บังเอิญอย่างเหลือวิสัยอีกเหมือนกันที่ร้อยเอกเรืองกับสีฟ้าจะคอยอยู่ที่ข้างหนองน้ำซึ่งฝันไปในโลกนี้ยังมีความลึกลับอยู่อีกหลายประการที่ยังหาเหตุผลไม่ได้สักก็เลยถามเจ้าขโมยไฟคนนำทางว่า
1: พ่อหน้าขนกับแม่หน้าขาวไม่เคยอธิบายให้พ่อบ้านเข้าใจเลยเหรอว่าการรังควานของเสือร้ายเหล่านั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำของใครแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของเสือที่มันจะต้องเที่ยวหาเหยื่อกินอย่างนั้นเองเมื่ออดหนักเข้าไม่ได้วัวไม่ได้ควายมันก็เอาคนพ่อหน้าขอพยายามแล้วแต่พ่อบ้านกาข้ออื่นไม่มีใครเชื่อทุกคนว่านอกจากเสือเจ้า แล้วจะไม่มีเสือธรรมดาที่ไหนขึ้นแบลควาถือข้าโบกาวาแส่ๆอย่างนั้น

0: เจ้าคนนำทางบอกพลางขนก็ลุกชันไปทั่วทั้งตัวไม่มีคำอธิบายใดๆจะทำให้เจ้าคนนำทางเข้าใจได้ไสยศาสตร์ก็เหมือนกับขนบประเพณีคือเป็นของตายยากฉะนั้นศักดิ์และคณะจึงไม่พยายามที่จะเสียเวลาอธิบายต่อไปความสนใจอย่างเดียวในขณะนั้นอยู่ที่ว่าทำอย่างไรเจ้าขโมยไฟคนนำทางจึงจะหาวิธีให้ได้พบศาสตราจารย์คาลฟิกซ์กับแวนด้าภรรยาก่อนที่ขโมยไฟพวกนั้นจะพาร้อยเอกเกรืองและสีฟ้ามาถึงและทำอย่างไรตัวของมันจึงจะสามารถเข้าพบพ่อบ้านก่อนพวกขโมยไฟเหล่านั้นจะประบุว่ากากลายเป็นผีดิบไปแล้วหลังจากที่พักอยู่ที่ข้างแอ่งน้ำในซอกหินแห่งนั้นพอหายเหนื่อยและความเมื่อยขบจากการปีนป่ายขึ้นสู่ที่สูงค่อยบรรเทาเบาบางลงทุกคนก็รีบออกเดินทางต่อไปนี่ราวอีก2ชั่วโมงต่อมาทางเส้นนั้นจึงพาไปโผล่ขึ้นที่ป่าสนแห่งหนึ่งซึ่งปกคลุมพื้นที่ราบประมาณเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า100ไร่อีกครั้งหนึ่งสักมองเห็นวัวและควายถูกผูกติดอยู่กับตอไม้พร้อมด้วยฟ่อนหญ้าที่กองไว้ให้มันกินแล้วก็กองไฟเพื่อกันหนาวเบื้องหลังป่าสนนั้นออกไปเป็นหน้าผาซึ่งเห็นควันไฟลอยขึ้นมาจากทิวไม้ข้างล่างพิจารณาดูอยู่สักครู่จึงแลเห็นว่าปางลักษณะเพิงหมาแงนอย่างที่เห็นที่ชายทุ่งข้างล่างตั้งอยู่เป็นหย่อมๆตามเชิงผาเหล่านั้นกาเจ้าคนนำทางจึงพาเลียบชายป่าไปจนถึงเชิงหน้าผาทางขวามือซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าละเมาะหนาทึบกาหยุดยืนอยู่ที่โขดหินแห่งหนึ่งเหลียวไปมารอบๆจากนั้นจึงชี้ลงไปที่หุบเล็กๆข้างซ้าย
1: ข้าพเจ้าแลเห็นปางหลังหนึ่งค่อนข้างใหญ่กว่าหลังอื่นๆตั้งอยู่ในชวากผาใต้เพิงซึ่งยื่นออกมาในอากาศริมฝั่งลำธารที่เป็นประกายอยู่กลางแสงแดดซึ่งส่องลอดลงไปถึงไฟกองหนึ่งส่งควันสีน้ำเงินอ่อนขึ้นมาลอยอ้อยอิงอยู่ในอากาศเหนือปางและเพิงนั้นถัดไปและอยู่คนละฟากเนินเตี้ยๆซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นสนมีปางรูปเพิงหมาแงนอีกหลายหลังตั้งเรียงรายตามชายฝั่งลำธารไปจนถึงปางอีกหลังหนึ่งใหญ่ขนาดเท่าปางหลังแรกปลูกหันหน้าเข้าหาลำธารและเชิงผาสูงแห่งนั้นเช่นเดียวกัน
0: จากนั้นเจ้าคนนำทางก็ชี้ไปที่เพิงหลังแรก
2: นั่นแหละนั่นแหละที่พ่อบ้าอยู่ปางใหญ่ถาไปโน่นพ่อหน้าโขนกับแม่หน้าขาวอยู่
0: สักรู้สึกประหลาดใจที่นับแต่ก้าวขึ้นไปสู่บริเวณนั้นเพราะไม่ปรากฏวี่แววของชีวิตคนหรือสัตว์แต่อย่างใดทุกคนทุกแห่งว่างเปล่าแล้วก็เงียบจนกระทั่งได้ยินเสียงน้ำในลำธารข้างล่างไหลดังชัดสักจึงถามกาว่า
2: ไปไหนกันหมดน่ะนอนเช้ากับเย็นเป็นเวลากินกลางวันกับกลางคืนเป็นเวลานอนเพราะฉะนั้นล่ะเวลานี้เป็นโอกาสของเราจะเข้าให้ถึงพ พ่อหน้าขนก่อนที่จะเข้าหาพ่อบ้านอย่าให้พวกนั้นทันมาเถอะเท่นี
0: ่ก่อนที่ศักจะทันตอบประการใดตะเกิ้นซึ่งกำลังยกมือขึ้นป้องหน้ากวาดสายตาไปพิจารณาภูมิประเทศที่ตั้งของปางเหล่านั้นอยู่อย่างพินิจพิเคราะห์ตะเกิ้นก็ถึงกับเคร่งเครียดอย่างกระทันหันพร่างอุทานว่าน
2: ายอะไรกันตะเกิ้นนายคิดว่าตะเกิ้นเห็นอะไรเคลื่อนไหวอยู่หลังปางหลังแรกฮะ
0: สิ้นคำของตะเกิ้นศักก็เพ่งสายตาตรงไปตามมือที่กระเหรี่ยงชราชี้แต่นอกจากความเขียวของป่าและสีเทาของหินตลอดจนพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าซึ่งสว่างไปด้วยแสงแดดศักก็มองไม่เห็นอะไร
2: ฉันไม่เห็นอะไรเลยนะตะเกิ้นมันเดินเข้าไปในเงาของต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นเสียแล้วล่ะนาย
0: ตะเกิ้นพึมพำในขณะที่สายตายังคงจับอยู่ที่บริเวณป่าหลังปางหลังนั้นครั้นแล้วก็เอื้อมมือมาแตะแขนสักพร่ำกระซิบด้วยความตื่นเต้น
2: เห็นไหมนายมันออกมาจากใต้เงามันเลียบไปตามฝั่งลำธารมันหยุดกินน้ำมันหมอบอยู่ข้างขอนไม้นั้น
0: ศักจะพยายามกวาดสายตาตรวจดูเพื่อที่จะหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดาตามมือตะเกิ้นชี้สักเพียงใดแต่ศักก็ไม่สามารถจะแลเห็นอะไรได้
2: แกเห็นอะไรของแกตะเกิ้นเกินเห็นไอ้ลายตะเกินจริงๆนายที่แรกตะเกินคิดว่าม้าต่อมาคิดว่าหมาดูไปดูมาลายที่เห็นไม่ใช่เกิดจากเงาแดดแต่เป็นลายเสือขนาดก็เสือเดินก็เสือ

0: ในขณะที่ตะเกิ้นกำลังพูดค้างอยู่นั่นเองเจ้าขโมยไฟคนนำทางซึ่งไม่ทราบว่าสักและตะเกิ้นกำลังกระซิบกระซาบอะไรกันอยู่เจ้าขโมยไฟก็ร้องขึ้นเบาๆด้วยความตื่นเต้น
1: นั่นพ่อบ้านออกมาแล้ว
0: เสียงร้องของกาเจ้าขโมยไฟทำให้สักและตะเกิ้นหันไปที่หน้าเพิงซึ่งขณะนั้นชายผู้หนึ่งรูปร่างสูงใหญ่เดินออกมาตรงไปที่กองไฟจับดุนฟืนเขี่ยถ่านแล้วก็สุมฟืนเข้าไปอีกจนกองไฟลุกโผล่ขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจตามลักษณะของคนที่ตื่นนอนใหม่ๆต่อมาก็ออกเดินช้าๆเลียบไปตามฝั่งลำธารทางซ้ายมือของป่างเสียงของตะเกิ้นดังจนสักต้องรีบยกมือปิดปากตะเกิ้นแล้วก็ฉุดให้นั่งลงหลังโขดที่ใช้เป็นที่กำบังแต่เจ้าพ่อบ้านขโมยไฟที่เดินอยู่ข้างล่างดูจะไม่ได้ระแคะระคายหรือวี่แววอะไรเลยกระเรียงเชรากระซิบสักต่อไปด้วยความตื่นเต้นเต็มที่
2: ชีเปลือยมันกำลังเดินเข้าไปหาความตายไอ้ลายมันเห็นแล้วนายไม่ลุกขึ้นไม่คลานหนีแต่หมอบคอยทีจ้องเป๋งเหมือนแมวคอยตะครุบหนูแต่มันอยู่ที่ไหนตะเกินก็ข้างขอนไม้นั่นไงล่ะนายข้างหน้าไอ้ชีเปลือยออกไปไม่กี่วาเดี๋ยวเถอะไอ้ขมุไฟนี่จะไม่มีหัวหน้าทุกคนก็จะปลอดภัย
0: สักพุทธลึงลุกขึ้นยืนทันทีด้วยความตื่นตระหนกตกใจ
3: แต่เราจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะตะเกินเมื่อไม่มีหัวหน้าขมุไฟพวกนี้ก็อาจจะร้ายกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าหาผู้ควบคุมไม่ได้อันตรายของคุณเรืองกับสีฟ้าโปรเฟสเซอร์ฟิกซ์และภรรยาของแกอาจจะทวีขึ้นหลายเท่าเราจะต้องช่วยชีวิตเขาไว้
0: กระเรียงชรายกปืนขึ้นประทับบ่าทันทีเล็งไปยังที่จุดหนึ่งซึ่งสักมองไม่เห็นอะไรนอกจากสีเขียวของใบไม้และประกายน้ำในลำธารแต่แล้วก็ลดปืนลงตะเกิ้นพึมพำว่า
1: เฮ้ยมันไกลไปหน่อยทุกทีไม่สำคัญไม่ตายเราจะตามลำบากนะบางทีชีเปลือยจะเป็นอันตรายตามตะเกิ้นมาทางนี้เถอะนาย
0: พูดแล้วตะเกิ้นก็เพ่นแผลวผ่านหน้าสักวิ่งลัดเลาะป่าสนและโขดหินลงไปยังฝั่งลำธารที่ปางหลังนั้นตั้งอยู่กาเจ้าขโมยไฟคนนำทางมองดูเลิกลักโดยไม่เข้าใจความหมายแต่ทันใดที่เห็นสักออกวิ่งกาก็วิ่งตามไปด้วยจากจุดที่ยืนจนถึงปางหลังนั้นคิดระยะก็คงประมาณ200หลาแต่ทางที่ลาดเป็นลดเป็นหลั่นลงไปตามเชิงผาที่คดเคี้ยวทำให้เสียเวลาวกไปเวียนมาหลายตลบภาพของลำธารและปางหลังนั้นเดี๋ยวปรากฏเดี๋ยวลับไปตามหัวโค้งจนกระทั่งโผล่ออกจากหลังโขดลูกสุดท้ายจึงปรากฏว่าทุกคนมาออกที่ฝั่งลำธารเยื้องกับปางหลังนั้นราว20ก้าวและห่างจากที่ซึ่งหัวหน้าชาวขโมยไฟกำลังคุกเข่าลงจะวักน้ำกินประมาณ2เท่าของระยะนั้นกระเรียงชราหยุดชะงักทันทีเมื่อถึงสนเตี้ยต้นหนึ่งตะเกิ้นยกมือชี้ไปที่ข้างหลังของชายซึ่งกำลังคุกเข่าก้มหน้าก้มตาอยู่ขณะนั้นเองสักจึงมองเห็นเสือตัวนั้นเป็นครั้งแรกและทันใดที่เห็น สักก็รู้สึกเย็นวาบไปตามไขสันหลังเหมือนถูกนาบด้วยก้อนน้ำแข็ง
3: จากขอนไม้ที่มันหมอบอยู่อย่างมิดชิดห่างจากหลังหัวหน้าบ้านขมุไฟออกไปประมาณไม่ถึงสองวาเท้าหน้าทั้งสองของมันยื่นออกมาก่อนพาดอยู่เหนือขอนนั้นครั้นแล้วศีรษะซึ่งใหญ่เหมือนไหกระเทียมก็โผล่ตามขึ้นมาพร้อมด้วยหูที่รี่พร้อมด้วยในตาแดงก่ำเป็นประกายพร้อมด้วยเขี้ยวที่ปรากฏอยู่ในปากเสียและสองขาหลังที่โยงโย่เตรียมพร้อมที่จะเพ่นเข้าหาเหยื่อของมัน
0: ตลอดเวลาเหล่านั้นพ่อบ้านชาวเขาเผ่าขมุไฟดูเหมือนว่าจะมิได้เฉลียวใจจนนิดเดียวถึงมัจจุราชซึ่งจ้องคอยหาโอกาสที่จะเข้าตะครุบอยู่ข้างหลังความคิดแรกของศักดิ์ก็คือว่าจะให้เจ้าคนนำทางร้องเตือนให้ระวังตัวแต่ในชั่วขณะหน้าสิวหน้าขวานเช่นนั้นความสำนึกอย่างกะทันหันถึงภัยที่กำลังเผชิญอยู่อาจทำให้พ่อบ้านตกตะลึงพรึงเพริดช่วยตัวเองไม่ได้หรือมิฉะนั้นก็อาจจะทำอะไรอย่างไร้สติลงไปจนหมดโอกาสที่จะช่วยได้ตะเกินก็คงจะคิดอย่างเดียวกันเพราะขณะที่เจ้าคนนำทางท่านหลันจะออกไปจากหลังต้นสนโดยสัญชาตญาณเพื่อที่จะช่วยเหลือหัวหน้าของมันนั่นเองตะเกินก็ยื่นขาออกไปปัดตะตุ่มเป็นเหตุให้กาล้มฟาดกับพื้นดินอักใหญ่ในขณะเดียวกันตะเกินก็ยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วก็ลั่นไกโดยเกือบไม่ทันเล็งเมื่อเสือร้ายตัวนั้นกระโจนออกมาจากที่ซ่อนของมัน
3: เสียงคำรามสนั่นและวิถีในการกระโดดของมันที่เฉไปจากเป้าหมายตกลงบนพื้นดินทางซ้ายมือของพ่อบ้านขมุไฟแสดงว่ากระสุนของตะเกิ้ลนัดนั้นเข้าเป้าแต่ก็โดนไม่ฉะกันเพราะทันใดที่มันตีลังกาหลังถึงดินเจ้าลายพาดกรตัวนั้นก็ดิ้นกลับยืนอยู่บนเท้าทั้งสี่ของมันใหม่ผลเข้าใส่พ่อบ้านอีกครั้งกระสุนจากปืนของตะเกิ้ลนัดที่สองแล่นเข้าสมองมันก็สิ้นฤทธิ์ฟุบคาที่อยู่ตรงนั้นเอง
0: เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นภายในเวลาเกือบไม่ถึงครึ่งนาทีมันรวดเร็วเสียจนพ่อบ้านขมุไฟเกือบไม่มีโอกาสรู้ว่าเขาเองหวุดหวิดต่อการอวสานเพราะสักร้ายเพียงใดจนกระทั่งเมื่อเขาได้แลเห็นเสือตัวนั้นนอนนิ่งอยู่บนพื้นดินที่ห่างออกไปจากซ้ายมือไม่ถึงก้าวและเพราะไม่ทันแลเห็นเขาจึงคิดว่าอวสานของเสือตัวนั้นคงจะเกิดจากอภินิหารหรืออิทธิฤทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆพอคุมสติได้เขาก็หันหลังร้องเอตโรลั่นวิ่งหายลับเข้าไปในป่าแม้เจ้าคนนำทางจะร้องเรียกสักเพียงใดก็ไม่ยอมฟังเสียงกระเรียงชราถึงกับยกมือเกาศีรษะช้าๆ
1: ไอ้ถ้าร้องบอกให้มันระวังตัวแต่แรกยังไม่รู้เลยว่าหัวเสือหรือหัวพ่อบ้านขมุไฟจะตกเป็นเป้าของลูกปืนตะเกิน
0: จากนั้นตะเกินก็ออกเดินนำศักดิ์และเจ้าคนนำทางลุยน้ำข้ามลำธารซึ่งลึกแค่เขาตรงไปยังฝั่งตรงกันข้ามเมื่อถึงซากของเสือร้ายที่ปรากฏว่าเป็นตัวเมียก็ทรุดลงนั่ง พิจารณาดูบาดแผลที่ได้รับปรากฏว่ากระสุนนัดแรกซึ่งเข้าซอกอกพลาดหัวใจไปไม่ถึงนิ้วกระสุนนัดนั้นฉลาบออกหลังขาขวาหน้าและนั่นเองคือสาเหตุที่ทำให้การกะระยะผิดพลาดไปแต่นัดที่สองซึ่งตะเกิ้ลเล็งแล้วก็ยิงอย่างระมัดระวังเข้าที่หมายคือกกหูทะลุสมองกระสุนหัวออดฝังอยู่ที่ท้ายถอยฉะนั้นแผลนี้จึงนำมาซึ่งอวสานของมันจากการวัดตั้งแต่จมูกจนถึงปลายหางนางเสือสาวตัวนั้นยาวกว่า11ฟุตครึ่งสีของมันสดกว่าบรรดาเสือซึ่งเคยพบในป่าล่างเขี้ยวเล็บและฟันฟางก็แข็งแรงเป็นปกติดีอยู่ทุกอย่างแต่เหตุไฉนจึงกลายเป็นเสือกินคนไปได
3: ้มันคงจะหิวโซมาแต่ไหนหลายวันไม่มีโอกาสเข้าถึงวัวควายเหล่านั้นได้หรือเคยได้ลิ้มเนื้อมนุษย์มาแล้วเห็นพ่อบ้านเข้าถึงได้กระโจนใส่ว่าแต่เราจะทำยังไงกับมันต่อไปดีล่ะนายฉันคิดว่าเราจะทำอย่างไรกับตัวเราต่อไปมากกว่าตะเคิน

0: สักกระซิบบอกตะเกิลพรางพยักหน้าให้ตะเกิลดูทางชายเนินด้านหลังระหว่างที่ทั้งคู่ก้มหน้าก้มตาอยู่กับซากของเสือร้ายช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียวนั่นเองไม่มีใครรู้ว่าบรรดาขมุไฟเหล่านั้นออกมาจากไหนและปรากฏขึ้นที่เนินเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ในชั้นแรกก็เพียง 4-5 คนก่อนต่อมาก็เพิ่มขึ้นเป็น10และ20เป็นลำดับไปพวกผู้ชายถือหอกเป็นอาวุธพวกผู้หญิงบ้างอุ้มลูกบ้างกอดอกปล่อยผมซึ่งยาวเป็นกระเซิงปรกสบายลงมาประบ่าในขณะที่ยืนเผชิญหน้ากันอยู่นั่นเองกาเจ้าคนนำทางก็ก้าวเข้าไปหาส่งภาษาพื้นเมืองบอกเล่าพวกเดียวกันด้วยน้ำเสียงและสีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดีแต่แทนที่จะตอบว่ากระไรหรือแสดงการต้อนรับขมุไฟเหล่านั้นกลับพะงะถอยหลังพวกผู้หญิงกอดลูกแน่นเข้าพวกผู้ชายถือหอกในมือเงื้อง่าต่างคนต่างหันหน้าไปซุบซิบอะไรแก่กันและกันสังเกตเห็นเจ้าคนนำทางหยุดชะงักตีหน้าเลิกลักแล้วร่างของมันก็เริ่มสั่นน้อยๆตะเกิลเห็นดังนั้นก็ตั้งกระทู้ถาม
1: เป็นอะไรไปอ่ะ
0: เจ้าขมุไฟคนนำทางสั่นศีรษะอย่างพิศวงงงงวยส่งภาษาบอกพวกเดียวกันอีกครั้งคราวนี้มีเสียงดังมาจากชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ข้างหน้ากริยาของมันเต็มไปด้วยความเป็นปฏิปักษ์แต่ขณะเดียวกันหน้าตาก็เลิกลักแสดงความหวั่นกลัวตะเกิลกระซิบถามเจ้าขมุไฟคนนำทางอีกครั้ง
1: ว่าอะไรฮะมาว่ากาไม่ใช่กามาว่ากาเป็นผีดิบไปแล้วกามาหามาทำไมแต่มันรู้ได้ยังไงอ่ะกาบอกแม่ถูกกาแม่เข้าใจ
0: ยังไม่ทันที่กาจะพูดจบเสียงตะโกนก็ดังมาจากบนเนินเดียวกันเหมือนจะเป็นคำตอบว่า
2: คุณซักผมกับสีฟ้าอยู่ที่นี
1: ่นายทหารเรือง
0: กระเรียงชราอุทานแล้วก็หันไปทางทิศนั้นซึ่งที่นั่นร้อยเอกเรืองยุทธนาถูกมัดมือระหว่างการกระหน่ำของชายชะกัน4คนข้างๆร้อยเอกเรืองคือสีฟ้าพร้อมด้วยเสื้อฮาวายตัวเก่าและท่อนขาที่เปลือยเปล่าใต้ร่มสนเตี้ยสักขยับตัวจะวิ่งไปหาร้อยเอกเรืองแต่ครั้นแล้วก็ได้คิดเมื่อตะเกินเอื้อมมือมาสะกิดกระซิบด้วยเสียงเบาของแกว่า
1: เฉยๆไว้ก่อนดีกว่านายคอยดูมันต่อไป
0: สถานการณ์ที่ตกอยู่ในขณะนั้นทำให้รู้สึกอึดอัดพอใช้เพราะเมื่อพวกขโมยไฟที่คุมร้อยเอกเรืองและสีฟ้ามาถึงความหวังที่จะพึ่งเจ้ากาผู้เคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นอันหมดไปนอกจากนั้นปฏิกิริยาที่พวกชาวบ้านทั้งหลายแสดงต่อคณะของศักดิ์มันก็อธิบายแล้วก็ยืนยันให้ทุกคนได้ประจักษ์ข้อเท็จจริงว่าความคาดหมายของเจ้ากาคนนำทางมิได้ผิดเพี้ยนเลยคนพวกนั้นเข้าใจว่ากาเจ้าคนนำทางถูกงูจงอางกัดตาย ฉะนั้นเมื่อร่างของมันหายไปและกลับมาปรากฏว่ายังมีชีวิตอยู่อีกครั้งหนึ่งอย่างเดียวที่จะหาเหตุผลได้ก็คือเจ้ากากลายเป็นผีดิบและอย่างผีดิบมันจะต้องเป็นต่อไปอีกครั้งหนึ่งสักสังเกตเห็นคนบนเนินหันหน้าไปซุบซิบอะไรกันต่อจากนั้นก็มีก้อนหินปลิวมาก้อนหนึ่งแล้วก็อีกก้อนหนึ่งพร้อมด้วยเสียงร้องขับไล่อื้ออื้อ

0: โหเจอกันจนได้นะครับสำหรับสีฟ้าร้อยเอกเรืองและทุกคนแต่ยังไม่แน่ใจว่าคนที่สักเห็นอยู่บนเนินนั่นน่ะจะมีฝรั่งหน้าขนกับผู้หญิงหน้าขาวด้วยหรือเปล่า
1: แต่อย่างน้อยๆก็ได้เจอร้อยเอกเรืองเนาะเจอสีฟ้าพอให้ได้ใจชื้นขึ้นนะว่าโอเค
0: ยัง
1: ม
0: ี
1: ช
0: ี
1: วิตอยู่ได้เห็นหน้าเห็นตาใช่ไหม
0: ครบ32ไม่มีอะไรหาย
1: แต่ปัญหาสำคัญก็คือแหมไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นสามีภรรยาชาวเยอรมันเนาะว่าอุ้ยทำไมยังไม่ออกสักทีนะนี่จะจบอยู่แล้ว
0: ช้อยจะเก็บฉากอยู่แล้วยังไม่ออกมาเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างแหละครับเพราะว่าเพิ่งช่วยชีวิตหัวหน้าเผ่าไปหวังว่าจะคุยกันรู้เรื่องมากกว่าเดิมนะครับ
1: แต่หัวหน้าเผ่าก็ตีความไปอีกอย่างหนึ่งซะอีกนะคะก็ต้องรอดูว่าจะมีโอกาสอธิบายให้หัวหน้าเผ่าเนี่ยเข้าใจไหมว่าเฮ้ยจริงๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดไม่ได้ตะเกิ้ลไม่ได้สักนี้เสร็จเลยนะเสือนี่รอตะครุบหัวอยู่เนี่ย
0: แต่ก็อย่างว่านะครับมันคนมันไม่เคยจะว่ามีใครมาช่วยเหลืออะไรลักษณะนี้มันก็ต้องตีความไปแง่ร้ายเป็นธรรมดา
1: อันนะก็เป็น mindset ของขมุไฟใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาก็คิดประมาณนี้แหละยังเปลี่ยน mindset ไม่ได้อาจจะยากนิดนึงตอนต่อไปนะคะก็มาฟังกันต่อค่ะว่าจะมีโอกาสได้พบกับศาสตราจารย์ชาวเยอรมันทั้งสองคนหรือไม่อะไรนะพ่อหน้าขาวใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่
0: พ่อหน้าขนกับแม่หน้าขาว
1: พ่อหน้าขนกับแม่หน้าขาว
0: ยังไงติดตามตอนต่อไปได้นะครับเราอยู่ในบทที่ชื่อว่าประลองฝีมือนะครับติดตามได้ล่องไผ่ผีต้องเหลืองคนสุดท้ายทางห้องสมุดหลังใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
1: ค่ะก็ร่วมฉลองนะคะไปกับ120ปีชาตการของครูมาลัยชูพินิษฐ์ในนามปากกาว่าน้อยอินทนนท์นะคะล่องไพรจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอและแน่นอนค่ะอ่านให้คุณได้ฟังโดยห้องสมุดหลังใหม่นะคะ
0: ครับผมแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรืออยากจะพูดคุยกับเรานะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันมาได้ผ่าน2เพจไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่มีนะครับรัศมีมณีนิล
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภูเก็ตทลายโรงแรมโนมินีต่างชาติไร้ใบอนุญาตเร่งสอบเพิ่ม360บริษัทนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมกรมการปกครองเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านโนมินีรวมถึงการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายการลงพื้นที่พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและทีมการปกครองถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดระเบียบในทุกมิติซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ข้อสรุปว่าต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังการตรวจสอบโรงแรมตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโรงแรม2แห่งที่เข้าตรวจจริงไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายทางเจ้าพนักงานกรมการปกครองจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปในส่วนโรงแรมที่กำลังจะเข้าตรวจเพิ่มเติมทางคณะทำงานมีข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ว่าอาจเป็นธุรกิจที่ใช้ตัวแทนอำพรางเป็นนอมินีโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะเร่งตรวจสอบการขออนุญาตต่างๆอย่างละเอียดสำหรับการตรวจสอบนิติบุคคลเข้าข่ายนอมินีได้มีการขยายผลสืบสวนจาก300กว่าแห่งส่งผลส่งเรื่องให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ตรวจสอบ353แห่งและอยู่ระหว่างรอตรวจสอบอีก38แห่งซึ่งจากการประสานงานตรงกับเลขาธิการ BOI ทำให้ทราบผลสถานะบริษัทต่างชาติได้อย่างรวดเร็วภายใน2ชั่วโมงพบเพียง8บริษัทเท่านั้นที่ได้รับสิทธิพิเศษในส่วน307รายไม่มีสิทธิจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดทันทีแนวทางนี้จะถูกนำไปใช้เป็นโมเดลในการคัดกรองข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่อื่นต่อไปทั้งนี้การดำเนินการต้องบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อไม่ให้จบแค่การเพิกถอนสิทธิ์แต่ต้องขยายผลสืบเส้นทางการเงินค้นหาผู้อยู่เบื้องหลังรวมถึงตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินคนไทยที่มีชื่อถือหุ้นแทนด้วยส่วนการจดทะเบียนสถานประกอบการและโรงแรมจังหวัดเร่งรัดการพิจารณาใบอนุญาตที่ตกค้างกว่า600แห่งโดยสามารถระบายใบอนุญาตสำหรับโรงแรมขนาดเล็กและดำเนินการใบอนุญาตประเภทที่1ถึง4สำเร็จไปแล้วเกือบ100แห่งจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ัสดีค่ะรายการสื่อสารไทยวันนี้จะพาท่านชมไปทำความรู้จักกับนักร้องที่เติบโตมาจากเวทีการประกวดค่ะนอกจากน้ำเสียงที่ทรงพลังของเธอแล้วเธอยังร้องเพลงได้อย่างชัดถ้อยชัดคำและได้อารมณ์ค่ะคุณแก้ววิชญานีเปียกลิ่นไปพูดคุยกับเธอกันนะคะว่าเธอมีวิธีการในการอ่านเขียนถูกพูดชัดอย่างไร
1: แก้ววิชญานีเปียกลิ่นคนสื่อของเราวันนี้เป็นเดอะสตาร์หญิงคนแรกด้วยพลังเสียงและเทคนิคการร้องที่หลากหลายรวมถึงการร้องเพลงได้ต
2: ั้งปุ๊และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
3: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงศ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะเรามาติดตามประเด็นที่เป็นข่าวใหญ่มากๆค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงย่านถนนลาดพร้าวกรุงเทพมหานครที่สร้างความเสียหายอย่างหนักเพราะว่ามีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนะคะหลายคนก็ตั้งคำถามถึงสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้รวมถึงมาตรการเยียวยาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการในคืนวันเกิดเหตุค่ะกรณีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวช่วงใกล้เที่ยงคืนวันที่12-13กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะผู้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนี่ยก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นลูกค้าที่ไปนั่งดื่มกินในคืนวันเกิดเหตุนะคะมีพนักงานของร้านรวมถึงเจ้าของร้านที่เห็นบอกว่ามีอาการสาหัสค่ะจากภาพและคลิปที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่าตอนแรกก็คือมีกลุ่มควันลอยขึ้นสูงอันนี้ที่ฉันเห็นเพราะว่ามีผู้ที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดรอบๆร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยถ่ายคลิปถ่ายทอดสดทาง TikTok ด้วยนะคะมีกลุ่มควันสีเทาๆลอยขึ้นแล้วหลังจากนั้นคือก็มีคลิปมีคนวิ่งกรูออกนอกร้านมีกลุ่มก้อนไฟมหึมาพุ่งออกจากร้านทางประตูติดถนนลาดพร้าวนะคะหลังจากนั้นคือเหตุการณ์มันชุลมุนมากค่ะบางคลิปก็เผยให้เห็นคนที่อยู่ในร้านวิ่งหนีออกมามีเปลวไฟติดตามเสื้อผ้าร่างกายมีคนช่วยดับไฟให้คำถามก็คือว่าทำไมไฟลุกลามเร็วและทำไมมีเปลวไฟพวยพุ่งออกมาจากในร้านน่ากลัวมากหนึ่งในผู้รอดชีวิตเป็นลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการชื่อคุณอุษานะคะได้เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าไปเที่ยวกับเพื่อน5คนค่ะแต่ว่าต้องสูญเสียเพื่อน2คนก็คือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็มีอีก1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่ตัวเองออกมายืนหน้าร้านก็สังเกตเห็นควันลอยมาจากบริเวณหลังคาจึงแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนที่อีกไม่กี่วินาทีต่อมาจะเกิดเปลวไฟกระพริบแล้วก็ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงจนไม่สามารถกลับเข้าไปช่วยเพื่อนที่อยู่ภายในร้านได้คุณอุษาบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองได้กลิ่นผิดปกติภายในร้านแต่ก็ไม่มีสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นแต่อย่างใดค่ะหลังเกิดเหตุทุกคนพยายามทุบกระจกเพื่อเปิดทางหนีแล้วก็ช่วยเหลือผู้ติดอยู่ภายในอาคารแต่เปลวไฟและก็ความร้อนได้ลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะจนไม่สามารถเข้าไปถึงด้านในได้ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าตัวเองก็คือไม่ทราบตำแหน่งของประตูหนีไฟของร้านเลยเนื่องจากที่ผ่านมาใช้เข้าเพียงประตูหลักด้านหน้าเท่านั้นนะคะซึ่งการรักษาความปลอดภัยของร้านที่รอดชีวิตได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับจุดต่างๆภายในร้านว่าภายในร้านไม่มีสปริงเกอร์ที่เมื่อไฟไหม้จะมีน้ำหยดลงมาค่ะแต่มีประตูทางออก4ด้านเราไปฟังเสียงกาดของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะ
5: ประตูทางเข้ากับประตูทางออกแยกกันไหม
6: เข้าทางออกก็มันด้านหน้าเข้าได้2ทาง
7: ออก2ทางเหมือนกันเข้าออกได้2ทาง
5: คือประตู4ทาง2ทางโดยปกติก็จะมีป้ายไฟบอกทางหนีไฟ
6: ใช่ครับ
5: พี่ผมถามนิดนึงปกติที่นี่มีระบบดับเพลิงบ้างไหมครับ
8: มีคร
5: ับ เป็นอะไรครับพี
8: ่เป็นถัง
5: เอาเป็นถังดับเพลิง
9: แต่ไม่ได้มีสปริงเกอร์
5: ไหม
9: ม
5: ีอ
9: ะไรคะ
8: สปริงเกอร์ไม่แน่ใจนี้ก็ไม่เห็น
5: ใช่ไหมครับพี่เล่าให้ฟังอีกนิดนึงต้นเพลิงมาจากตรงไหน
8: ต้นเพลิงมาจากป้าย
10: ตรงเวทีเลย
8: ป้ายด้านหน้าก็คือตอนนี้เวทีแล้วก็

0: ไฟขึ้นเลยพอขึ้นปุ๊บก็พากันเปิดประตูทั้งสองฝั่งนี่ไฟวิ่งเลยหัวเลยเนาะหัวเลย
1: ฝั่งไหนครับซ้ายขวาก
0: ลางเลย
2: ฝั่งเยื้องฝั่งนี้
3: เพราะว่าป้ายอยู่กลางเวทีเลยอย่างนั้นใช่ไหม
0: ป้ายข้างนอก
3: จากข้างนอก
0: ใช่ครับแล้วก็เวทีอยู่ข้างล่างตรงกันเลยตรงกันเลย
1: แป๊บเดียวเลยใช่ไหม
0: ครับใช่แป๊บเดียวเลยผมตัดตาเลยผมเป็นก็กระเด็นออกมา
3: แล้วพอ
0: วิน
3: าท
0: ี
3: น
0: ั้
3: นแล้วยังพี่ทำเป็นยังไงต
0: ่
3: อ
0: ก็เอาคนออกเปิดประตูแล้วรีบคนออกเอาคนออก
4: ทางด้านพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะคะพร้อมกับยอมรับว่าเหตุไฟไหม้ครั้งนี้อาจจะเข้าข่ายประมาทถ้าหากพบว่าทำผิดนะคะก็จะดำเนินการทั้งผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐด้วยได้สั่งให้หน่วยงานพิสูจน์หลักฐานพนักงานสอบสวนเร่งคลี่คลายสาเหตุไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นใช้ไฟเกินกำลังการตกแต่งร้านช่องทางเดินแคบประตูหนีไฟไม่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ยังเตรียมส่งกำลังร่วมบูรณาการตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศด้วยครั้งนี้ไม่ใช่อุทาหรณ์นะคะแต่เป็นปัญหาซ้ำซากสั่งเร่งตรวจสอบผู้ประกอบการที่เห็นแก่ได้ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยค่ะพลตำรวจเอกกิติรัตน์ระบุบอกว่าได้สั่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนของกองบังคับการตำรวจนครบาล2แล้วก็ที่สน.พหลโยธินพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานหรือพท.สำนักงานเขตแล้วก็แพทย์นิติเวชนะคะโดยจะแบ่งแนวทางสอบสวนเป็นหลายกลุ่มค่ะก็ได้แก่เจ้าของกิจการหุ้นส่วนผู้จัดการพนักงานลูกจ้างพ่อครัวแม่ครัวและช่างผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งและต่อเติมอาคารเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นค่ะจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นนะคะพบว่าด้านหน้าร้านซึ่งติดกับถนนลาดพร้าวมีประตูเข้าออก2บานภายในเป็นอาคารชั้นเดียวส่วนด้านหลังก็มีประตูอีก2จุดโดยประตูบริเวณห้องน้ำหญิงพบว่ามีโต๊ะวางจำหน่ายท็อฟฟี่ตั้งขวางอยู่เบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่ในบริเวณห้องน้ำชายและหญิงค่ะสันนิษฐานว่าเมื่อเกิดเหตุผู้ที่อยู่ภายในไม่ทราบทิศทางจะหลบหนีจึงวิ่งเข้าไปในบริเวณห้องน้ำเพื่อหาทางออกหรือหาน้ำสำหรับประตูด้านหลังของร้านมีทั้งลูกบิดและกลอนแต่จะมีการล็อกไว้หรือไม่อยู่ระหว่างตรวจสอบซึ่งล่าสุดเมื่อ14กรกฎาคมเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตั้งโต๊ะลูกอมบริเวณประตูด้านหลังก็ได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันบอกว่าประตูด้านหลังที่ติดกับห้องน้ำเนี่ยไม่ได้ล็อกจะสังเกตว่าก็ยังมีลูกค้าที่วิ่งหนีไฟออกไปนอกร้านได้นะคะซึ่งถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการล็อกประตูหรือปิดประตูทำให้ไม่สามารถใช้งานได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำโดยประมาทค่ะและต้องตรวจสอบอีกหลายจุดทั้งจุดเชื่อมบริเวณบานน้ำด้านหลังห้องครัวซึ่งมีป้ายระบุว่าเป็นทางออกหรือ exit แต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบกลับพบว่าลูกบิดหรือมือจับประตูหายไปประตูเป็นแบบบานเลื่อนและบริเวณทางเดินมีทั้งชั้นวางของและล็อกเกอร์ตั้งกีดขวางอยู่ทำให้ทางเดินนั้นคับแคบสามารถเดินได้เพียงครั้งละ1คนเป็นปัจจัยที่ทำให้การอพยพทำได้ยากหรือเป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วหรือไม่นะคะอีกจุดหนึ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือบริเวณเหนือเวทีดนตรีค่ะพบว่ามีการนำวัสดุตกแต่งจำนวนมากถ้าหากว่ามีการใช้วัสดุไวไฟเพื่อตกแต่งหรือเพื่อซับเสียงก็อาจจะสะท้อนถึงการดำเนินการที่ขาดความระมัดระวังทั้งหมดต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานนะคะข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของคดีคือการพิจารณาว่าเข้าข่ายกระทำโดยประมาทหรือไม่ตรวจสอบทั้งเพดานทางเดินคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบคัทเอาท์ระบบตัดไฟพร้อมตรวจสอบว่าอาคารมีอายุประมาณ53ปีมีการต่อเติมดัดแปลงอะไรบ้างรวมถึงประสานงานกับสำนักงานเขตตรวจสอบประวัติการขออนุญาตก่อสร้างและการต่อเติมในแต่ละช่วงเนื่องจากอาคารมีการเปลี่ยนผู้ประกอบการหลายครั้งค่ะซึ่งพลตำรวจเอกกิติรัตน์กล่าวว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรใช้คำว่าอุทาหรณ์อีกต่อไปเพราะว่าเกิดเหตุซ้ำซากผู้ประกอบการทุกแห่งต้องตระหนักถึงความปลอดภัยโดยเฉพาะการเตรียมเส้นทางอพยพการชี้แจงทางหนีไฟและการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นและยังย้ำนะคะว่าขณะนี้ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานเรื่องความประมาทเป็นแนวทางหลักในการสอบสวนค่ะพร้อมยอมรับว่าเหตุลักษณะนี้เกิดซ้ำ

0: แม้ตำรวจจะร่วมตรวจมาตรฐานสถานบริการมาโดยตลอดและได้กำชับให้มีมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินค่ะแต่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้วยไม่ใช่รอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเพียงอย่างเดียวนะคะสำหรับระบบป้องกันอัคคีภัยของร้านได้มาตรฐานหรือไม่พลตำรวจเอกกิติรัตน์ระบุว่าเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบค่ะซึ่งจากภาพเปลวไฟพุ่งออกจากอาคารเนี่ยนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าตามหลักธรรมชาติเมื่อไฟเผาไหม้จนออกซิเจนภายในอาคารนั้นหมดหากมีการเปิดประตูด้านหลังหรือด้านหน้าไฟก็จะพุ่งออกมาหาอากาศตามที่ปรากฏในคลิปเลยแต่ยังต้องตรวจสอบว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นจริงหรือไม่มีถังแก๊สจำนวนเท่าใดขนาดเท่าใดและมีถังใดระเบิดก็ต้องสอบสวนกันอย่างละเอียดทุกมิติเลยทีเดียวนะคะสำหรับกรณีที่นักดนตรีของร้านนี้ก็คือวงทศกัณฐ์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าภายในร้านมีปัญหาไฟตกอยู่เป็นประจำและอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังหรือระบบคัทเอาท์ไม่สามารถตัดกระแสไฟได้เรื่องนี้ก็ได้สั่งการให้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบด้วยมาดูในด้านของการตรวจสอบโครงสร้างอาคารหลังเกิดเหตุไฟไหม้กันบ้างนะคะศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะได้เข้าตรวจสอบภายในอาคารของโรงเบียร์ณลาดพร้าวหลังเกิดเหตุไฟไหม้นะคะเพื่อดูว่าการก่อสร้างอาคารเป็นไปตามมาตรฐานหรือว่ามีจุดบกพร่องในการก่อสร้างหรือไม่นำไปวิเคราะห์สาเหตุค่ะจากการประเมินเบื้องต้นค่ะศาสตราจารย์อมรบอกว่าประเด็นสาเหตุที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วตั้งข้อสันนิษฐานจากกายภาพของอาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารปิดมีอากาศถ่ายเทน้อยเพดานค่อนข้างต่ำรวมถึงการใช้วัสดุตกแต่งภายในอาคารซึ่งเป็นวัสดุประเภทโฟมที่ไม่ได้เคลือบสารหน่วงไฟเมื่อเกิดไฟไหม้จะกลายเป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วรวมถึงสภาพอากาศปิดทำให้เกิดควันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะคะเพราะว่าสำลักควันซึ่งลักษณะจะใกล้เคียงกับเหตุไฟไหม้ที่ซานติก้าผับแล้วก็ที่เมาน์เทนบีในชลบุรีค่ะประเด็นที่มีกลุ่มไฟขนาดใหญ่พุ่งออกจากประตูในช่วงเกิดเหตุว่าเป็นปรากฏการณ์ flash over หรือภาวะที่ความร้อนสะสมในห้องปิดจนถึงจุดที่วัสดุภายในติดไฟพร้อมกันและยังเป็นสัญญาณที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ backdraft หรือการระเบิดย้อนกลับของไฟรวมถึงความดันอากาศภายในอาคารซึ่งทั้งหมดอาจจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 3-4 นาทีเท่านั้นค่ะส่งผลให้ผู้ประสบเหตุเสียชีวิตจากการสูดดมก๊าซพิษเช่นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจนไซยาไนด์ส่วนกรณีที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลบอกว่าช่วงเกิดเหตุระบบสปริงเกอร์ไม่ทำงานนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างบอกว่าระบบสปริงเกอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญค่ะในการชะลอการลุกลามของไฟเพราะว่าช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารและเพิ่มเวลาให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยแต่จากข้อมูลที่ได้รับรายงานนะคะว่าไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแม้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุภายใน5นาทีก็ตามแต่ขณะนั้นเนี่ยไฟเข้าสู่ระยะ flash over แล้วจึงทำให้เกิดความสูญเสียจำนวนมากค่ะศาสตราจารย์อมรระบุว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าไทยบกพร่องในข้อกฎหมายหรือหลักวิศวกรรมนะคะเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้สถานบริการโดยเฉพาะอาคารที่มีขนาดเกิน500ตารางเมตรเนี่ยต้องติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานแต่ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายค่ะโดยเฉพาะการตรวจสอบสถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่กลับเปิดให้บริการในลักษณะสถานบันเทิงซึ่งควรมีการสุ่มตรวจในช่วงเวลากลางคืนไม่ใช่เฉพาะเวลาราชการเพื่อกำกับดูแลให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริงของสถานประกอบการด้วยอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์นะคะจากศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะประเด็นเรื่องประตูหนีไฟของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะที่ระบุว่ามีถึง4ประตูทั้งด้านหน้าติดกับถนนลาดพร้าว2ประตูและด้านหลังอีก2ประตูแต่ว่าจากภาพข่าวที่เราเห็นก็คือมันแคบมากและประตูด้านหลังที่บอกว่าเป็นประตูหนีไฟตามหลักเนี่ยจะต้องเป็นการออกแบบเพื่อหนีไฟคือเปิดจากข้างในออกมาได้เพื่อการอพยพคนออกจากข้างในอาคารแต่ว่าคนด้านนอกจะไม่สามารถเปิดเข้าไปในอาคารได้นี่คือหลักของประตูหนีไฟนะคะแต่ว่าร้านนี้คุณผู้ฟังคงจะเห็นเหมือนดิฉันเนาะว่า ประตูที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นประตูไม้แคบๆเล็กๆแล้วก็เป็นประตูลูกบิดไม่ใช่ลักษณะของประตูหนีไฟตามมาตรฐานค่ะตามที่มีข่าวก็คือล็อกไว้และเพื่อนของผู้ประสบเหตุที่เสียชีวิตนะคะพอเขาหนีออกจากนอกอาคารได้นะคะเขาก็เลยวิ่งอ้อมไปด้านหลังตามข่าวที่เขาให้สัมภาษณ์นะคะว่ากาดของร้านเนี่ยไม่ยอมให้เปิดประตูด้านหลังเข้าไปบอกว่าต้องจ่ายเงินก่อนคือประตูด้านหลังเนี่ยตามข่าวบอกว่าที่ปิดไว้คือป้องกันลูกค้าใช้หลบเลี่ยงออกจากร้านแล้วไม่จ่ายเงินซึ่งประเด็นนี้ค่ะมีลูกค้าของร้านมั้งคะที่เข้าไปโพสต์ในเพจหนึ่งชื่อคุณเพชรีนะคะเข้าไปโพสต์ในเพจหนึ่งคุณเพชรีบอกว่ามีทางเข้าออกทางเดียวเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่ากลัวมากแล้วก็ผู้ที่เข้าไปตอบคอมเมนต์นี้คือเจ้าของโรงเบียร์ณลาดพร้าวเจ้าของโรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้าไปตอบบอกว่าทางเข้าออกมี4ทางครับแต่จะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทีมงานกาดและน้องๆในร้านสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับก็เลยมีคนไปคอมเมนต์โพสต์นี้นะคะบอกว่าแก้ไขได้แบบไหนถึงเสียชีวิตมากขนาดนี้ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลนะคะพบว่าร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2567ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทมีสถานะยังดำเนินกิจการสำนักงานใหญ่ของเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่159ถนนรัตนเขตอำเภอในเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรนะคะส่วนสถานประกอบการก็คือตั้งอยู่กรุงเทพจดทะเบียนเป็นสาขา1ตั้งอยู่เลขที่7/15ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพลักษณะธุรกิจระบุเป็นการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหารประเภท56101ผู้ถือหุ้นนะคะพบว่าชื่อนายสุวิชาสลายบาทถือหุ้น 95% และนางบังออนสไลบาทถือหุ้น 5% กรรมการบริษัทมีเพียง2คนก็คือคุณสุวิชาและคุณบังออนโดยคุณสุวิชาเนี่ยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะพบว่านายสุวิชาสไลบาทและนางบังออนสไลบาทเนี่ยยังเป็นเจ้าของร้านอาหารกึ่งผับที่ชื่อซาเล้งในจังหวัดยะโสธรร้านนี้ก็เคยเกิดไฟไหม้เมื่อวันที่24ธันวาคม2562นะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุไฟไหม้ช่วงกลางวันจึงไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็คือข้อมูลประวัติของเจ้าของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะจากข้อมูลการจดทะเบียนนี้ทำให้ตั้งข้อสังเกตว่าโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยมีความผิดเหตุเพราะว่าประกอบกิจการผิดประเภทไม่ใช่ร้านอาหารแต่เข้าข่ายเป็นสถานบริการเพราะว่ามีดนตรีสุราแล้วก็มีเต้นซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสำนักการสอบสวนและนิติการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ผิดประเภทนี้ว่าจะมีความผิดตามกฎหมายอย่างไรไปฟังเสียงของร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดค่ะผู้อำนวยการสำนักการตรวจสอบและนิติการกระทรวงมหาดไทยค่ะ
1: สรุปใบอนุญาตร้านมีไม่มียังไงคะ
2: ครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับไม่พบใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามกฎหมายผู้โดยสารบริการแต่อย่างใดครับ
1: ค่ะมีความผิดยังไงไหมคะ
2: ก็เป็นการถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องดูข้อมูลอื่นๆประกอบนะว่ายังไม่บอกว่าผิดประการใดแต่ว่าต้องดูนะว่าในการประกอบกิจการของเขาเนี่ยเนาะถ้ามีการแสดงดนตรีนะแล้วก็ปล่อยให้มีการเต้นนะหรือยินยอมมีการเต้นนะครับก็จะเข้าข่ายเป็นสถานบริการตามมาตรา3วงเล็บ4วงเล็บ5ฝ่ายนะก็จะมีความผิดฐานตั้งสถานบริการโดยไม่รับอนุญาต
1: ไม่มีใบอนุญาตอะไรคะ
2: ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการครับ
1: ค่ะเป็นประเภทอะไรที่ไม่มี
2: ก็คือตามพันธุ์สถานบริการเนี่ยมีอยู่หลายประเภทนะแต่การประกอบธุรกิจของเขาเนี่ยนะเท่าที่ดูในสื่อต่างๆเนี่ยก็จะเข้าข่ายเป็นมาตรา3วงเล็บ4นะคือจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็มีการเซ็นดนตรีนะรวมถึงมีการเต้นหรือว่าปล่อยมีการเต้นนะครับก
1: ็
2: เข้ามาก่อน
1: ขั้นตอนเดี๋ยวต้องทำยังไงกันต่อไหมคะ
2: ก็เป็นเรื่องของการสอบสวนที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยจริงแล้วมีการสั่งการเน้นย้ำกำชับมาอย่างต่อเนื่องนะฮะทางท่านนันทีก็ว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ดีท่านประกระทรวงก็ดีท่านทิพดีกันฟองก็ดีนะฮะก็เน้นย้ำกันตลอดเรื่องการจัดระเบียบสังคมในพวกเราซีเรียสเรื่องนี้มากนะครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยนะพนักงานเจ้าที่ซึ่งรับชอบใบอนุญาตนะเป็นท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับแต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยเป็นอำนาจของท่านผู้ว่าการจังหวัดครับ
0: แล้วความคืบหน้าการติดตามคดีเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวครั้งนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างข้อมูลณวันที่14กรกฎาคม2569นะคะก็คือพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้ไปเป็นผู้นำการประชุมที่สน.พหลโยธินมีรายละเอียดความคืบหน้าทางคดีดังนี้ค่ะ
3: ก็เรากำหนดประเด็นการสอบสวนเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอดูพยานหลักฐานในภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับแล้วถึงจะมาสรุปอีกทีนึงนะครับว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดนะครับในส่วนของการประมาทหรือที่เกี่ยวข้องกับทางพรบควบคุมอาคารต่างๆอะไรเนี่ยครับเราขอดูคำให้การขอดูผลการตรวจสอบแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนครับเราสอบสวนเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ว่าอาคารเนี้ยก่อสร้างเมื่อไหร่นะครับใครเป็นผู้ก่อสร้างนะครับแล้วรูปแบบของการก่อสร้างต่างๆนะได้มีการดัดแปลงตกเติมต่อเติมอะไรไหมนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารวมถึงการเปลี่ยนมือของอาคารตรงนี้ด้วยนะครับแล้วสภาพก่อนเกิดเหตุอาคารเป็นอย่างไรนะครับภายในภายนอกเป็นยังไงนะครับเราเอามาพิจารณาหมดนะครับรวมถึงเวลาที่มีการตรวจเพื่อขออนุญาตเนี่ยนะครับมีการตรวจตามหลักเกณฑ์อย่างไรแล้วสภาพหลังเกิดเหตุที่ทางไปตรวจเนี่ยมันเป็นยังเป็นอย่างนั้นไหมนะครับเพราะอันนี้มันก็จะเชื่อมโยงกับการแสดงให้เห็นถึงว่าผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้ใช้ความระมัดระวังหรือว่าทำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือเปล่านะครับถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันส่งผลให้เกิดกรณีที่มันมีเหตุขึ้นมานะครับมีการซักซ้อมไหมครับกรณีที่เกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุให้ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถจะใช้ประตูหนีไฟได้สมมตินะครับก็มันก็จะต้องดูว่ามันก็ไปเข้าความผิดเข้าข่ายฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายให้เกิดบาดเจ็บสาหัสอะไรเงี้ยครับก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงต่างๆที่สอบสวนได้ครับอ๋อเจ้าหน้าที่เราก็ต้องสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วครับว่าตอนที่ท่านมาตรวจสอบเนี่ยท่านรู้สึกว่าอันเนี้ยตรวจสอบหลังสุดเมื่อประมาณเดือนเมษา69นะครับก็มีรูปแบบของการตรวจสอบเราต้องเรียกเอกสารการตรวจสอบนั้นมาสอบพร้อมกับคนที่ไปตรวจสอบอยู่แล้วครับ
0: ก็คงต้องรอผลการสอบสวนแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะอย่างที่บอกไปว่าคดีนี้ไม่ควรจะเป็นอุทาหรณ์แต่ควรจะต้องรับผิดชอบให้ถึงที่สุดแล้วการชดเชยเยียวยาผู้เสียหายล่ะควรจะได้รับการชดเชยเยียวยาตามสิทธิตามกฎหมายอย่างไรนะคะทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะได้แจ้งเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายที่ผู้เสียหายต้องได้รับกรณีไฟไหม้สถานบันเทิงนะคะนายธนัทธรรมมิสกุลหัวหน้าฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะได้แจ้งเกี่ยวกับสิทธิสำหรับผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ว่ามีสิทธิตามกฎหมายในการเรียกร้องค่าเสียหายและการเยียวยาอย่างเต็มที่ทั้งในทางแพ่งอาญาและสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยแบ่งออกเป็นสิทธิ์และช่องทางการเรียกร้องนะคะก็คือ 1. ค่าเสียหายทางแพ่งที่สามารถเรียกร้องได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของสถานประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจในฐานะคดีผู้บริโภคหรือละเมิดโดยเรียกร้องค่าเสียหายได้ดังนี้นะคะกรณีบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดทั้งในอดีตและอนาคตที่อาจจะต้องรักษาต่อเนื่องค่าขาดประโยชน์หรือขาดรายได้ระหว่างรักษาตัวค่าทนทุกข์ทรมานจากบาดแผลและค่าชดเชยหากเกิดความพิการหรือสูญเสียอวัยวะค่ะอันนี้ก็คือเรียกร้องจากผู้ประกอบการเจ้าของร้านได้เลยนะคะกรณีเสียชีวิตเรียกร้องค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดงานศพค่าขาดไร้อุปการะสำหรับบิดามารดาสามีภรรยาหรือว่าบุตรที่ผู้ตายเลี้ยงดูตามกฎหมายค่ะส่วนทรัพย์สินเสียหายนะคะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยราคาทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายในที่เกิดเหตุอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือรถยนต์ที่จอดไว้แล้วไฟลามไปถึงอันนี้ก็คือการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งนะคะส่วนสิทธิจากกองทุนและสวัสดิการภาครัฐเรียกร้องอะไรได้บ้างก็คือเงินเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรุงเทพมหานครค่ะต้องไปแจ้งที่สำนักงานเขตจตุจักรและกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีเงินทุนสำรองจ่ายเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตตามระเบียบราชการค่ะรวมถึงเรียกร้องได้จากกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม ซึ่งหากมีการฟ้องร้องดำเนินคดีผู้ประสบเหตุสามารถขอรับความช่วยเหลือด้านเงินค่าทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีได้ค่ะเรียกร้องได้จากสิทธิประกันสังคมค่ะถ้าหากว่าผู้ประสบเหตุเป็นผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมแต่กรณีเป็นพนักงานหรือว่านักดนตรีของร้านเนี่ยถือเป็นการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานจะได้รับสิทธิ์จากกองทุนเงินทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลค่าทำศพเงินทดแทนกรณีหยุดงานหรือทุพพลภาพหรือพิการนั่นเองนะคะกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมหรือเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตและบำเหน็จชราภาพให้แก่ทายาทค่ะอีกสิทธิหนึ่งที่ต้องได้รับนะคะนั่นก็คือสิทธิจากประกันภัยของสถานบันเทิงนั้นๆตามกฎหมายสถานบริการหรือร้านอาหารขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกค้าผู้ประสบเหตุมีสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทประกันภัยของทางร้านเนี่ยจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทันทีโดยไม่ต้องรอผลคดีสิ้นสุดนะคะแต่ว่าก็ต้องมีขั้นตอนสำคัญที่ผู้ประสบเหตุหรือญาติเนี่ยควรจะทำทันทีค่ะได้แก่อะไรบ้างเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายนะคะ 1. เก็บหลักฐานทางการแพทย์ขอใบรับรองแพทย์ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและประวัติการรักษาไว้ทั้งหมดค่ะ 2. ลงทะเบียนเป็นผู้ประสบภัยค่ะสามารถเดินทางไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วก็แจ้งข้อมูลความเสียหายได้ที่สน.พหลโยธินหรือว่าจุดประสานงานช่วยเหลือที่ทางสำนักงานเขตจัดตั้งขึ้นชั่วคราวในครั้งนี้ก็คือที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐค่ะหรือถ้าหากมีปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการชดเชยเยียวยาเนี่ยก็สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้เช่นกันนะคะก็คือรวมกลุ่มเพื่อฟ้องคดีปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้ช่องทางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะในการยื่นฟ้องแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญามาตรา 44/1 เพื่อความรวดเร็วและลดภาระในการพิสูจน์หลักฐานของผู้บริโภคค่ะถ้าหากคุณมีญาติหรือว่าคนรู้จักที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวครั้งนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าการรวมตัวฟ้องแบบกลุ่มได้นะคะที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหรือว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะตรงนี้ก็มีการระบุถึงการชดเชยเยียวยากับผู้เสียหายไว้เช่นเดียวกันนะคะนายไตรยฤทธิ์เตมะหิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมค่ะได้เปิดเผยว่าติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุซึ่งหากผลการสอบสวนเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เกิดจากการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่นเช่นความประมาทของผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้เสียหายแล้วก็ทายาทผู้เสียชีวิตสามารถขอรับการเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดยกรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 300,000 บาทซึ่งเป็นอัตราใหม่ที่ปรับเพิ่มจากเดิม 200,000 บาทนะคะและจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายเพื่อเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเมื่อพนักงานสอบสวนยืนยันผลการสอบสวนแล้วก็สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ครบถ้วนนะคะทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมจะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้โดยเร็วค่ะอันนี้สำหรับกรณีเสียชีวิตนะคะจะได้รับรายละ 300,000 บาทเพราะว่าเป็นการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่นส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมายก็ได้แก่ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาทรวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพคำนวณตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพื้นที่และจำนวนวันที่ไม่สามารถทำงานได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอีกด้วยวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทนะคะแต่ทั้งนี้จำนวนเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นกรณีไปค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีการช่วยเหลือจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ไปตั้งจุดให้บริการที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรายละ 5,000 บาทด้วยนะคะนอกจากนี้ดำเนินการมอบโลงศพให้นำรถไปช่วยส่งร่างผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วยอันนี้ก็อนุโมทนากับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งด้วยนะคะในเรื่องของการประกันภัยล่ะเป็นยังไง เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากคปภ.นะคะบอกว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยทำประกันภัยในนามบุคคลธรรมดาเร่งช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาภายใน3วันนะคะนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะบอกว่าคปภ.ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้เสียชีวิตณสำนักงานคปภ.ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพเพื่อเป็นศูนย์กลางรับเรื่องและตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยรวมถึงให้คำปรึกษาด้วยส่วนนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะคะรองเลขาธิการคปภ.ค่ะบอกว่าในเรื่องของการเยียวยาและการช่วยเหลือผู้เสียหายและผู้บาดเจ็บรวมถึงผู้เสียชีวิตตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะคะพบว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยมีการจดทะเบียนประกันภัยในนามบุคคลและมีการทำประกันภัยอัคคีภัยป้องกันและคุ้มครองทรัพย์สินซึ่งการตั้งข้อสังเกตส่วนใหญ่แล้วสถานประกอบการลักษณะนี้แบบนี้จะจดเป็นชื่อบริษัทแต่เมื่อตอนเกิดเหตุค่ะทีมงานคปภ.ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ไม่พบรายชื่อบริษัทว่ามีการจดทะเบียนทำประกันคุ้มครองในนามของธุรกิจจากการตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัยเบื้องต้นพบว่าโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยได้จัดทำประกันอัคคีภัยกับบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่12001-108-2601-89414โดยมีระยะเวลาความคุ้มครอง18มีนาคม2569ถึง18มีนาคม2570รวมทุนประกันภัยทั้งสิ้น40ล้านบาทครอบคลุมความคุ้มครองก็คือสิ่งปลูกสร้างส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคารเฟอร์นิเจอร์สิ่งตกแต่งติดตั้งถาวรเครื่องใช้ไฟฟ้าและสต็อกสินค้าโดยอยู่ระหว่างสำรวจและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้นอกจากนี้นะคะคปภ.ได้ประสานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทประกันภัยที่รับทำประกันภัยไว้เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้จัดทำประกันภัยประเภทอื่นอย่างเช่นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือ PA ประกันสุขภาพหรือประกันภัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เพื่อให้ผู้ประสบภัยและก็ทายาทผู้เสียชีวิตได้รับสิทธิประโยชน์ด้านประกันอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขและความคุ้มครองที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ค่ะไปฟังเสียงของคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการคปภ.ค่ะ
4: ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราตรวจไม่พบการมีประกันในชื่อนิติบุคคลในเบื้องต้นนะครับเราก็เลยไปตรวจสอบว่าตึกเนี้ยนะครับใครเป็นเจ้าของแล้วก็ตรวจสอบในนามบุคคลณวันนี้เราพบณเวลานี้ดีกว่าเราพบการประกันอัคคีภัยของร้านนะครับแต่ยังไม่พบการประกันความรับผิดในส่วนของ
5: มันจะมีผลอะไรไหมคะ
4: ผมเรียนงี้ถ้าเขามีประกันความรับผิดนะครับประกันจะเข้ามาเยียวยาก่อนได้นะครับเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยยังต้องมีความรับผิดฐานละเมิดอยู่แล้วนะต้องชดใช้ให้ทุกคนนะแต่ถ้ามีประกันความรับผิดเราก็จะให้บริษัทมาเยียวยาอย่างไรก็ตามนะครับถ้าร้านไม่มีประกันความเสียหายครั้งนี้ก็เป็นความเสียหายที่รุนแรงอยู่ดีนะครับเพราะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับสิ่งที่เราต้องการอีกอย่างหนึ่งก็คือการพิสูจน์อัตลักษณ์และก็ข้อมูลของผู้เสียหายทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับเลข13หลักนั้นเราสามารถรันในระบบของIBS ของคปภ.ได้และจะบอกได้ว่าคนเหล่านั้นมีประกันไหมนะครับถ้ามีการประกันภัยเราจะเร่งรัดให้จ่ายไวที่สุดนะครับหลักการเป็นแบบนี้ครับวันนี้ท่านเลขาธิการสั่งตั้งศูนย์นะครับเฉพาะสำหรับสถานการณ์นี้นะครับเปิดรับสายของทุกคนที่คิดว่าญาติตัวเองนะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วมีเลขบัตรประชาชนได้รับบาดเจ็บได้รับการเสียชีวิตนะครับประสานกับศูนย์หลักแล้วก็ประสานกับคปภ.เพื่อตรวจสอบการมีประกันภัยครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นถ้ามีการซื้อประกันความรับผิดไว้นะครับการช่วยเหลือเยียวยานอกจากภาครัฐซึ่งเป็นปภ.เป็นกระทรวงยุติธรรมแล้วเนี่ยนะครับประกันภัยจะได้มีส่วนเข้าไปเยียวยาให้เร็วขึ้นขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับทุกคนที่อาจจะเป็นหุ้นส่วนของร้านนี้ถ้าทราบว่ามีประกันที่ไหนกรุณาติดต่อสำนักงานคปภ.ด้วยครับสายด่วน1186เลยครับเร็วที่สุดครับ
0: ในส่วนของการช่วยเหลือคุ้มครองผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะคปภ.บอกว่าได้ประสานไปยังต้นสังกัดบริษัทประกันภัยที่ทำในนามบุคคลให้มีการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายใน3วันและจะเป็นผู้แจ้งสิทธิ์ให้กับญาติผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าท่านใดมีกรมธรรม์หรือมีความคุ้มครองใดบ้างที่สามารถรับเงินเยียวยาได้ เพราะฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ญาติผู้เสียชีวิตจากกรณีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยเข้าไปติดต่อที่คปภ.นะคะเพื่อขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์แล้วก็สิทธิ์ที่พึงจะได้รับการรับผิดชอบช่วยเหลือค่ะส่วนการจดทะเบียนเอาประกันภัยในนามนิติบุคคลกับในนามบริษัทเรื่องของผลประโยชน์ไม่มีความต่างกันมากนะคะสำคัญที่สุดก็คือจะต้องเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคุณอดิศรรองเลขาธิการคปภ.บอกว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเวลาค่ะจึงขอให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงสถานประกอบการต่างๆตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประกันอัคคีภัยประกันทรัพย์สินประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักหรือประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงช่วยบรรเทาความสูญเสียลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะอย่าลืมค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องการขอรับการชดเชยเยียวยาด้านการประกันภัยเนี่ยโทรไปได้ที่คปภ.นะคะสายด่วน1186รวมถึงทาง LINE ในชื่อ account นะคะ @oicconnect คปภ.รอบรู้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งที่จะจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับผู้เสียหายจากเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ก็คือทนายความของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะได้เข้าให้ปากคำตำรวจยืนยันพร้อมเยียวยาผู้เสียหายจ่ายค่าชาปนกิจเบื้องต้นรายละ 10,000 บาทนะคะเมื่อ 14 นาฬิกาของวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ค่ะนายนิธิรุตเจติยาธีรนันทนายความของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวได้เข้าไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อนำเอกสารแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจการของร้านรวมถึงเอกสารการจดทะเบียนสัญญาเช่าเอกสารต่างๆมอบให้กับพนักงานสอบสวนพร้อมเข้าให้ปากคำเบื้องต้นนะคะนายนิธิรุตเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากทางร้านให้เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรณีมีญาติผู้เสียชีวิตรายหนึ่งซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นไปแล้ว 1,200 บาทค่ะสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวบอกว่ามีความพร้อมจะชดใช้เยียวยาทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในส่วนของผู้เสียชีวิตได้เตรียมเงินค่าชาปนกิจและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 10,000 บาทซึ่งขณะนี้นะคะเตรียมเงินไว้เพียงพอสำหรับผู้เสียชีวิต30คนและญาติผู้เสียชีวิตติดต่อรับเงินได้ที่สน.พหลโยธินนะคะเงินดังกล่าวเนี่ยเป็นเงินสำรองของทางร้านซึ่งเกิดจากการตัดสินใจร่วมกันของครอบครัวเจ้าของร้านและผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 4-5 คนแม้ทุกคนจะมีความกังวลเรื่องการถูกดำเนินคดีแต่ก็มีความเห็นตรงกันว่าจะเร่งดำเนินการเยียวยาผู้เสียหายเป็นอันดับแรกค่ะโดยจะจ่ายตามศักยภาพและงบประมาณที่ร้านสามารถทำได้ส่วนผู้บาดเจ็บนะคะยังต้องรอหารือรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ก็ยืนยันว่ามีเจตนาจะเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บทนายความร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวบอกว่าในส่วนของการประกันภัยของร้านเชื่อว่ากรมธรรม์ประกันภัยของร้านมีแนวโน้มที่จะสามารถครอบคลุมการชดใช้เยียวยาผู้เสียหายทั้งหมดแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุตัวเลขได้เนื่องจากต้องรอให้บริษัทประกันภัยประเมินความเสียหายหน้างานก่อนโดยก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกับบริษัทประกันภัยและส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วหากได้รับค่าสินไหมเมื่อใดนะคะทางร้านจะเร่งนำเงินชดเชยมาเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวทันทีไม่ต้องรอเป็นเวลานานค่ะพร้อมยืนยันนะคะความคืบหน้าของเจ้าของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวบอกว่าขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลโดยอาการยังอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะแพทย์ประเมินอาการอยู่ในระดับ 50-50 และยังไม่สามารถให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนได้เนื่องจากหมดสติไปตั้งแต่เกิดเหตุและยังไม่ทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะซึ่งหากอาการดีขึ้นก็สามารถเข้าไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนภายหลังค่ะส่วนประเด็นหุ้นส่วนของร้านขณะนี้ยังไม่มีการตรวจสอบเอกสารหรือข้อเท็จจริงอย่างละเอียดจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าหุ้นส่วนเป็นเครือญาติของเจ้าของร้านหรือไม่เรื่องการจดทะเบียนร้านนะคะทนายความบอกว่าเท่าที่ทราบร้านจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่สามารถเปิดการแสดงดนตรีสดได้แต่รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการเปิดปิดร้านหรือเวลาปิดให้บริการในแต่ละวันเนี่ยยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้เนื่องจากยังไม่ได้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดนะคะนายนิธิรุตทนายความของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวยืนยันว่าระยะต่อไป ถ้าพิจารณาเรื่องสิทธิการเยียวยาจากประกันภัยและสิทธิประโยชน์จากผู้ประกันตนมาตรา33ของประกันสังคมซึ่งจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าพนักงานของร้านทุกคนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนและได้รับสิทธิตามกฎหมายหรือไม่ยืนยันว่าหลังเกิดเหตุตนเองก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนแต่พยายามรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อนำส่งให้พนักงานสอบสวนนะคะตอนนี้ผู้เกี่ยวข้องกับร้านทุกคนก็อยู่ในสภาพจิตใจที่ย่ำแย่แล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากค่ะหากมีความพร้อมทางร้านก็จะออกมาขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียหายและสังคมด้วยตนเองนะคะนี่ก็คือรายละเอียดและความคืบหน้าจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะก็จดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ว่าลักษณะการให้บริการในร้านมีดนตรีมีเต้นรำมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดูแล้วลักษณะจะเข้าข่ายเป็นสถานบันเทิงซะมากกว่านะคะซึ่งการจดทะเบียนทางด้านธุรกิจแล้วก็การใช้อาคารเนี่ยต้องใช้ให้ถูกประเภทเพราะมันจะมีการกำหนดเกี่ยวกับลักษณะของอาคารเพื่อความปลอดภัยด้วยถ้าเป็นร้านอาหารสถานบันเทิงถือว่าเป็นอาคารสาธารณะนะคะห้างสรรพสินค้าก็เป็นอาคารสาธารณะก็เพราะว่ามีผู้คนจำนวนมากเข้าไปใช้บริการอยู่ในอาคารนั้นๆเพราะฉะนั้นจะแตกต่างจากบ้านพักอาศัยที่มีคนไม่กี่คนอย่างร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยจากที่ติดตามข่าวร้านขนาดไม่ใหญ่มากแต่ตั้งวางโต๊ะจำนวนมากเพื่อให้รับลูกค้าได้มากๆมีคนเข้าไปใช้บริการก่อนเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยเกือบ200คนน่ะคิดดูเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันต่อไปค่ะทางรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคไทย PBS Podcast ก็ต้องแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตทุกคนแล้วก็ขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีอาการดีขึ้นนะคะเหตุการณ์นี้ไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอีกแต่ก็อย่างที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกไปค่ะว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรจะเป็นอุทาหรณ์แล้วมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วมันควรจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเคร่งครัดและไม่ควรจะผ่อนปรนอีกต่อไปการที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชัชชาติบอกว่ายกระดับขอให้สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสถานประกอบการสถานบันเทิงร้านอาหารภายในเขตของตัวเองเพื่อป้องกันอันนี้ก็ถือว่าดีสถานบันเทิงในหลายจังหวัดต่างจังหวัดก็รู้สึกว่าจะตื่นตัวแต่ดิฉันก็ไม่อยากให้ตื่นตัวเฉพาะช่วงที่มีข่าวอยากจะให้บังคับใช้กฎหมายให้ถึงที่สุดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีหน้าที่ในการตรวจอาคารของอำเภอหรือว่าเขตต่างๆเนี่ยถ้าอาคารนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือถ้าเป็นอาคารสาธารณะไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัยไม่มีทางหนีไฟที่ระบุตามกฎหมายไม่มีสปริงเกอร์ไม่มีระบบระบายอากาศที่ดีไม่ยอมปรับปรุงอะไรเลยลักลอบเปิดแบบเนี้ยควรจะจัดการขั้นเด็ดขาดตามที่กฎหมายระบุสูงสุดก็คือปิดกิจการใช่ไหมคะไม่ให้ดำเนินการอีกต่อไปหรือถอนอาคารหรือปรับปรุงอาคารอะไรก็ได้ขอให้มันเฉียบขาด
5: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
0: นี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะยังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อวันนี้เรื่องของน้ำมันมะกอกใช้ผัดทอดอาหารได้หรือไม่ดีหรือไม่ดีอย่างไรไปฟังกันค่ะ
6: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
0: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงษ์เช่นเคยค่ะฟังได้ในรายการภูมิคุ้มกันไทย PBS Podcast นะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันมะกอกการใช้น้ำมันทำอาหารเนี่ยนะคะหลายคนกลัวว่าจะอ้วนแม้ว่าเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพของไขมันในอาหารก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะผู้บริโภคหลายคนต้องเลือกใช้น้ำมันที่เขาบอกว่ามันดีตัวเลือกหนึ่งนั่นก็คือน้ำมันมะกอกมาปรุงอาหารนะคะเช่นทอดผัดเป็นต้นเพราะเชื่อในข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างอย่างเช่นน้ำมันมะกอกมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นไขมันดีและมีคุณสมบัติต้านการอักเสบเป็นต้นค่ะโดยอาจจะยังไม่รู้ว่ามีข้อแตกต่างของน้ำมันมะกอกจากน้ำมันพืชอื่นด้วยก็คือการอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งส่วนใหญ่ก็คือกรดโอเลอิกตรงนี้แหละค่ะเราจะมาถามข้อมูลกันค่ะว่าเจ้ากรดนี้เนี่ยมันดีหรือไม่อย่างไรและการใช้น้ำมันมะกอกในการปรุงอาหารเช่นทอดหรือผัดนั้น ดีหรือไม่นะคะจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์กับอาจารย์แก้วค่ะ
7: ในภาพรวมเนี่ยน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันที่ดีที่สุดแต่เวลาคุณซื้อเนี่ยคุณต้องดูฉลากว่าน้ำมันมะกอกที่คุณซื้อมันเนี่ยใช้ทำอะไรน้ำมันมะกอกเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ4กลุ่มอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่า extra virgin olive oil ภาษาไทยพูดง่ายๆก็ extra virgin อันนี้สกัดเย็นรอบแรกเลยแล้วก็ไม่ผ่านความร้อนหรือสารเคมีมีคุณค่าดีที่สุดเหมาะสำหรับกินสดๆหรือทำน้ำสลัดหรือราดบนอาหารที่ปรุงแล้วห้ามเอาไปทอดเพราะถ้าทอดปั๊มเดือดควันขึ้นเลยแบบที่สอง virgin olive oil เขาใช้คำ virgin เฉยๆอันนี้ก็สกัดเย็นเหมือนกันแต่คุณภาพต่ำลงมามีกรดสูงกว่าเล็กน้อยเหมาะสำหรับผัดเบาๆผัดเบาๆนี่เช่นทอดไข่ดาวนี่แหละเช้าๆใช้ได้เพราะว่าปกติเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วในไข่เนี่ยมันจะมีไขมันซึ่งเขาทายจะอิ่มตัวดังนั้นการที่เราใช้น้ำมันมะกอกเนี่ยก็กลายเป็นการเพิ่มกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวเข้าไปซึ่งเป็นประโยชน์ประเภทที่3เนี่ยเขาใช้คำว่า pale หรือ refined olive oil น้ำมันอันนี้จะเป็นผ่านกรรมวิธีแล้วก็ผสมกับ virgin oil อันนี้จะทนความร้อนได้ดีขึ้นเหมาะสำหรับการผัดทอดที่ใช้ความร้อนปานกลางซึ่งอันนี้ผมนึกไม่ออกนะว่าจะทอดยังไงแบบปานกลางเพราะคนไทยเนี่ยเวลาเราทอดเนี่ยส่วนใหญ่เราทอดด้วยความร้อนสูงต้องมาตรงกับประเภทที่4คือ olive pomace oil อันนี้เป็นน้ำมันกากมะกอกสกัดจากกากมะกอกที่เหลือจากการผ่านความร้อนครั้งแรกที่เขาสกัดเอาพวกของดีๆออกไปแล้วน้ำมันที่ได้มาจากอันเนี้ยไม่ได้ไม่ดีนะแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มไขมันที่ทนความร้อนได้สูงเหมาะสำหรับการทอดอาหารแบบใช้เวลานาน
0: ค่ะอาจารย์แล้วทำไมน้ำมันมะกอกจะต้องแบ่งแยกประเภทว่าแบบไหนใช้ทอดได้ใช้ผัดได้ใช้ในการปรุงอาหารแบบไฟปานกลางหรือความร้อนสูงได้ค่ะ
7: ต้องแบ่งประเภทไม่งั้นเนี่ยไปปรุงอาหารผิดวิธีเนี่ยอาหารมันเสีย
0: สารอะไรในน้ำมันมะกอกที่มันทำให้อาหารเสียอาจารย
7: ์ก็เวลาเราทอดอาหารเนี่ยเราใช้น้ำมันเพราะอะไรเราใช้น้ำมันเพราะน้ำมันเนี่ยเป็นตัวถ่ายความร้อนจากกระทะขึ้นมาที่อาหารเราใช่ไหมทีนี้ไอ้ตัวที่จะถ่ายความร้อนเนี่ยถ้าเป็นกรดไขมันเนี่ยน้ำมันมะกอกทั้ง4ชนิดเนี่ยมันมีกรดไขมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ผิดเนี่ยกรดไขมันที่ถ่ายความร้อนได้ไม่ดีนะครับว่าเขาทนความร้อนได้ไม่สูงเนี่ยมันจะไหม้ซะก่อน
0: หมายความว่าทำให้อาหารไหม้แต่ว่าอาหารที่ไหม้นั้นเนี่ยมันจะส่งผลเสียด้วยใช่ไหมคะอาจารย
7: ์กินไม่ได้ผมเคยใช้แล้วทำแล้วกินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะซื้อน้ำมันมะกอกโดยหวังว่าจะไปทำสลัดหรือไปใช้กับอาหารที่ไม่ต้องใช้ความร้อนผมก็เข้าใจอย่างนั้นนะเมื่อก่อนมาตอนหลังจนได้เห็นฉลากก็อ๋อมันผัดได้ทอดได้แล้วไม่มีปัญหาเลยนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือมันแพง
0: พูดถึงกรดไขมันที่มีในน้ำมันมะกอกช่วยอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์หน่อยได้ไหมคะว่ามันมีสารอะไรถ้ามันถ่ายความร้อนมาความร้อนสูงเกินแบบไม่ใช่ที่เป็นทนความร้อนได้มันจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย
7: ์มะกอกที่เขาใช้สกัดน้ำมันเนี่ยเป็นมะกอกฝรั่งนะอยู่แถวแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไม่ใช่มะกอกไทยที่เราพบในบ้านเรานะดังนั้นเนี่ยมันต้องนำเข้าแล้วค่อนข้างจะแพงน้ำมันมะกอกเนี่ยมีประมาณ 14% เป็นไขมันอิ่มตัว 10% เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่เราเรียกว่าผู้ฟ้าก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่มีพบในน้ำมันถั่วเหลืองรำข้าวน้ำมันข้าวโพดแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือในน้ำมันมะกอกเนี่ยจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งเราเรียกว่าโอเมก้า9นะประมาณ 71% กรดพวกนี้จะเป็นกรดโอเลอิกซึ่งน้ำมันมะกอกเนี่ยเป็นชนิดเดียวที่มีพวกนี้เยอะที่สุด
0: กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวกับเชิงซ้อนนั้นต่างกันยังไงแล้วก็มีผลต่อร่างกายยังไงคะอาจารย
7: ์คุณสมบัติของพันธะที่เกาะกันระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนมันมีความหมายถ้าไม่อิ่มตัวเชิงเดียวเนี่ยมันมีพันธะคู่หมายความว่าเขามีการยึดโยงกันเนี่ยตรงชั้นแต่ว่าถ้าเป็นเชิงเดียวเนี่ยจะเป็นชั้นเดียวกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนมันจะมีการเรียงตัวของดับเบิลบอนด์พันธะคู่เนี่ยหลายตำแหน่งโดยเฉพาะพวกพูฟ้าหรือโพลีแอนซัตตูเรตเต็ดฟาตติแอซิดซึ่งมีน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันลำข้าวอะไรพวกเนี้ยมันจะมีการเรียงตัวแบบไม่อิ่มตัวอิ่มตัวไม่อิ่มตัวอิ่มตัวเป็นแถวไปคือการที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเรียงสลับกันไปกับอิ่มตัวเนี่ยมันทำให้มีความไม่เสถียรทำให้มีการถูกออกซิไดซ์กลายเป็นอนุมูลอิสระได้ง่ายมากในขณะที่ถ้าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวคือมีแค่พันธะคู่ตำแหน่งเดียวเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานี
0: ้ส่งผลทำให้เกิด อนุมูลอิสระนั่นเองซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เป็นมะเร็งได้ใช่ไหมอาจารย
7: ์คืออย่างนี้หลายคนเข้าใจผิดแล้วเขาพูดกันผิดคือถ้าอยู่ในกระทะนะเมื่อเกิดอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นสารตัวอื่นเลยมันจะไม่เป็นอนุมูลอิสระเช่นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยเวลามันหักขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอนุมูลอิสระเป็นเสี้ยววินาทีแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นสารกลุ่มอัลดีไฮด์หรือคีโตนอันนี้จะเป็นกลิ่นออกมาให้เราได้กลิ่นแต่ถ้าการแตกหักของพันธะคู่เนี่ยเกิดในเซลล์ของเราเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคืออนุมูลอิสระ
8: เสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนพร้อมย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้อิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรอบใหม่ตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้ได้เดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังเทียนฝู่อินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าซื่อฉวนอินเวสเมนต์แอนด์อีโคโนมิกฟอรัม2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษระบุว่ามณฑลเสฉวนมีประชากร80ล้านคนและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานบุคลากรที่มีคุณภาพตลอดจนมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและสิทธิประโยชน์จูงใจจาก BOI โดยรัฐบาลไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพร้อมเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่าง2ประเทศ
3: การมีสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยอยู่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากขึ้นผมขอเรียนว่ารัฐบาลไทยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติด้วยกันคือ 1. เรื่องความรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 2. คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI 3. คือการสร้างความแข็งแรงจากภายในเรามีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือแบบรายบริษัทกับบริษัทชั้นนำของจีน6แห่งเพื่อเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้นายหวังเสี่ยวคุยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กองทัพเรือยืนยันเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีในอ่าวโอมานไม่ใช่เรือสัญชาติไทยขณะที่เรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังปลอดภัยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือพบว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมาน

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official
1: เรื่องนะครับที่ต้องแจ้งให้ท่านฟังนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของเสียงบรรยายภาพนะครับผมพลาดเองนะครับตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาเอกของโลกเนี่ยนะฮะจะจบในเดือนมิถุนายนนะฮะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีเสียงบรรยายภาพเรื่องใหม่มาให้ได้ติดตามกันในช่วงปลายเดือนด้วยปรากฏว่ายังไม่จบนะครับนะมาพระพุทธเจ้าซีรีส์พระพุทธเจ้ายังไม่จบนะครับแต่เอาเป็นว่าอย่างเงี้ยกรกฎาคมเนี่ยยังไงก็มีให้ติดตามรับฟังแน่นอนนะครับเรื่องใหม่จะมาแต่ก็คงจะไม่ได้เป็นซีรีส์นะเพราะว่าโอ้โหซีรีส์แต่ละเรื่องนี่ยาวนะแล้วเราทีมงานก็ทำกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับในเรื่องของข้อจำกัดต่างๆนะฮะแต่ว่าจะมีเป็นลักษณะของภาพยนตร์นะมาให้ได้ติดตามรับฟังกันก็เตรียมฟังกันได้นะฮะทั้งที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้แล้วก็ที่แอปพลิเคชัน Tab to Read นะครับส่วนเรื่องที่2นะครับนะอันนี้ไม่ต้องรอเลยนะฮะเพราะว่าท่านฟังวันนี้ตอบวันนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการร่วมสนุกกันนะกับทางรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะฮะจะมีคำถามมาให้ได้เป็นเกมนะเป็นเกมตอบคำถามนะครั้งนี้นะฮะเขาถามกันอย่างนี้ครับถามว่าท่านประทับใจนิทานหรือตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะฮะอันนี้จะเป็นนิทานตำนานของประเทศไหนเรื่องไหนก็ได้นะครับนะตอบมา1เรื่องนะครับแล้วก็คำถามที่2ก็คือทำไมนะถึงเป็นเรื่องนั้นนะทำไมถึงประทับใจเรื่องนั้นมากที่สุดนะครับตอบกันมาสั้นๆง่ายๆนะครับให้ครบ2คำตอบนะครับกติกาสำคัญเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าต้องตอบมาภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมเดี๋ยวท้ายรายการผมจะแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่ท่านฟังจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันได้ตอนนี้ไปติดตามเรื่องราวที่ทีมงานได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ท่านได้รับฟังกันก่อนครับเชิญครับ
2: เรื่องเล่าของซาน้อยโนวิชนีน้องสาวผู้ทรยศและสัตว์ร้ายผู้ซื่อสัตย์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณอาณาจักรหนึ่งยังมีซาพระองค์หนึ่งผู้ซึ่งไม่เคยมีบุตรเลยวันหนึ่งซาพระองค์นี้เสด็จไปที่ตลาดตลาดแบบเดียวกับเคอร์ซอนเพื่อซื้อข้าวปลาอาหารสำหรับพระองค์เองอีกทั้งพระองค์ยังเป็นซาผู้มีจิตใจที่ร้ายกาจและเจ้าเล่ห์และมักจะทำอะไรแผลงแผลงอยู่เสมอและตอนนี้พระองค์ก็จะซื้อปลาเกลือตัวเล็กๆกลับบ้านแต่ในระหว่างทางกลับบ้านจู่ๆพระองค์เกิดกระหายน้ำเป็นอย่างมากพระองค์จึงแวะเวียนเข้าไปยังภูเขาที่เปล่าเปลี่ยวแห่งหนึ่งซึ่งพระองค์รู้ว่าในหุบเขานั้นมีบ่อน้ำสะอาดสดใสอย่างที่บิดาของพระองค์เคยเล่าให้ฟังความกระหายน้ำอย่างที่สุดทำให้พระองค์กระโดดหัวทิ่มลงไปในบ่อน้ำโดยไม่ทันได้ระวังตัวจากนั้นจึงปรากฏซึ่งซาตานผู้มากอำนาจซาตานผู้นี้มีแรงสาบแช่งและอยู่เหนือหัวพระองค์ทันทีซาตานจับที่หนวดเคราของพระองค์ขณะเดียวกันตัวของซาก็ถอยร่นด้วยความหวาดกลัวและร้องว่าปล่อยข้าไปเถิดหากแต่ซาตานผู้ต้องสาปกลับรัดกอดเขาไว้แน่นกว่าเดิมไม่ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ๆผู้ต้องสาปพูดจากนั้นซาก็เริ่มวิงวอนอย่างสมเพชต่อหน้าเขาผู้นั้นเจ้าอยากได้อะไรได้โปรดบอกข้ามาเขากล่าวแต่ปล่อยข้าไปเสียเถิดให้ข้าใช่แล้วผู้ถูกสาปกล่าวมีของบางอย่างที่เจ้ามีอยู่ในวังข้าอยากได้ของชิ้นนั้นเมื่อข้าได้แล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปข้าขอคิดดูก่อนนะว่าข้ามีของดีอะไรบ้างซากล่าวว่าโอ้ข้ารู้แล้วข้ามีม้า8ตัวที่วังของข้าเป็นม้าที่วิเศษและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและข้าจะสั่งให้ม้าของข้ามาหาท่านในฤดูใบไม้ผลินี้ทันทีแล้วท่านก็รับมันไปเสียไม่ข้าไม่อยากได้ม้าเหล่านั้นผู้ถูกสาปส่งเสียงร้องและเขายังคงจับเคราพระองค์ไว้แน่นและแน่นยิ่งขึ้นถ้าอย่างนั้น ฟังข้าก่อนซาร่ำให้ข้ามีวัว8ตัวพวกมันยังไม่เคยไถนาให้ข้าเลยพวกมันไม่เคยทำงานใดๆให้ข้าฉะนั้นแล้วข้าจะพาพวกมันพามาที่นี่แล้วพาพวกมันไปไว้ในทุ่งหญ้าของท่านรับไว้เถิดท่านไม่ข้าไม่อยากได้ผู้ถูกสาปพูดซาพยายามเสนอของดีที่อยู่ในวังให้กับซาตานผู้นี้แต่ผู้ที่ถูกสาปก็ได้แต่กล่าวไม่อยู่ตลอดและดึงคราวพระองค์ขึ้นเรื่อยๆเมื่อซาเห็นว่าผู้ถูกสาปแช่งไม่รับของที่เขาเสนอเลยในที่สุดพระองค์ก็พูดกับเขาว่าท่านเอ๋ยข้ามีภรรยาที่น่ารักเสียจนหาคนอย่างเธอในโลกนี้ไม่ได้จงรับเธอไปเสียและปล่อยข้าไปไม่ผู้ถูกสาปแช่งพูดข้าไม่ได้ต้องการเธอซาตกอยู่ในความคับแค้นอย่างมากตอนนี้ข้าจะทำเช่นไรดีพระองค์คิดตัวข้านั้นได้เสนอภรรยาที่น่ารักของข้าให้กับเขาไปแล้วผู้ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในบรรดาปราสาทของข้าแต่เขากลับไม่เอาจากนั้นผู้ถูกสาปแช่งกล่าวว่าสัญญากับข้าสิว่าหากเจ้าพบอะไรรออยู่ที่บ้านสิ่งนั้นจะเป็นของข้าตอนนี้ข้าจะปล่อยให้เจ้าไปจงไปเสียเถิดซายินดีรับปากเรื่องนี้เพราะพระองค์ก็นึกไม่ออกว่ามีอะไรที่สำคัญรออยู่ที่วังบ้างจากนั้นผู้ถูกสาปก็ปล่อยตัวเขาไปช่วงขณะที่เขาไม่อยู่บ้านมีซาเรฟโก้เชิงอัด8ซาน้อยหรือเจ้าชายน้อยจบเชิงอัด8และซาริฟนามาเกิดเด็กเหล่านี้ไม่ได้เจริญเติบโตแบบเด็กทั่วไปที่นับเป็นวันเป็นชั่วโมงหากแต่นับเป็นนาทีก็ว่าได้พระชายาเห็นพระองค์มาแต่ไกลจึงออกไปพบพร้อมกับลูกทั้งสองด้วยความยินดีปรีดาแต่ทันทีที่พระองค์เห็นพวกเขาน้ำตาก็ไหลพรากออกมาที่รักของข้าเธอร้องทำไมท่านถึงหลั่งน้ำตาหรือท่านดีใจนักหนาที่มีเด็กเช่นนี้เกิดมาเพื่อท่านหรือนี่คือน้ำตาแห่งความสุขและเขาตอบเธอว่าภรรยาที่รักของข้าระหว่างทางที่ข้ากลับจากตลาดข้ากระหายน้ำมากจึงมุ่งหน้าไปยังหุบเขาที่พ่อกับแม่รู้จักครั้นโบราณสำหรับข้าแล้วดูเหมือนว่าที่นั่นมีบ่อน้ำตั้งอยู่ดูแต่ไกลเหมือนบ่อน้ำจะแห้งแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆเห็นว่าน้ำเต็มบ่อพอดีจึงคิดว่าจะดื่มข้าจะกระโดดลงไปในน้ำสักช่วง10โมงเจ้าแห่งความชั่วร้ายหมายถึงซาตานก็ปรากฏกายขึ้นมาจับหนวดคราวของข้าไว้ไม่ยอมปล่อยข้าข้าอ้อนวอนและอธิษฐานแต่เขาก็ยังจับข้าไว้เสียแน่นเขาพูดว่าอยากได้ของของเจ้าเขาว่าเจ้ามีอะไรที่บ้านข้าตอบไปว่าข้ามีม้างามแต่ข้าไม่ต้องการม้าเจ้าผีร้ายตนนั้นพูดข้ามีวัวข้าพูดข้าไม่ต้องการวัวของเจ้าผีร้ายตนนั้นพูดเช่นนั้นแล้วข้ามีข้าพูดภรรยาที่สวยที่สุดในโลกล่าจงพาตัวเธอไปแต่จงปล่อยตัวข้าไปข้าไม่ต้องการภรรยาของเจ้าผีร้ายพูดเช่นนั้นและในที่สุดข้าก็สัญญากับเขาว่าหากข้ามาถึงที่วังและพบเจอสิ่งใดข้าสัญญาจะต้องมอบสิ่งนั้นให้กับเขาข้าไม่คิดมาก่อนว่าพระเจ้าจะอวยพรเรื่องเหล่านี้ให้ข้าเช่นนี้มาเถิดภรรยาที่รักของข้าไม่สามีที่รักเราต้องซ่อนเด็กๆไว้ที่ไหนสักแห่งดีกว่าไปขุดหลุมข้างกระท่อมของพวกเราบริเวณใต้จั่วของกระท่อมในสมัยก่อนนั้นซาอาศัยอยู่ในกระท่อมแบบชาวนาทั่วไปไม่ใช่คฤหาสน์ยักษ์ใหญ่แบบที่เราคุ้นเคยกันเช่นนั้นพวกเขาจึงขุดหลุมใต้จั่วบ้านแล้ววางลูกๆไว้ด้านในพวกเขาให้อาหารและน้ำแก่พวกเด็กๆจากนั้นจึงปิดฝาหลุมโดยให้แลดูเหมือนกระท่อมเล็กๆทั่วไปขณะนั้นนาคา ผู้เคยถูกสาปให้กลายเป็นนาคาได้มุดรูขึ้นจากบาดาลมาหาเด็กๆ เขาโวยวายเรียกขานชื่ออยู่นอกกระท่อมแต่ก็ไม่พบวี่แววของเด็กๆแล้วในที่สุดเขาก็ถามเตาไฟว่าเตาไฟเตาไฟซาเขาซ่อนลูกๆของเขาไว้ที่ไหนเตาไฟตอบว่าซาเป็นเจ้านายที่ดีสำหรับข้าเขาเติมเชื้อเพลิงสร้างความอบอุ่นมากมายให้กับข้าเป็นข้าที่ซ่อนตัวพวกเขาไว้เมื่อพบว่าเตาไฟไม่ได้ซ่อนลูกๆซาไว้อย่างที่เตาไฟพูดเขาจึงหันไปหาไม้กวาดซาซ่อนลูกๆของเขาไว้ที่ไหนไม้กวาดตอบว่าซาเป็นเจ้านายที่ดีสำหรับข้าเสมอเพราะเขามักจะทำความสะอาดตะแกรงของเตาและตัวข้าเสมอข้ายึดมั่นในตัวเขาดังนั้นผู้ถูกสาปแช่งจึงไม่เจออะไรนอกจากไม้กวาดและเตาไฟได้จากนั้นเขาก็ร้องเรียกขวานว่าขวานซาซ่อนลูกๆของเขาไว้ที่ไหนขวานตอบว่าซาเป็นเจ้านายที่ดีเสมอมาเขาให้ข้าได้สับฟืนและให้ข้าได้พักผ่อนเพื่อที่ข้าจะได้ไม่รบกวนเขาจากนั้นเขาก็หันไปถามสว่านว่าสว่านซาซ่อนลูกๆเขาไว้ที่ไหนสว่านตอบว่าซาเป็นนายที่ดีสำหรับข้าเสมอเขาเจาะรูเล็กๆกับข้าแล้วให้ข้าได้พักแล้วข้าก็จะให้เขาได้พักด้วยนาคาจึงหันไปคุยกับสว่านต่อซาเป็นเจ้านายที่ดีกระนั้นหรือเอ๊ะข้าคิดได้อย่างเดียวว่าหากเขาเป็นเจ้านายที่ดีเหตุใดเขาชอบทุบเจ้าที่หัวด้วยค้อนด้วยเล่าก็จริงสว่านพูดข้าไม่เคยคิดเรื่องนั้นมาก่อนเลยเขาจะใช้ข้าสำหรับเจาะรูพาข้าไปที่จุดสูงสุดของลังคาสิแล้วปล่อยข้าให้ตกลงบนพื้นแล้วมาช่วยข้าขุดดินตรงนั้นเสียนาคาเริ่มขุดตรงจุดที่สว่านหล่นลงมาบนพื้นดินและช่วยกันขุดและขุดกระทั่งเขาพบกับเด็กๆที่ถูกซ่อนเอาไว้บัดนี้พวกเขาก็ไม่ได้เป็นเด็กๆอีกต่อไปพวกเขาเติบใหญ่ขึ้นเป็นเด็กหนุ่มที่สง่าผ่าเผยและเป็นหญิงสาวที่งดงามแล้วนาคาจึงนำตัวของพวกเขาออกมาด้วยความที่ตัวเด็กมีน้ำหนักมากดังนั้นในไม่ช้านาคาก็เหนื่อยและนอนพักและพลอยหลับไปจากนั้นซาลีฟนาน้อยก็นั่งลงบนศีรษะของเขาส่วนซาเลฟโก้ก็นั่งลงข้างเธอจนกระทั่งมีม้าวิ่งผ่านเข้ามาม้าวิ่งตรงมาหาพวกเขาและพูดว่าสวัสดีซาโนวิชนี่น้อยเจ้าอยู่ที่นี่ด้วยความขืนใจหรือเปล่าและซาโนวิชนี่น้อยตอบว่าเปล่าม้าน้อยเราอยู่เพื่อจากลานั่งบนหลังของข้าสิม้าพูดแล้วข้าจะพาเจ้าออกไปพวกเขาจึงพากันขึ้นไปบนหลังม้าขณะเดียวกันนาคาก็หลับอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วม้าก็ควบออกไปกับพวกเขาทั้งสองม้าควบไปไกลแสนไกลแล้วทันใดนั้นนาคาก็ตื่นขึ้นเขามองไปรอบๆแต่ไม่พบอะไรจนกระทั่งมันลุกขึ้นจากที่มันนอนอยู่มันมองเห็นม้าแต่ไกลมันจึงวิ่งไล่ตามไปในไม่ช้านาคาก็จับพวกเขาได้และซาโนวิชนี่น้อยพูดกับม้าว่าโอ้เจ้าม้าร้อนจังเลยเวลานี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านและเราแล้วเช่นนั้นหางของม้าได้ร้อนเป็นถ่านแล้วเพราะนาคาอยู่ข้างหลังลุกโชนเหมือนไฟม้ารู้ว่ามันทำอะไรไม่ได้อีกแล้วมันจึงดิ้นเฮือกสุดท้ายแล้วก็ตายไปแต่พวกเขาผู้น่าสงสารจึงถูกทิ้งให้มีชีวิตอยู่ต่อพวกเจ้าคิดจะทำอะไรกันนาคาพูดขณะที่มันบินไปหาพวกเขาพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าคือบิดาและผู้ปกครองของพวกเจ้าข้าไม่มีสิทธิ์ที่จะพาพวกเจ้าไปเลยกระนั้นหรือโอ้พ่อที่รักของพวกเราเราจะไม่ฟังใครอีกแล้วเอาล่ะ ครั้งนี้ข้าจะยกโทษให้นาคาบอกแต่ห้ามทำอีกนะนาคาก็จับพวกเขาขึ้นหลังและพาพวกเขาออกไปตอนนี้เขาเริ่มเหนื่อยและล้มตัวลงนอนอีกครั้งและพยักหน้าจากนั้นซาลิฟนาก็นั่งลงบนศีรษะของเขาและซาเลฟโก้ก็นั่งลงข้างๆเธอกระทั่งมีผึ้งผู้ต่ำต้อยบินผ่านมาสวัสดีซาโนวิชนี่ตัวน้อยผึ้งผู้ต่ำต้อยพูดสวัสดีเจ้าผึ้งผู้ต่ำต้อยซาน้อยกล่าวเพื่อนเอ๋ยเจ้ามาอยู่ตรงนี้เพราะอยากมาหรือใครบังคับเจ้ามากันอนิจจาเจ้าผึ้งน้อยข้าถูกพามาที่นี่ไม่ใช่เพราะการจากลาของข้าแต่เป็นเพราะพวกข้าถูกพามาเป็นอย่างที่เจ้าจะเห็นมานั่งบนหลังข้าสิผึ้งพูดแล้วข้าจะพาเจ้าไปแต่เจ้าผึ้งน้อยที่รักขนาดเจ้าม้ายังช่วยเราไม่ได้แล้วเจ้าทำได้อย่างไรบอกไม่ได้จนกว่าจะได้ลองผึ้งน้อยพูดถ้าข้าช่วยเจ้าไม่ได้ข้าก็ปล่อยเจ้าลงถ้าอย่างนั้นซาตัวน้อยพูดเราจะลองดูเพราะยังไงเราทั้งสองก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียอยู่ดีทั้งสองจึงสวมกอดกันแล้วขึ้นไปนั่งบนผึ้งน้อยแล้วจากไปเมื่อนาคาตื่นขึ้นก็ตกใจและมองหาคนหนุ่มทั้งสองแหงหน้าขึ้นเหนือต้นอ้อแล้วรีบบินตามไปนาคาเห็นพวกเขาอยู่แต่ไกลจึงรีบไล่ตามพวกมันไปอย่างรวดเร็วอนิจจาผึ้งน้อยผู้ต่ำต้อยซาโนวิชนี่ตัวน้อยร้องร้อนเป็นไฟช่างร้อนเหลือเกินเราทั้งสามจะต้องพินาศแน่แท้เมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าผึ้งน้อยก็หันปีกสะบัดพวกเขาออกไปทั้งสองลงสู่พื้นดินและผึ้งน้อยก็บินหนีไปส่วนนาคาก็บินเข้ามาและอ้าปากงับเขาทั้งสองอาฮ่าเขาร้องเสียงแหบพร่าพวกเจ้ากลับมาเสียใจอีกแล้วใช่ไหมข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าฟังใครนอกจากข้าจากนั้นพวกเขาก็ร้องไห้และวิงวอนต่อนาคาว่าพวกเราจะฟังท่านคนเดียวและไม่มีใครอื่นและพวกเขาร้องไห้และอ้อนวอนสุดกำลังจนนาคาใจอ่อนและให้อภัยพวกเขาดังนั้นนาคาจึงจับตัวพวกเขาและพากลับไปอีกครั้งด้วยความเหนื่อยล้านาคานั่งเพื่อพักผ่อนและพลอยหลับไปและซาลิฟนาก็นั่งบนศีรษะของเขาเหมือนเคยส่วนซาเลฟโก้ก็นั่งลงข้างๆเธอจนกระทั่งมีพ่อวัวตัวหนึ่งขึ้นผ่านมามันเอียงตัวเข้ามาหาและพูดกับพวกเขาว่าสวัสดีซาโนวิชนี่ตัวน้อยเจ้าอยู่ที่นี่ด้วยความจำใจหรืออะไรบังคับให้เจ้าต้องอยู่หรือไม่อนิจจาวัวน้อยที่รักข้าไม่ได้มาที่นี่ด้วยตัวของข้าเองพวกเราถูกพาตัวมาต่างหากเล่ามานั่งบนหลังของข้าพ่อวัวพูดแล้วข้าจะพาเจ้าไปแต่พวกเขาพูดว่าไม่ได้หรอกแม้แต่ม้าและผึ้งยังพาข้าไปไม่ได้เลยพวกข้าไม่ไปไร้สาระสิ้นดีพ่อวัวกล่าวนั่งลงข้าจะพาเจ้าออกไปเองดังนั้นพ่อวัวจึงเกลี้ยกล่อมพวกเขาเราตายได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นพวกเขาร้องไห้แล้ววัวก็พาออกไปพวกเขาเดินทางได้ช้าเพียงชั่วโมงละไม่กี่ไมล์เท่านั้นทั้งสองตัวสั่นเทิมจนเกือบร่วงลงมาครั้งแล้วครั้งเล่าทันใดนั้นนาคาก็ตื่นขึ้นและโกรธมากมันลอยขึ้นสูงเหนือป่าและบินตามพวกเขาไปโอ้นาคาบินได้เร็วจริงๆแล้วซาตัวน้อยก็ร้องว่าอนิจจาร้อนเหลือเกินเจ้าวัวเจ้าจะพินาศและพวกเราก็จะพินาศไปด้วยแล้ววัวตัวผู้ก็พูดว่าซาน้อยมองเข้าไปในหูซ้ายของข้าแล้วเจ้าจะเห็นหวีดึงออกมาแล้วโยนทิ้งไปข้างหลังเจ้าซะซาน้อยหยิบหวีออกมาแล้วคว้างไปข้างหลังเขาและมันก็กลายเป็นไม้ขนาดใหญ่หนาและขรุขระเหมือนฟันของม้าแต่วัวตัวนั้นก็เดินต่อไปตามจังหวะเดิมของมันทุกๆชั่วขณะที่พวกมันเดินไปได้ทีละนิดพวกเขาตัวสั่นจนเกือบร่วงหล่น อย่างไรก็ตามนาคาก็ใช้แรงและสามารถแทะท่อนไม้ประหลาดและบินทะลุผ่านป่ามาได้และก็บินตามพวกเขามาอีกครั้งแล้วซาตัวน้อยก็ร้องว่าอนิจจาเจ้าวัวเจ้าเริ่มมอดไหม้อีกแล้วเจ้าจะพินาศและพวกเราก็จะพินาศด้วยแล้วพ่อวัวตัวผู้ก็พูดว่ามองเข้าไปในหูข้างขวาของข้าแล้วดึงแปลงออกมาจากนั้นให้เหวี่ยงมันไปข้างหลังเจ้าดังนั้นเขาจึงคว้างมันไปข้างหลังตามที่วัวสั่งแปลงนั่นกลายเป็นป่าทึบเหมือนพุ่มไม้นาคาก็เข้ามาที่ป่าและเริ่มกัดกินผืนป่านั้นแล้วฟันฝ่าป่าทึบออกมาได้แต่พ่อวัวนั้นก็เดินต่อไปตามจังหวะเดิมของมันเมื่อนาคาตามมาได้พวกเขาก็รู้สึกแสบร้อนอีกครั้งและซาองค์น้อยพูดว่าอนิจจาเจ้าวัวดูสิดูสิเริ่มมอดไหม้แล้วดูสิดูสิเราพินาศแน่บัดนี้พ่อวัวใกล้จะถึงทะเลแล้วมองเข้าไปในหูข้างขวาของข้าอีกทีพ่อวัวพูดดึงผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กออกมาและโยนมันตรงหน้าข้าซาน้อยดึงมันออกมาและเหวี่ยงมันออกไปปรากฏซึ่งสะพานอยู่ตรงหน้าพวกเขาพวกเขาข้ามสะพานนี้ส่วนนาคาก็บินตามมาจนกระทั่งถึงทะเลจากนั้นวัวก็พูดกับซาน้อยว่าหยิบผ้าเช็ดหน้าอีกผืนออกมาแล้วโบกมันไปมาจากนั้นเขาก็โบกผ้าเช็ดหน้าไปมาจนสะพานสูงขึ้นเป็นสองเท่านาคาเองก็ไม่อาจข้ามมาได้บัดนี้เขาต้องหยุดเพราะนาคาไม่อาจข้ามทะเลมายังอีกฝั่งหนึ่งได้พวกเขาทั้งสามข้ามมาอีกฟากฝั่งหนึ่งของทะเลสำเร็จส่วนนาคาก็ยังคงอยู่ฝั่งของมันเช่นเดิมเมื่อปลอดภัยแล้วพ่อวัวตัวนั้นจึงพูดกับพวกเขาว่าข้าจะพาพวกเจ้าไปที่กระท่อมแห่งหนึ่งใกล้ทะเลและพวกเจ้าต้องอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังนั้นและพวกเจ้าต้องฆ่าข้าเสียได้ยินเช่นนั้นพวกเขาก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเราจะฆ่าท่านได้อย่างไรพวกเขาร้องไห้ท่านเป็นดั่งพ่อตัวเล็กๆของเราและท่านได้ช่วยพวกเราให้พ้นจากความตายอย่าคิดเช่นนั้นเลยวัวตัวผู้กล่าวเจ้าต้องฆ่าข้าเสียหนึ่งในสี่ของตัวข้าเจ้าต้องนำมาแขวนไว้ที่เตาไฟเศษเสี้ยวที่สองจากตัวข้าจงวางไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งบนพื้นเศษเสี้ยวที่สามจากตัวข้าเจ้าจงวางไว้ตรงมุมทางเข้ากระท่อมและส่วนที่สี่จากตัวข้าพวกเจ้าต้องวางรอบทั้งสี่มุมกระท่อมได้ยินเช่นนั้นทั้งคู่จึงจับพ่อวัวมาฆ่าบริเวณหน้าธรณีประตูและแขวนชิ้นส่วนทั้งสี่ส่วนตามที่พ่อวัวสั่งเสียเอาไว้แล้วพวกเขาก็นอนลงซาเรฟโก้ตื่นขึ้นในเวลาเที่ยงคืนและเห็นม้าตัวหนึ่งที่มุมขวามันเป็นม้าที่งดงามจนเขาไม่อาจฝืนให้ตัวเองต้องขึ้นไปนั่งบนหลังของมันได้และที่มุมธรณีประตูมีดาบแหลมคมวางอยู่และมุมที่สามมีสุนัขโพรเทียสเชิงอัดก้าวสุนัขล่าเนื้อสองตัวในตำนานของรูเทเนียนจบเชิงอัดก้าวยืนอยู่ส่วนเจ้าสุนัขเนดวิกาเชิงอัดสิบลูกหมาป่าจบเชิงอัดสิบก็ยืนอยู่ที่มุมเตาไฟซาน้อยปรารถนาที่จะออกไปอย่างยิ่งเขาจึงไปปลุกน้องสาวของเขาลุกขึ้นน้องข้าเขาร้องไห้พระเจ้าทรงดีต่อเราเหลือเกินลุกขึ้นเถิดน้องสาวที่รักของข้าเราต้องอธิษฐานแด่พระเจ้าดังนั้นพวกเขาจึงลุกขึ้นอธิษฐานแด่พระเจ้าและขณะที่พวกเขาอธิษฐานอยู่นั้นรุ่งเช้าก็มาถึงจากนั้นพวกเขาก็ขึ้นนั่งบนหลังม้าและพาสุนัขไปด้วยเพื่อที่พวกเขาจะได้รู้สึกปลอดภัยพวกเขาทั้งสองจึงใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมริมทะเลกระทั่งวันหนึ่งผู้เป็นน้องสาว ลงไปทะเลเพื่อซักผ้าปูเตียงและผ้าเช็ดตัวของเธอนาคาจึงมาถามเธอว่าเจ้าข้ามทะเลมาได้อย่างไรจงฟังข้านางกล่าวพวกเราข้ามมาทางนี้เพราะพี่ชายของข้ามีผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งเมื่อเขาโบกผ้าเช็ดหน้านั้นจะเกิดเป็นสะพานนาคาจึงบอกว่าเจ้าช่วยไปเอาผ้าเช็ดหน้านี้จากเขาได้ไหมบอกเขาว่าจะเอามาซักเมื่อนั้นให้เจ้าโบกแล้วข้าจะข้ามไปหาเจ้าและอยู่กับเจ้าส่วนเราจะวางยาพิษพี่ชายของเจ้านางจึงกลับบ้านและพูดกับพี่ชายว่าขอผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นมาให้ข้าพี่ชายที่รักของข้ามันสกปรกแล้วข้าจะเอาไปซักและนำมาคืนให้

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกัน วันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
12: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: รู้รักภาษาไทย
14: ตอนฉลากยา
15: พี่เก่งวันนี้คุณแม่พาก้อยไปซื้อยาแล้วสอนว่าเวลาซื้อยาต้องอ่านฉลากยาให้ดีๆฉลากยาเนี่ยเขาเขียนอะไรไว้หรอพี่เก่ง
16: ฉลากยาเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆที่อธิบายว่ายานั้นรักษาโรคอะไรแล้วยังมีส่วนผสมวิธีใช้วิธีกิน
15: แต่ก้อยเห็นมันยาวกว่านั้นนะพี่เก่ง
16: อ๋อนอกจากนั้นยังบอกวันหมดอายุข้อห้ามคำเตือนเกี่ยวกับการใช้ยาด้วยนะ
15: ทำไมต้องเขียนเยอะแยะอย่างนี้ล่ะพี่เก่ง
16: ยาบางอย่างถูกกับโรคบางโรคถ้ากินไม่ถูกก็อาจจะเกิดอันตรายได้ก่อนจะกินยาต้องอ่านฉลากยาให้ดี
15: ๆแม้อย่างเราก็ต้องกินยาเหมือนกันนะแต่เราอ่านฉลากไม่ออก
14: ฉลากยาคือกระดาษแผ่นเล็กๆที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับยาเราต้องอ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนกินยา
17: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 11คลินิกเช่นคลินิกดินคลินิกพืชคลินิกปศุสัตว์และคลินิกชลประทานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีก17หน่วยงานทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนจะเดินหน้าจัดโครงการดังกล่าวในระดับจังหวัดอีก76จังหวัดทั่วประเทศตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดใกล้บ้านและทางเว็บไซต์ clinicgeset.doae.go.th ชาวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดเชียงราย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยต้นแบบในญี่ปุ่นพร้อมมอบเครื่องหมายรับรองสถานประกอบกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตในต่างแดน
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทย
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ทำให้เราได้เข้าใจเรื่องบอลโลกชัดขึ้นมากแล้วก็เข้าใจไอ้ลูกบอลกลมๆเนี่ยเวลาที่มันแข่งระดับโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่เป็นเรื่องที่มีการจัดสร้างเตรียมทีมมีการฝึกฝนฝึกซ้อมอย่างดีนะครับเรียกว่าเป็นคุณูปการกับพวกเราที่ติดตามทั้งรับฟังและรับชมทางบ้านครับ
1: ครับผมวันนี้นะครับมีประเด็นร้อนๆนะครับ
2: ครับ
1: มีประเด็นร้อนๆเป็นยังไงบ้างนะเนทประเด็นร้อน
2: ครับวันนี้ผมมีประเด็นร้อนมากๆครับอยากถามพี่ๆเลยงานหนึ่งเลยโหวันนี้ร้อนสุดๆเกี่ยวกับฟ
0: ุ
2: ตบอลไทยเนี่ยเอาฟุตบอลไทยก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปบอลโลกเพราะบอลโลกจะพูดถึงยาวนะครับก็ฟุตบอลไทยเนี่ยวันนี้ผมมีประเด็นหนึ่งเรื่องครับคือถ้าจำกันได้คือคุณเศรษฐาทวีสินที่เป็นอดีตนายกของเราเนี่ยแหละครับก็
0: อดีตนายกคร
2: ับ
0: อ
2: ดีตนายกก็มีพูดถึงคุยกับคุณระวีโหลทองครับระวีโหลทองที่อยู่เมืองทองนี่แหละเมืองทองเนี่ยครับเขาพูดเกี่ยวกับสนทนากันนะครับเขาบอกว่ามีคำพูดหนึ่งครับบอกว่าเขาไม่ได้รวยเขาไม่คนโง่เท่านั้นหรอกที่ทำบอลคนโง่เท่านั้นที่ทำบอลหรือคนรวยเนี่ยคนรวยแต่ว่าเขาไม่ได้โง่นะถ้าไปทำบอลเนี่ยคือเจ๊งอย่างเดียวเลยพอไปคำผมพูดนี้ออกมาเขาเลยข่าวก็เลยปะทุขึ้นมาครับคราวนี้ก็ต้องสอบถามโกป๊อกและที่อยู่ในแง่วงของฟุตบอลไทยโดยตรงเนี่ยครับ

แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีเรื่องมุมของฟุตบอลขึ้นมาซึ่งคุณเกิดถามก็พูดตรงนี้ขึ้นมาซึ่งก็กลายเป็นโค้ดคำพูดที่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อกันไปเยอะจนกวนแทบจะทุกสื่อกีฬานะนำคือไม่มีใครกล้าขยายผลนะทุกคนก็เอาแค่คำพูดนี้ไปนะซึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะเพราะว่าสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดเนี่ยพูดใช้คำว่าคนที่จะมาทำฟุตบอลเนี่ยพูดกับคุณรวีนะเขาบอกว่าเขาเคยคุยกับคุณรวีหลัวทองซึ่งเป็นเจ้าของสยามกีฬาแล้วก็เจ้าของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยสโมสรเมืองทองเนี่ยคุณรวีก็เหมือนกับไปเทคโอเวอร์มาจากสโมสรหนองจอกอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะหนองจอกที่ยางชมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็คุณเศรษฐาเนี่ยพูดว่าเคยคุยกับคุณรวีแล้วก็บอกคุณรวีว่าฟุตบอลเนี่ยถ้าไม่รวยหรือโง่เนี่ยก็ไม่ทำหรอกซึ่งผมเนี่ยยังไม่รวยพูดถึงตัวเองก็ยังไม่รวยก็เลยไม่ทำนะซึ่งอันเนี้ยมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใน2แง่มุมนะมุมนึงก็เห็นด้วยทำบอลไม่มีกำไรนู่นนี่นั่นอีกมุมนึงก็มองว่าถ้าไม่พูดซะยังจะดีกว่าเพราะว่ามันกลายเป็นว่าถ้าตัวเองไม่ได้อยากทำเนี่ยก็ไม่ต้องไปด้อยค่าในสิ่งที่เกิดขึ้นผมเล่าอย่างนี้นะครับเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทำฟุตบอลเนี่ยสำหรับผมนะเพราะว่าผมเนี่ยอยู่กับฟุตบอลมาเกือบ40ปีนะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เป็นกองเชียร์เป็นนักฟุตบอลเยาวชนมาเล่นสโมสรจนมีโอกาสได้เล่นทีมชาติแล้วก็ได้มาบริหารองค์กรฟุตบอลนะซึ่งตรงเนี้ยเราก็มีโอกาสได้อยู่กับสโมสรทั้งในส่วนช่วงระหว่างทางเนี่ยอาจจะเป็นผู้บริหารสโมสรด้วยอะไรด้วยซึ่งเราเนี่ยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทำสโมสรเนี่ยถ้าพูดว่าถ้าคุณเศรษฐาบอกว่าตัวเองยังไม่รวยเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนที่ทำสโมสรทั้งประเทศนะไม่มีใครรวยเพราะว่าขนาดคนที่เป็นอดีตนายกแล้วก็มีทรัพย์สินเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยยังบอกว่าตัวเองไม่รวยเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำฟุตบอลทุกวันนี้ไม่มีใครรวยหรอกครับถ้าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่สอดคล้องกับที่คุณเศรษฐาบอกว่าถ้าไม่รวยไม่มองหาฟุตบอลตอนนี้คนที่มาทำฟุตบอลไม่มีใครรวยต้องใช้คำนั้นถ้าในมุมที่คุณเศรษฐาบอกว่าตัวเองยังไม่รวยนะสองเรื่องของคนโง่นะบอกถ้าคนที่มาทำฟุตบอลเนี่ยคือคนโง่ผมไม่ได้มองว่าเป็นคนโง่นะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบความรักแล้วก็เรื่องที่มีมิติที่หลากหลายที่ลึกมากกว่าทำเพื่อผลกำไรขาดทุนนะฮะซึ่งอันนี้ผมขอใช้คำว่าเป็นคนบ้าดีกว่าที่มาทำเพราะว่าคนบ้าเนี่ยก็จะมีสองแบบนะคนที่มีสตังค์ทางฟุตบอลเนี่ยมีสตังค์ไม่ได้รวยนะแต่มีสตังค์มีสตังค์จากการทำธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็แบ่งผลกำไรหรือมีเงินทุนหมุนเวียนเอามาใช้กับการทำทีมฟุตบอลสองคนบ้านี่ไม่มีตังค์ครับแต่ว่ามีหัวใจที่อยากจะปั้นทีมฟุตบอลขึ้นมาเขามองแค่ง่ายๆครับว่าขอแค่ไม่เข้าเนื้อจนเกินไปก็พอซึ่งเขาก็มองแบบไม่ซับซ้อนครับมีเงินสนับสนุนจากสมาคมมีค่าลิขสิทธิ์มีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนนะฮะมีการขายตั๋ววันแข่งขันขายเสื้อได้บ้างอะไรบ้างซึ่งมันก็ว่ากันไปตามกระแสนิยมของแต่ละจังหวัดนะฮะซึ่งผมบอกได้เลยว่าคนที่มาทำฟุตบอลเนี่ยจะใช้คำว่ารวยเนี่ยถ้าในมุมของคุณเศรษฐาเนี่ยไม่มีใครรวยแล้วก็โง่เนี่ยผมก็ไม่มีใครโง่นะฮะซึ่งสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาบ้ามากกว่านะฮะผมเนี่ยไปเจอมาเต็มไปหมดเลยแล้วมีคำพูดที่บอกว่าบางถ้าสโมสรไหนที่ใช้เงินเยอะหน่อยก็ขับเบนซ์ลงคลองเนี่ยทิ้งนะขับเบนซ์ลงคลองเดือนละคันต้องใช้คำนี้เลยนะมันฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกนะแต่ว่ามันเป็นตลกปนกับน้ำตาพอสมควรแต่ไงเขาก็ยังทำกันมาครับบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยเขาอยากได้หน้าอยากได้อะไรมันมีวิธีการที่จะได้หน้าอีกเยอะแยะมากมายนะที่ไม่ใช่การทำฟุตบอลแต่สิ่งที่ผมเจอครับคือการที่สโมสรฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะมันเริ่มจากจุดเล็กๆครับไม่ใช่เริ่มจากจุดใหญ่ๆที่ต้องเอาเงินมากมายมหาศาลไปทำนะทุกคนเนี่ยมาด้วยใจรักผลทั้งนั้นนะแล้วก็ค่อยๆเติบโตมาเป็นฟุตบอลอาชีพนะเราไปดูประวัติศาสตร์ได้เลยครับว่าฟุตบอลมันไม่ได้เริ่มจากโอ้สนามดีพื้นหญ้านี่แบบโหอัศจรรย์มีที่นั่งเต็มเก็บตัวเก็บอะไรเสื้อยังไม่มีขายเลยครับเมื่อก่อนนะตอนสมัยผมเล่นนี่ก็เข้าสู่ยุคที่อยากจะให้เป็นอาชีพแล้วนะเสื้อสโมสรยังไม่มีขายเลยนะใครที่ได้เสื้อนักเตะสมัยนั้นไปเนี่ยคือเป็นเสื้อนักเตะจริงๆ

0: ามันไม่ได้มีการทำเสื้อที่ระลึกมาขายนะมันไม่ได้ทำฟุตบอลเพื่อผลกำไรขาดทุนแต่มันทำด้วยความที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขารักฟุตบอลอย่างผมเล่นสินธนาอย่างเงี้ยคุณมนตรีสุวรรณน้อยเป็นเจ้าของธุรกิจบ้านจัดสรรเขาก็ทำตั้งแต่เป็นสโมสรบางเตยตัวเขาก็เล่นเองนะเป็นนักฟุตบอลแล้วก็เล่นก็เริ่มจากไม่ได้มีเบี้ยเลี้ยงอะไรนะก็ไปแข่งกันก็ไปกินเลี้ยงข้าวทำเสื้อมาที่นักกีฬาแล้วก็ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันแค่นั้นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามามองแบบปลายทางแล้วมามองว่าปัจจุบันนี้โอ้มันเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลซึ่งอันนี้ก็ว่าไปตามระบบธุรกิจนะซึ่งสิ่งที่ทุกคนตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวแล้วนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ปรับตัวมาถึงก็ต้องมองเรื่องของการจ่ายค่าจ้างนักเตะไว้ก่อนทุกวันนี้หลายทีมก็เริ่มปรับตัวแล้วว่าเอาละเรามีศักยภาพแค่ไหนเราทำแค่นั้นซึ่งฟุตบอลเนี่ยมันสู้กันได้ครับทีมเล็กทีมใหญ่มันมีวิธีการแต่เราจะหาวิธีการของเราเจอหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ซึ่งอันนี้ผมก็เลยมองว่าโหสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดมาเนี่ยมันทำร้ายหัวใจของคนที่ทำสโมสรฟุตบอลเป็นร้อยร้อยสโมสรในเมืองไทยนะตั้งแต่ระดับรากหญ้าระดับสมัครเล่นนะเซมิโปรระดับโปรนะจนถึงระดับโปรแบบไทยลีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโหทุกคนกลายเป็นคนรวยหรือไม่ก็โง่อ่ะผมว่ามันไม่ใช่นะอันนี้เหมือนก็น่าจะมีเสียงที่กลับไปที่คุณเศรษฐาพอสมควรนะฮะซึ่งก็สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือไม่พูดซะดีกว่านะฮะก็เป็นภาพสะท้อนที่ให้อยากให้เห็นนะผมเคยเจอเหตุการณ์นึงครับที่ผมก็ต้องยอมรับนะเมื่อกี้หลังไมค์ก็คุยกันเน็ตเหมือนกันว่าก็มีเรื่องโน้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมเคยเจอเหตุการณ์นึงครับที่ทำให้ความคิดผมเนี่ยเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีความรู้สึกลึกๆอยู่บ้างว่าสปอนเซอร์เนี่ยมันจะมีบางกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเอาเงินสนับสนุนพร้อมเมื่อก่อนอย่างลีกภูมิภาคเนี่ยรัฐบาลเนี่ยให้เงินสนับสนุนทีละ2ล้านนะซึ่งเยอะมากนะสำหรับลีกภูมิภาคเพราะมันเล่นกันในโซนไม่ได้เดินทางไกลนะไม่ได้เดินทางทั่วประเทศกับอีกอันนึงก็คือเมื่อก่อนยังแบบเอาเงินจากอบจ.ได้อะไรได้ซึ่งตอนหลังสตง.ไม่ให้ใช้นะเขามองว่าเป็นฟุตบอลอาชีพนะเพราะนั้นก็ต้องไปตามระบบอาชีพอ่ะก็ว่ากันไปอาจจะมีบางทีมบางกลุ่มที่ตั้งทีมขึ้นมาเพื่อหวังเงินสนับสนุนตรงเนี้ย2ล้านตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปหาสปอนเซอร์หาอะไรไปหาเงินจากภาคธุรกิจในท้องถิ่นอะไรก็ว่ากันไปซึ่งพอผมผ่านวันเวลามาจนเจอเหตุการณ์หนึ่งครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงแทบจะเกือบ 100% นะฮะคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงโควิดครับนะเน็ตพี่อนุชาอาจารย์จำหลัดช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงโควิดนะซึ่งฟุตบอลไทยลีก3ไทยลีก4เนี่ยตอนนั้นมันมีแยกลีกกันมันเตะกันไป 2-3 แมตช์ละพอเตะไปเสร็จปุ๊บโควิดเข้าเสร็จปุ๊บหยุดหมดทุกอย่างฟรีซหมดนะก็มีการเอาลีกทั้ง2ลีกเนี่ยไทยลีก3ไทยลีก4มารวมกันเพื่อเตะใหม่แต่ตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องของผลกระทบจากการเลื่อนลีกเพราะพอมันหยุดปุ๊บเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดที่มีกับผู้ให้บริการเจ้านึงเนี่ยมาถือลิขสิทธิ์อยู่ก็ยกเลิกไปพอยกเลิกไปเนี่ยเขารู้แล้วว่าเงินที่จะใช้จัดการแข่งขันมันจะแบบมีจำกัดมากนะโจทย์สำหรับพวกเราฝ่ายจัดการแข่งขันก็คือไทยลีกจะไม่จัดเพราะไม่มีเงินสนับสนุนไม่มีเงินจัดคือตอนนั้นนะถ้าจะจัดการแข่งขันไทยลีก3ต้องให้เงินสนับสนุนทีละ1ล้านบาทเพราะนั้นล้านบวกล้าน1ล้านคือเงินสนับสนุนอีก1ล้านคือเงิน development program ก็คือเอาไปให้พัฒนาใช้พัฒนาสโมสรซึ่ง development program กลับไปเลยนะแล้วเงินสนับสนุนอีก1ล้านก็ไม่มีเพราะนั้นสมาคมก็บอกว่าปีนี้จะไม่จัดไทยลีก3เราก็บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าทำเนี่ยสโมสรเขาเซ็นสัญญานักเตะไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยเขาจะทำอย่างไรเนี่ยสโมสรเราก็คุยก็แลกเปลี่ยนกันว่าเกิดแนวคิดนี้สโมสรบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะสโมสรบอกว่าคุณมีหน้าที่จัดการแข่งขันคุณก็จัดไปพวกผมมีหน้าที่ทำสโมสรก็เป็นหน้าที่ของพวกผมที่ต้องทำสโมสรเราก็เลยเชิญสโมสรมาประชุมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโจทย์ก็คือไม่มีเงินสนับสนุนแม้แต่บาทเดียวสำหรับฤดูกาลนั้น เราก็เชิญสโมสรมาตอนนั้นจะมีเมื่อจะประมาณ98สโมสรถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ98สโมสรเราเชิญมาคุยนะเราก็ประเมินกันแล้วว่าสโมสรเราบอกเลยว่าให้พักทีมได้เพราะจะไม่มีเงินสนับสนุนปกติเนี่ยการพักทีมเนี่ยแปลว่าไปเริ่มเล่นใหม่ในลีกสมัครเล่นเลย นะฮะถ้าถอนทีมแต่ปีนั้นเราเขียนกฎขึ้นมาใหม่ผมเป็นคนร่างเองเขียนเองทั้งหมดนะว่าทีมเนี่ยจะไม่มีตกชั้นแต่ทีมที่อยู่อันดับสุดท้ายจะต้องถูกลดเงินสนับสนุนในฤดูกาลถัดไปคือปีนี้ไม่มีแล้วแน่ๆแล้วแล้วก็ทีมที่จะถอนทีมก็ถอนได้เลยโดยที่ฤดูกาลหน้ากลับมาเล่นในลีกอาชีพไทยลีก3ได้เลยนะซึ่งเราก็ประเมินกันว่าพอบอกไปแบบนี้ว่าจะไม่มีเงินสนับสนุนจากสมมติฐานนะว่าทีมเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่ออยากได้เงินสนับสนุนนะปกติจะให้1ล้านละ1ล้านบวก1ล้านเป็น2ล้านเราก็ประเมินกันว่าทีมน่าจะถอนสักครึ่งนึงเพราะนั่นเขามองว่าเงินสนับสนุนคือสิ่งที่เขาต้องได้ถ้าไม่ได้เขาไม่ทำ
1: ครับ
0: บางทีมมาเพื่ออยากได้เงินสนับสนุนปรากฏว่า98ทีมนะฮะพอเราพูดว่าไม่มีเงินสนับสนุนผมประเมินเลยว่าจะหายไปครึ่งนึงนะผมประเมินเลยว่าจะหายไปครึ่งนึง
2: แล้วหายไ
0: หมหยุดไปแค่4ทีมผมนี่น้ำตาไหลเลยนะเพราะทุกคนกัดฟันสู้ต่อครับไม่ได้สนครับว่าเงินจะได้หรือไม่ได้เขาไปหากันเอาเองนะซึ่งอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเขาหยุดก็หยุดได้ด้วยนะไม่เสียหน้าไม่เสียอะไรด้วยนะเพราะปีนั้นเนี่ยเราให้หยุดได้เราให้พักได้โดยกลับมาเล่นลีกอาชีพต่อได้เลยก็ถือว่าเขาพักไปแค่สี่ทีมซึ่งเราก็เข้าใจด้วยนะสี่ทีมไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่สู้ต่ออะไรต่อเพราะเราประเมินไว้ตั้งแต่แรกแล้วเราคิดถึงขนาดว่าครึ่งหนึ่งก็ซ้ำไปแต่เล่นต่อนะซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้เรารู้แล้วตั้งแต่วันนั้นว่าสโมสรยินแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อเงินเป็นหลักแต่เขาทำเพื่อเขาต้องการให้จังหวัดเขามีทีมฟุตบอลอาชีพยอมเจอครับซึ่งก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าโอ้โหเสียใจเหมือนกันช็อกเหมือนกันกับคำพูดของคนที่เคยเป็นถึงขนาดอดีตนายกรัฐมนตรีที่ต้องมองภาพรวมต้องมองภาพรวมของประเทศต้องมองภาพใหญ่ของประเทศไม่เพียงเฉพาะกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพเท่านั้นแต่มันไม่ใช่การลงทุนเพื่อผลกำไรอย่างเดียวนะกีฬาแต่มันเป็นการลงทุนเพื่อสร้างคนมันเป็นการสร้างคุณมนุษย์ให้กับประเทศซึ่งอันนี้ถ้ามองแต่เป็นการเรื่องบวกลบคูณหารนะฮะมันก็ไม่ต้องมีก็ได้กีฬาเพราะว่ามันไม่ได้กำไรอยู่แล้วมันทำอย่างอื่นที่ได้กำไรดีกว่านะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็ตกใจแล้วก็จำเป็นที่จะต้องเขียนบทความวิเคราะห์เรื่องนี้ขึ้นมาครับประมาณนี้เลยครับเรื่องนี้นะครับ
2: ครับ
1: แต่ถ้าอดีตนายกเขาก็เป็นคนชอบฟุตบอลอยากชอบฟุตบอลมากเลยนะไปดูบอลที่เลสเตอร์ดูอะไรประมาณนี้นะเขาอาจจะแบบว่าคิดเรื่องธุรกิจมากไปหน่อยไหมครับโกป๊อปกับอาจารย์สมบัติครับคิดไหมว่าถ้าจะคิดธุรกิจไปหน่อยไหม
2: ในมุมผมเนี่ยต้องพูดถึงที่ว่าเขาอาจจะคุยกับคุณรวิในฐานะเพื่อนเนาะเหมือนเพื่อน
1: แบบว่าคล้ายๆว่าประตูทีมเราหน่อยอะไรประมาณนี้ไหมเขาเลยตัดบทไป
2: ประมาณนี้
1: ประมาณนี้ไหม
2: ใช่อาจจะเป็นไปได้ทีนี้ปัญหาต่อมาคือว่าเขาอาจจะคุยแบบเพื่อนแต่มันสะท้อนวิธีคิดอันนี้น่าตกใจแปลว่านักการเมืองระดับคุณเศรษฐาเนี่ยถ้าพูดถึงนักการเมืองหรือนักธุรกิจการเมืองก็แล้วแต่มองกีฬาเนี่ยเป็นเพียงช้อยส์ตัวหนึ่งเล็กๆ เป็นมาร์เก็ตเล็กๆที่อาจจะที่ไปดูกีฬาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะชอบหรืออาจจะเป็นด้วยเหตุผลอื่นก็แล้วแต่ดังนั้นในยุคสมัยของคุณเศรษฐาเนี่ยกีฬาก็จึงไม่ได้รับการพัฒนาซึ่งก็ไม่แปลกนี่เมื่อมองจากวิธีคิดแบบนี้มันทำให้ผมเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับคำถามของคนในรัฐบาลปัจจุบันว่าจะตั้งกระทรวงกีฬาเนี่ย น่าตกใจมากกีฬาไม่ใช่กองกฐินสามคีที่จะตั้งวัดไหนก็ได้นะตั้งแล้ว7วันก็หายไปเนี่ยตั้งเป็นกระทรวงนี่เรื่องใหญ่นะได้ฟังท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับผมก็มีโอกาสได้อ่านเพจของกบ๊อกนะแล้วก็รู้สึกว่ากีฬามันดีอยู่แล้วแหละต่อให้เราจะขาดทุนอย่างที่กบ๊อกพูดกีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนดังนั้นโรงเรียนหรือกระทรวงเนี่ยจึงบัญญัติหรือจึงกำหนดให้อย่างน้อยเราต้องเล่นกีฬาแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยมีอุปนิสัยดีรู้แพ้รู้ชนะมีน้ำใจนักกีฬาแต่ถ้าเรายกระดับให้มันเป็นธุรกิจขึ้นมามันก็สามารถสร้างรายได้ซึ่งกบ๊อกก็เขียนไว้ในเพจอยู่หลายมุมมองซึ่งน่าสนใจมากนะครับดังนั้นต่อกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยผมรู้สึกเล็กๆว่าเนี่ยนักการเมืองไทยเวลาคิดอะไรไม่ตลอดแล้วเผอิญได้มาเป็นใหญ่เนี่ยเราก็อาจจะหวังไม่ได้เลยนะ เรียกว่าของไม่แท้แล้วไงก็ตกใจนะเมื่อกี้นี
3: ้ผมว่าปากวัยไปหน่อยมั้งคือฟัง
2: ผมอย่างนี้ครับคุยกับเพื่อนพี่ผู้ชาย
0: ครับผมอย่างนี้ครับคือจริงๆเนี่ยเขาคุยกันหลังบ้านไปแล้วนะคุยกับเลวิทแล้วแล้วเขามาให้สัมภาษณ์ในสื
2: ่อโอ้
0: ใครอยากให้สัมภาษณ์น่าจะไม่ผิดน่าจะประชาชาติอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยได้แต่ภาวนานะว่าให้เป็นแค่เรื่องของแบบพูดแบบให้มันมีสีสัน
1: แน
0: ่
1: น
0: ก็ประมาณนั้นไม่อยากให้สะท้อนตัวตนของคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีจริงๆนะครับซึ่ง
2: ตอนนี้ไม่พ้นนะ
0: ถ้าเป็นสีสันมันก็รับคำตำหนิไปหน่อยแล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นความคิดจริงๆอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่ง
2: ก็อย่างที่ประชาชนมันที่พลเอกชาติชายเคยกล่าวไว้นะครับว่าเวลาก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราเนี่ยเป็นนายคำพูดหลังจากเราพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดเนี่ยเป็นนายเรานี่คือวาจาอมตะของพลเอกชาติชายจุลวรรณอดีตนายกรัฐมนตรีจริงเลย
0: ครับก็อย่างที่อาจารย์จำหลักวิเคราะห์แหละครับเมื่อกี้ว่ากีฬาเนี่ยมันยกระดับได้มันสามารถทำให้เป็นเศรษฐกิจทำให้เป็นอุตสาหกรรมนะซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจมันแค่นั้นเองอย่างง่ายๆเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังเนาะว่าหลายประเทศเขาก็มีโมเดลธุรกิจคือเขาก็เอาเด็กมาปั้นนะพอปั้นเสร็จเขาก็ขายนะซึ่งเขาไม่ต้องไปทำให้ลีกแบบใหญ่เท่าพรีเมียร์ลีกเท่าอะไรเพราะว่ามันมีวิธีคิดแตกต่างกันมันมีศักยภาพที่แตกต่างกันอังกฤษเนี่ยมีประวัติศาสตร์ฟุตบอลยาวนานมาเป็นร้อยปีมันเป็นประเทศแรกๆในโลกนะครับที่กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับฟุตบอลขึ้นมาเพราะนั้นใครที่เอาของเขาไปทำก็ไม่จำเป็นต้องทำให้เหมือนเขานะแต่ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีนะทำให้มันเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจนะซึ่งหลายประเทศก็ใช้ตัวเองเป็นหับในการสร้างนักกีฬาเพื่อขายต่อนะเอานักกีฬามาจากทั่วโลกซึ่งอย่างเนี้ยจริงๆเราก็สามารถมองภาพแบบนั้นได้แต่เราไปมองอะไรก็มีตอนนี้คือเรายังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเราจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาแบบไหนมีมุมไหนบ้างที่ทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมกีฬานะฮะหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยหลายต่อหลายที่นะที่มีสปอร์ตคลับที่มีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นที่ที่ให้นักกีฬาต่างชาติมาฝึกซ้อมเก็บตัวแทบจะตลอดทั้งปีเพราะเราอยู่ในประเทศที่มีภูมิรัฐศาสตร์ที่ค่อนข้างดีเราไม่มีทอร์นาโดเราไม่มีหิมะตกเรามีน้ำฤดูน้ำหลากซึ่งจริงๆเนี่ยไปตั้งเป็นฤดูฝนฤดูอะไรเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกฤดูน้ำหลากน้ำมันมาแล้วมันก็ไปนะแต่เราไปผิดทางน้ำไงน้ำมันก็ไม่ค่อยไปมันก็เลยขาดซึ่งจริงๆเนี่ยนะหลายต่อหลายต่อหลายที่เลยนะฮะเป็นที่ฝึกซ้อมเก็บตัวหนีหนาวนะของหลายประเทศนะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้อังกฤษเนี่ยมาเยอะมากนะเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกเลยนะแต่หลังๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ศักยภาพตรงนี้อังกฤษเขาก็ไปประเทศอื่นๆที่เขาก็พัฒนาเรื่องของศูนย์ฝึกนะฮะให้มันมีความทันสมัยให้มันมีความมาตรฐานที่สูงขึ้นผมยังตอนสมัยผมเล่นเนี่ยผมยังมีโอกาสได้อุ่นเครื่องกับเชฟฟิลด์เวนสเดย์นะดาร์บี้เคาน์ตี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยไม่ได้มา
2: เป็นฝันเลยนะโอ้โหเป็นฝันเลย
0: ก็ไม่รู้สมัยก่อนมันเดินทางยากกว่าสมัยนี้อีกนะมันไม่มีโลคอสแอร์ไลน์นะแต่เขาก็ยังทำงานก็เขาจำเป็นที่ต้องหนีหนาวแล้วประเทศไทยเนี่ยเขามาแล้วเขามีอุณหภูมิมีอะไรที่เหมาะสมอย่างที่บอกเราอยู่ในจุดที่มีภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีแต่เราเข้าใจมันหรือยังว่าเราจะใช้ประโยชน์ในสิ่งที่เรามีเนี่ยด้านไหนได้บ้างในการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาครับ
1: ครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เรื่องของคู่ชิงที่3กัน
2: คู่ชิงที่3
1: เดี๋ยวเราจะตามไปดูว่าใครจะได้แชมป์กันนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะไว้คุยกันในวันหลังนะครับเรื่องของไอ้15กิโลบาทเนี่ย15กิโล1บาทเนี่ยของคุณเฉียดทาเนี่ยท่านจะต้องออกมาแก้ตัวเองแล้วเพราะว่าสื่อหลายสื่อเดี๋ยวก็ไม่เคยกล้าจะไปพูดแต่พวกเราพูดไปแล้วนะครับ
2: มีแฟน
1: รายการนะครับส่งข้อความเข้ามานะครับหลายๆข้อความได้คุยกันนะครับตรงนี้แล้วก็นะมีคนรู้จักกบพ่วยเนาะเนี่ยจากปัตตานี
0: สองท่าน
1: คุณเจริญครับอ๋อน้องชายแฟน
0: อดีตเก่งอดีตนักฟุตบอลทีมชาติคุณเจริญอดีตนักฟุตบอลทีมชาติ
1: ครับผมเนี่ย
3: เราจะมีเครือข่ายพอถึงไปปั๊บอ้อคนนู้นก็รู้จักคนนี้ก็รู้จักกันเนี่ยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ทักทายกันมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูคู่ชิงที่3
0: อืมต้องให้นันเน็ตว่าก่อนเลย
1: โอเคเนี่ยคู่ชิงที่3วันนี้นะครับก็เตะเวลา 04:00 นะครับจริงๆแล้วคู่นี้เนี่ยก็เป็นเต็ง1ฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆต้องเข้าชิงและอังกฤษก็เป็นความใฝ่ฝันของฟุตบอลไทยคนไทยนี่แหละเพราะคนไทยเนี่ยดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเยอะจริงๆควรจะเป็นคู่ชิงแต่ว่าอกหักมาทั้งคู่นะครับก็มีคำถามอะไรคำถามว่าฟุตบอลฟีฟ่าเนี่ยควรจะมีที่3หรือเปล่าแต่จริงๆมันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะมีมาตั้งแต่ไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดกันเรามาพรีวิวก่อนดีกว่าแน่นอนครับทั้ง2ทีมเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้อยากเตะนัดนี้หรอกมีสื่อจากเลกิฟเนี่ยเขาก็บอกมาแล้วว่านักเตะกองหน้าอย่างเอ็มบัปเป้ดูเอหรือเอ็มเดมเบเล่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยากเตะนัดนี้เลยแล้วก็อยากกลับบ้านและอะไรประมาณนี้เพราะว่าเหมือนแบบอกหักนะครับไม่ได้เข้าชิงเพราะฉะนั้นนัดนี้ครับที่เจอกันเนี่ยสั้นๆไปเลยก็อาจจะมีตัวสำรองลงมาอย่างโรเบิร์ตแชกีของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็จิโอเทียนันเดสกุสโตของเชลซีนะครับไม่ก็ยองเป็นผู้สาบประตูกองหน้าก็ยังอาจจะเป็นเอ็มบัปเป้เช่นเคยเพราะว่ายังอาจจะลุ้นดาวซันโบกับแฮร์รี่เคนก็คือที่จะลุ้นนั้นนี้ก็คือแฮร์รี่เคนกับเอ็มบัปเป้ลุ้นดาวซันโบแล้วก็ลุ้นบัลลงดอร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องลงมาไมเคิลโอเลเซ่ต้องลงนะครับแล้วก็บาโคล่าที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลฝรั่งเศสจะมีประมาณนี้ส่วนอังกฤษมีหลายตัวเลยที่เป็นตัวสำรองและไม่ได้ลงมีแฟนแมนยูบอกว่าคอปปี้เมนูจะได้ลงหรือยังสำหรับแฟนแมนยูนี่รู้แน่นอนละเขาทูเคิลเนี่ยมีอะไรอคติกับเมนูหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี้เดี๋ยวรู้กันนะครับว่าทูเคิลจะส่งเมนูลงหรือเปล่าครับแล้วก็มาดูเก้ที่ชอบเนี่ยคุณโยซาก้าจะได้ลงไหมมาคัสแรดฟอร์ดที่หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ลงมาเรียกค่าตัวหรือเปล่าแฮร์รี่เคนแน่นอนครับก็สู้กับเอลเป้โดยตรงตัวอื่นก็ธรรมดาครับสเปนนิโกเรลลี่คอนซ่าแล้วก็มาร์เกฮีกับแล้วก็โจแดนพิกฟอร์ดเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับมองได้ทั้ง2แบบเลยทีเดียวพรีวิวขอถามโค้ชป๊อกกับอาจารย์ตลอดเลยว่าชอบใครครับฝรั่งเศสกับอังกฤษคู่นี้ครับ
2: ผมชอบฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสนะเพราะว่าอะไรครับ
2: อังกฤษคือต้องเรียกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตามฟุตบอลแบบแฟนพันธุ์แท้แล้วเนาะเพราะว่าจะหมดไปแต่ว่าคือชื่นชมดาราฝรั่งเศสนะครับก็คือทีมฟุตบอลเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคุณซีดานเนี่ยซึ่งสมัยที่เป็นโลกนี้เป็นนานทำได้เลยตอนนั้นเนี่ยยังทำงานได้ยังเป็นวัยรุ่นเนาะทำงานแล้วแบบทั้งออฟฟิศเลยนะสำนักออฟฟิศแล้วเปิดทีวีเนี่ยซึ่งเจ้านายก็ใจดีมากก็เห็นว่ามันเป็นเทศกาลแบบบอลโลกอะเนาะแล้วก็ถ้าทำงานได้ถึงได้ทำงานพลาดในเวลาหยุดเนี่ยท่านเปิดทีวีเลยแล้วเราก็ได้เห็นลีลาแล้วต้องยอมรับว่าเราอยากให้เด็กไทยอยากให้คนไทยหรืออยากให้ทีมชาติเนี่ยเล่นได้ประมาณเนี้ยก็ยังเคยคุยกันในออฟฟิศว่าโอ้โหถ้าเราได้มีเทปมีทีมมาให้เหมือนเป็นตัวอย่างเนาะฟุตบอลไทยคงพัฒนามากขึ้นแล้วจริงๆที่ชอบฝรั่งเศสอีกคนนึงก็คือชอบเยอรมันนะครับแต่ว่าเยอรมันก็ไปแล้วเนาะเยอรมันมีระบบทีมที่ชอบแล้วเราเห็นเลยว่าในทีมระดับโลกเนี่ยซึ่งเมื่อกี้ที่นันเน็ตบอกว่าไม่น่าจะมีที่3เนี่ยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าทีมที่ก็มารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยทุกทีมมีสิทธิ์จะได้ที่1เท่านั้นเพียงแต่ว่าเกมมันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะเนาะ
1: ครับ
2: แต่ถือเป็นโชคใครก็ตามที่ได้ดูโดยเฉพาะนักฟุตบอลนะโดยเฉพาะโค้ชนะเราจะไม่เห็นตำนานลูกหนังในลีลาแบบนี้บ่อยนะ4ปีมีครั้งนึงอ่ะเพราะนั้นถ้าอยู่ในธุรกิจฟุตบอลต้องดูไม่ว่าจะใครก็ตามถึงแม้จะชอบฝรั่งเศสเนาะแต่คู่ฝรั่งเศสกับอังกฤษก็แอบดูแอบขโมยทั้งสองทีมกันนะ
1: ก็แน่นอนครับก็อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์หลัดบอกนะครับว่าอยากให้เด็กไทยแหมได้เรียนรู้อะไรกับฟุตบอลโลกเนี่ยแน่นอนครับ4ทีมที่เข้ารอบชิงเนี่ยแหมการเดินทางของเขาเนี่ยโอ้โหมาแบบขึ้นมาเรื่อยๆไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายแน่นอนสำหรับการเดินทางนั้นเพราะฉะนั้นผมถามโกป๊อกดีกว่า4ทีมที่เข้ารอบชิงเนี่ยอยากจะเอามาพัฒนากับบอลไทยเด็กไทยอย่างไรครับที่จะพัฒนาได้แบบเหมือนเขาเนี่ยเหมือนจะมีสิทธิ์ไหมว่าจะเอาเทคนิคไหนหรือแบบไหนมาพัฒนาให้แบบว่าเดินตามรอย4ทีมที่ยิ่งใหญ่ของฟุตบอลโลกคนนี้ครับก่อนที่เราจะไปรีวิวคู่ชิงถามคุณป๊อกตรงนี้ก่อนดีกว่าในแง่ของรอบรู้ของฟุตบอลไทยโดยตรง
0: มองภาพใหญ่นะผมมองภาพ
1: ครับ
0: ภาพใหญ่ไม่มองภาพของดีเทลละว่าเด็กไทยจะไปเรียนรู้แบบไหนอะไรยังไงแต่คนที่จะต้องเรียนรู้จากฟุตบอลโลก ็นคนแรกๆเลยเนี่ยคือโค้ชครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ไปบอลโลกแต่เราเนี่ยสามารถหาประโยชน์จากบอลโลกได้นะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าสมาคมวงฟุตบอลเนี่ยหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬาเนี่ยเขามีงบประมาณสักก้อนหนึ่งทำเป็นวอลลุ่มขึ้นมานะโค้ชที่ผ่านการอบรมทั่วประเทศเนี่ยช่วงที่มีบอลโลกเนี่ยคุณต้องเข้ามานะแล้วมีวิทยากรหรืออะไรก็แล้วแต่คอยมาดูว่าเทรนด์ของฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วแต่ละทีมเนี่ยมันมีจุดเด่นมันมีจุดด้อยมันมีจุดไหนที่เราสามารถที่จะลงมาพัฒนาให้เป็นแนวทางของฟุตบอลไทยได้อย่างเราดูวันก่อนเล็กเราวิเคราะห์ว่าทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยส่วนสูงเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่170กว่าๆเอง175เองซึ่งมันไม่สูงเลยต้องใช้คำนี้นะแต่ทำไมเขาถึงไปในถึงระดับโลกไปถึงคู่ชิงได้นะเขาใช้วิธีการแบบไหนนะซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเอามาดูว่าเราจะนำจุดแข็งของแต่ละทีมวิเคราะห์วิธีการเล่นในฟุตบอลยุคใหม่เนี่ยมาเนี่ยผมบอกเลยนะตรงนี้นะสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะกับฟุตบอลไทยในช่วงเวลาเนี้ยก่อนที่จะมีบอลโลกเนี่ยฟุตบอลลีกของไทยเพิ่งปิดไปไม่นานเท่าไหร่นะบอกได้เลยว่าห่างกันกับฟุตบอลสมัยใหม่ที่เราเห็นในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้อีกว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์กับฟุตบอลลีกเนี่ยวิธีการเล่นมันไม่เหมือนกันนะเพราะฟุตบอลลีกเนี่ยมันแข่งทุกสัปดาห์มันมีโอกาสแก้ตัวได้ตลอดเวลานะมันเปลี่ยนแทคติกได้อะไรได้ตัวผู้เล่นก็เสริมได้มีตั้ง 30-40 คนในสควอตหนึ่งนะฮะปิดเล็กก็ปรับเปลี่ยนผู้เล่นเสริมทัพได้อะไรได้อีกนะซึ่งฟุตบอลโลกไม่มีนะฮะต้องบริหารจัดการให้อยู่ภายในกรอบเวลาที่มันจำกัดแล้วก
2: ็
0: ตัวผู้เล่นก็จำกัดนะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงที่เราเอาทีมในฟุตบอลลีกเนี่ยมาดูเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากนะแต่ทีมชาติเนี่ยสำคัญมากเพราะเวลาทีมชาติเราไปแข่งก็จะแข่งในรูปแบบนี้แข่งเป็นทัวร์นาเมนต์แบ่งสายเซฟห้าเขาตัวแทนของสายเข้ามาน็อกเอาท์นะน็อกเอาท์ก็ค่อยๆไล่ไปจนถึงนัดชิงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้เราต้องมีวอร์รูมครับโค้ชทีมชาติต้องได้ประโยชน์จากการแข่งขันเนี่ยโค้ชทีมชาติอย่างเดียวนะโค้ชที่จะพัฒนาเด็กเนี่ยต้องได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วเขาจะนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีโอกาสได้สัมผัสกับเด็กสัมผัสกับโค้ชนะเวลาเห็นลูกชิกช็อตที่นักเตะจะหนีบอลบ้างกระโดดบอลบ้างอะไรบ้างเขาก็จะเอาไปให้เด็กซ้อมซึ่งอันเนี้ยต้องบอกตรงมันก็มีประโยชน์ในแง่ของการสร้างสีสันดึงความสนใจให้กับเด็กแต่ในแง่ของระบบฟุตบอลนะในภาคใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เห็นว่าเฮ้ยเทรนด์ฟุตบอลของโลกตอนนี้มันไปแบบไหนแล้วมันใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างมันมีไฮเดรชันเบรกซึ่ง
1: อัน
0: นี้มันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันก็จะต้องเจอในอนาคตแล้วถามว่าเวลาเราไฮเดรชันเบรกเนี่ยเราทำอย่างไรได้บ้างในภาวะโลกที่กำลังจะร้อนในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกเดือดแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีเทคโนโลยีมีสปอร์ตเทคตัวไหนที่ทำให้ช่วยลดอุณหภูมิของนักกีฬานะก่อนที่จะลงไปเล่นหลังจากไฮเดรชันเบรกนะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่โอ้มันต้องใช้โอกาสที่เราไม่ได้ไปแต่เราได้ประโยชน์จากมันไม่ใช่แค่มานั่งดูสนุกว่าใครชนะตัวเอาจัดตัวผู้เล่นแบบไหนนะซึ่งก็ต้องมองตามบทบาทของแต่ละคนบทบาทของนักฟุตบอลก็อาจจะต้องมองตรงนี้เป็นลำดับแรกๆให้ความสำคัญกับโค้ชที่จะนำความรู้จากฟุตบอลโลกไปถ่ายทอดให้เด็กๆต่อนะซึ่งอันนี้ก็น่าจะตอบนเน็ตได้ว่าเราจะเอามาพัฒนาฟุตบอลไทยได้อย่างไร
1: ครับก็อ่ะโอเคตามนี้นะครับก็อย่างที่เราบอกว่าเราจะนำพัฒนาฟุตบอลไทยยังไงคราวนี้เรามาทำตัวเป็นเซียนกันหน่อยดีกว่าสำหรับฝรั่งเศสกับทางอังกฤษนะครับสำหรับน้าเองผมน้ามองว่าอังกฤษเนี่ยเสียหน้ากับอาร์เจนตินามาแล้วเพราะฉะนั้นนัดนี้มีแรงจูงใจมากกว่าและทูมัสทูเคิลต้องแก้ตัวกับแมตช์หน้าและฝรั่งเศสเนี่ยไร้ใจแล้วเพราะฉะนั้นอังกฤษเสมอใน90นาทีแล้วก็เอาชนะจุดโทษได้ครับแล้วก็ขอถาม3ท่านหน่อยครับว่าฟันธงเป็นเซียนก่อนที่เรามาปีวิวรอบชิงครับเอาตัวป๊อกก่อนเลยคนแรก
0: ผมว่าอังกฤษชนะในเวลาครับผมว่าอังกฤษชนะในเวลา
1: ครับแล้วก็นะ
0: ครับ
1: ยังไงครับผม
2: เชียร์ฝรั่งเศสนะผมว่าฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสนะโอเคแล้วก็พี่ไงพี่
3: พี่ว่าอังกฤษนะ
1: อังกฤษนะอังกฤษ3ฝรั่งเศส1อ่ะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาถุงนี้นะครับเอาสนุกสนานเอาสนุกสนานอังกฤษ3ฝรั่งเศส1นะครับคราวนี้มาเป็นรอบชิงนะครับเราปีวิวไว้ก่อนเลยดีกว่าว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีก็หลังได้แชมป์ฟุตบอลโลกแล้วตอนนั้นเราจะรู้แล้วว่าใครได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะครับก็อาร์เจนตินาทีมพลังแฝงกับซุปเปอร์สตาร์กับบอลระบบทีมที่ดีแบบสเปนนะครับเรียกว่าคู่นี้สูสีกันมากแน่นอนครับสเปนดูเป็นต่อแน่ๆอยู่แล้วแหละเพราะว่าอาร์เจนตินาเล่นมา120ทีหลายนัดมากแล้วก็เหมือนเราเคยถามว่าเมสซี่แบกทีมหรือทีมแบกเมสซี่เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเดอะลาสต์แดนอาจจะเป็นฟุตบอลโลกคนสุดท้ายของเมสซี่ก็ได้นะครับก็แน่นอนครับตัวผู้เล่นทั้งคู่เนี่ยฟูลทีมทั้งหมดเพราะว่าล้างใบเหลืองใบแดงกันหมดแล้วสมัยตั้งแต่รอบที่แล้วเป็นกฎใหม่ของฟีฟ่านะครับล้างใบเหลืองใบแดงหมดแล้วก็แน่นอนกับสเปนเหนียวมากนะครับคูบาซี่คู่อาริกลาปอตนะครับมาร์คคูเรียที่ย้ายไปเรอัลมาดริดเปโดโปโต้นะครับกองกลางเป็นโรดี้กับฟาบินลุยนะครับกองหน้าเป็นโอลาซาเบาที่ไม่ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์เหมือนเมสซี่แต่ก็ทำประตูได้ด้วยความเป็นทีมเวิร์กนะครับเดนิสโอโมบายนาแล้วก็ลามิลยาเมานะครับมีตัวพิเศษอย่างทางไอตัวของสเปนของบาร์เซโลนาแล้วก็ทางอาร์เจนตินาครับมีเรอัลเมสซี่ลูโกอัลวาเรสนะครับปาราเดสแล้วก็แมคอลิสเตอร์ของทางลิเวอร์พูลนะครับก็ย้ายไปมาดริดเช่นกันนะครับเจอร์ชิมิโอเน่เอนโซเฟอร์นันเดซที่ทำประตูได้แน่นอนครับคู่นี้สูสีกันอย่างมากทีมที่มีพลังแฝงอย่างอาร์เจนตินาแล้วก็บอลระบบของสเปนนะครับถามทั้ง3ท่านก่อนเลยชอบบอลระบบหรือชอบบอลพลังแฝงครับขอพี่นะข้างบนก่อนเลยครับ
2: ผมในตัวส่วนตัวเนี่ยคิดว่าระบบแล้วก็สเปนก็ลีลันนะครับเรื่องระบบทีมแล้วถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยนะจะอาจจะโดดเด่นเฉพาะตัวนะโดดเด่นไม่เท่ากับอาร์เจนตินาครับแต่เมื่อพูดถึงตัวเขาก็ไม่ด้อยอ่ะแล้วก็มีหลายตัวและเท่าที่ผ่านมาในรอบต่างๆเนี่ยผมว่าเขาไม่ค่อยช้ำนะครับแต่อาร์เจนตินาเนี่ยเมื่อเทียบกันนะระหว่างทีมกับทีมนะอย่างที่นันเน็ตพูดว่าเขาเล่น120 นาทีแล้วต้องมันเหมือนต้องขุดพลังส่วนตัวมาใช้ในเยอะใช้มีลานี่เยอะมากนั้นเมื่อเทียบกับทีมสเปนผมคิดว่าสเปนเป็นต่ออาจจะจบไม่ต้องต่อเวลาด้วยซ้ำไปเชื่อมั่นในระบบนี้นะครับอาจจะได้เห็นพลังของกระทิงดัว
1: ซึ่งคนก็มองสเปนเยอะนะครับแต่คนไทยเชียร์เจนีน่าก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ดังนั้นกูป๊อปครับว่าไงครับ
0: มองอย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยดูเหมือนกับทางสเปนจะเป็นระบบมากกว่าแหละอาร์เจนตินาจริงๆก็เป็นระบบเพียงแต่ว่าเขามีวิธีการในการเล่นที่แตกต่างกันไปนะฮะเพราะว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยก็มาแบบฟุตบอลประเทศยากจนเอางี้แล้วกันนะฮะเติบโตมาจากการเป็นประเทศยากจนเพราะฉะนั้นในแง่จิตวิทยาเนี่ยวิธีการของเขาก็อาจจะต้องใช้ให้ถูกเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะมีแรงขับสูงมากนะฮะมีอีโก้สูงเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะประสบความสำเร็จมาได้เขาเอาชีวิตไปแลกมานะฮะแต่กับทางสเปนเนี่ยก็เป็นประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอ่ะนะมันก็ว่ากันไปตามระบบซึ่งเขาก็เหมาะสมกับบอลระบบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแบบนี้เนี่ยคือสเปนเนี่ยด้วยความที่แข็งแกร่งมีแผงหน้าที่ดีแตกต่างจากที่อาร์เจนตินาเจออังกฤษเนี่ยต่อให้อังกฤษมีศูนย์หน้าอย่างแฮร์รี่เคนมีอะไรเงี้ยแต่นะฮะเขาก็ยังต้องระมัดระวังเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ธรรมดาเราก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าบทจะเอาขึ้นมาเนี่ยก็ทำได้น่ากลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นอังกฤษเดี๋ยวก็ต้องระวังแต่กับสเปนเนี่ยอาจจะไม่ได้ระวังขนาดแบบเดียวกับอังกฤษแต่ถ้าสเปนระวังแบบเดียวกับที่อังกฤษทำเนี่ยนะแล้วคอยแบบขุดบ่อล่อปลาเพื่อให้แบบอาร์เจนตินามาบุกอะไรเงี้ยพอมาบุกแล้วความเป็นอาร์เจนตินามันบุกแล้วมันเด็ดขาดมันบุกแล้วมันทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีรูปแบบที่หลากหลายมากวันนั้นเราจะเห็นชัดเลยนะว่าที่อาร์เจนตินาได้ประตูเนี่ยได้มาจาก2แบบเลยนะไม่ใช่แบบเดียวนะก็คือ เอาละช่วงแรกๆก็เมสซี่ก็โยนเข้าไปวงชนสังโบ้างวงไปเซฟบ้างอะไรบ้างจนรู้สึกแบบอังกฤษต้องถอยไปตั้งรับในกรอบเขตโทษเพื่อป้องกันแบบเนี้ยทำให้มีพื้นที่แถว2เมสซี่ก็ใช้โอกาสนั้นแหละแล้วก็ไม่เปลืองด้วยเพราะว่าเปลี่ยนเป็นประตูตีเสมอแล้วหลังจากนั้นก็ใช้วิธีเดิมได้แล้วจะทีนี้ระแวงแล้วนะฮะอังกฤษระแวงแล้วไม่รู้จะแถว2หรือจะโยนเข้าไปข้างในทำให้เกิดโอกาสมากขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งตรงนี้ ก็เชื่อว่าถ้าสเปนเล่นแบบระมัดระวังจนเกินไปเนี่ยนะฮะอาจจะโดนได้เพราะว่าไอ้การระวังของสเปนเนี่ยกับศักยภาพของนักเตะอาร์เจนติน่าเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดผลเสียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแลกเต็มที่แล้วก็ไม่อุดนะฮะได้ประตูก่อนแล้วไม่อุดเนี่ยนะฮะไม่ไปตั้งรับเนี่ยนะฮะผมก็เชื่อว่าสเปนอาจจะเอาชนะได้แต่คู่นี้เชื่อว่าถึงดีกานะฮะ
2: ต้องถึงดีกาต่อเวลา
0: แต่ว่าพอต่อเวลาแล้วคิดว่าไม่ถึงจุดโทษครับน่าจะต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะซึ่งเชื่อว่าดูจากวันนั้นแล้วเนี่ยวันที่อาร์เจนติน่าเล่นกับอังกฤษแล้วเนี่ยผมยังเชื่อว่าลึกๆนะฮะว่าอาร์เจนติน่าเนี่ยจะใช้พลังฮึดอาร์เจนติน่ามีก๊อกสองฮะแล้วเป็นก๊อกสองน่ากลัวด้วยนะครับเพราะว่าเราก็มีสิ่งที่ทำให้เราเห็นแล้วว่าเขามีวิธีการที่ไม่ใช่แค่รอโอกาสแต่เขาสร้างโอกาสนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับอาร์เจนติน่าผมเชื่อว่าอาร์เจนติน่าชนะใน120นาทีครับ
1: แล้วก็นัดนี้นะมีไฮไลท์สำคัญอยู่อย่างหนึ่งเลยนะครับเรียนเมสซี่ครับเคยอุ้มลามิลยามาลมาแล้วโอ้โหแล้วมาเจอกันในรอบชิงแบบนี้นะครับเรียกว่าโอ้โหน่าสนใจน่าดูจริงๆในฐานะนักฟุตบอลนะครับมันเก่งไหมครับมันเก่งไหมเวลาเราเจอแบบเขาลามิลยามาลก็ต้องเจอเมสซี่เหมือนแบบเป็นไอดอลนะเคยอุ้มเขามาตั้งแต่เด็กนะมันมีสิทธิ์เก่งไหมพี่มีสิทธิ์เก่งไหมเนี่ยผู้ใหญ่ผมไม่ทันอ่ะหรือว่าแบบมีทิศเล็กเราชนะผู้ใหญ่ได้อะไรอย่างงี้มันดูดีกว่าไหมมัน
0: ไม่เก่งหรอกเพราะว่าไม่เก่งหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ผ่านมาถึงขนาดนี้ได้แล้วตอนนี้นะฮะมันก็
1: ผ่านหมดแล้วนะ
0: อะไรเนี่ยมันเข้มแข็งมากแล้วมันผ่านการตื่นเต้นในการลงสนามนัดแรกนะฮะในการเดบิวต์มาแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือที่ผ่านมาก็ทำผลงานได้อย่างคงเส้นคงวาอยู่แล้วเพราะนั้นผมเชื่อว่านัดนี้เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกนะว่าคือฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันมีรายละเอียดที่เยอะมากทุกทีมเนี่ยทำกันบ้านหนักมากอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าทีมชาติบราซิลเนี่ยซ้อมวันละ5เวลาเงี้ยเพื่อไม่ให้มีจุดอ่อนเลยอย่างเงี้ยซึ่งทุกทีมจะรู้อยู่แล้วว่าจุดอ่อนของตัวเองคืออะไรแล้วก็จะไม่ปล่อยให้จุดอ่อนนั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคนะฮะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเขาจะทำลายจุดอ่อนนั้นทั้งหมดเพื
1: ่อ
0: นัดสุดท้ายนี้นะเพราะฉะนั้นไม่มีจุดอ่อนครับทุกทีมไม่มีจุดอ่อนแน่นอนบอกเลยนะฮะอย่างที่เราก็เห็นเวลาฝรั่งเศสก็บอกว่าเขาก็เล่นเต็มที่ของเขาแล้วแต่เขาได้แค่นี้แล้วก็มันได้แค่นี้จริงๆเพราะสเปนดีกว่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ
1: ก็เราพรีวิวคู่นี้เดี๋ยวว่าอย่างน้าเนี่ยเขามองว่าสเปนเนี่ยเหนือกว่าแน่นอนแล้วก็อาร์เจนติน่าต้องมาเล่นเกมหนักใส่สเปนเท่านั้นนะครับถ้าไม่เล่นเกมหนักใส่สเปนเนี่ยไม่รอดแน่นอนเพราะว่าสังเกตจากตอนที่สเปนจะฝรั่งเศสอาร์เจนติน่าเจอกับทางฝรั่งเศสเนี่ยเรียกว่าเข้าบอลเร็วสเปนเนี่ยมันแกะเพสซิ่งได้หมดเลยบอลระบบนี่แกะเพสซิ่งได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าพึ่งพลังแฝงของเมสซี่เนี่ยอย่างตัวน้าเนี่ยก็มองว่าอาร์เจนติน่ามีสิทธิ์พลิกชนะสเปนนะครับใน90นาทีเลยดีกว่าถ้าเกิน120จะเสร็จสเปนแน่นอนเพราะฉะนั้นฟันธงอาร์เจนติน่าครับมาขอข้างบนนะครับน้าว่าไงครับอาจารย์หลัดคิดยังไงครับสเปนกับฝรั่งอาร์เจนติน่าครับ
2: ก็ยังเชื่อนะยังเชื่อว่าสเปนน่าจะชนะครับผมเลือกสเปนชนะ
1: สเปนกับอังกฤษไอ้สเปนกับทาง
2: ฝรั่งเศส
1: นะครับแล้วก็โกบ็อก
0: ครับอาเจนครับ
1: อาเจน
0: แล้วก็แรงกริด
1: แล้วก็นะว่าไงครับตรงกลาง
2: จริงใจครับ
3: ครับ
1: ไม่ได้ก็ต้องมาทับผมกันครับเราครับผมนะครับ
3: เอาคืออย่างนี้คือผมมันประเภทที่เราเป็นครูเนาะเราสอนเด็กและสอนกีฬาด้วยนะครับดังนั้นไอเกมต่างๆที่มุมมองมาเนี่ยฮะถ้าในเวลานะครับผมเชื่อนะครับอาร์เจนติน่าคนน่าจะได้แต่ถ้าปลายพ้นปลายไปนะถ้าพ้นปลายไปหมายถึงว่าเลยเวลาที่ตั้งไว้น่ะไม่แน่ว่าแรงหมดถ้าแรงหมดนะครับโอกาสของสเปนก็โอเคเนาะก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเอาประเภทว่าถ้าเขาถึงรุ่นนี้ถึงรุ่นนี้แล้วเขาต้องอ่านเกมกันออกหมดนะครับว่าต้องแก้ปัญหายังไง
1: แน่นอนพลาดทีเดียวไม่ได้เลย
3: เพราะโค้ชเนี่ยต้องโอเคแหละโค้ชจะไปเล่นรำวงอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเขาต้องแก้ปัญหาให้ได้นะครับเพราะว่าอันนี้คือวันสุดท้ายนาทีสุดท้ายแล้วเรื่องสุดท้ายเกมสุดท้ายแล้ว ถ้าเกิดว่าไปเล่นอย่างอื่นอยู่ก็จบนะครับไปไม่ได้เหลือเวลา5นาที
1: ครับนี่แหละฟันธงกันประมาณนี้ก็เรียบร้อยก็เป็นนะตำลัดมาพลิกแพง คนเดียวนะครับภาษาคนหนึ่งครับ
2: ผมอยากชวนนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือการที่เราเลือกข้างเนี่ยหมายความว่ามันจะดูสนุกขึ้นนะครับแล้วจริงๆอย่างฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเกมที่แบบว่าดูคนเดียวไม่สนุกนะจะต้องดูกับเพื่อนนะแล้วสมมุติว่าเราแบ่งคนละข้างเนาะเหมือนว่าเราเชียร์ทีมนี้แล้วเพื่อนเราเชียร์ทีมนึงเนี่ยจะดูกันสนุกมากแต่ก็ต้องเคารพเกียรติมีนักแต่นักกีฬานะคือแพ้ชนะเนี่ยไม่ว่ากันแล้วท่านจะดูสนุกผมก็ยังติดใจเนาะสมัยนั้นสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นเวลาดูเราดูท้องออฟฟิศเนี่ยโอ้โหเวลาลูกเข้าเวลาเราเสียลูกเนี่ยมันสนุกจริงสนุกจริงบอลเป็นเกมที่ต้องดูเป็นคุมครับ
1: เพราะฉะนั้นนะจำหลัดต้องรออาทิตย์หน้าเลยนะครับเข้ามาด้วยนะครับว่าผลการแข่งขันไม่เข้านะครับจะหลบไม่ได้นะครับหลบไม่ได้นะครับต้องมานะครับก็คือถ้าเกิดหลบมานี่ก็รู้กันนะครับว่าตามนั้นนะฮะก็เดี๋ยวก็เหลือเวลาเหลือ3นาทีเนาะก็จริงๆอยากจะพูดเรื่องของทางหมดฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นธุรกิจหมดเนาะอย่างที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นทุกอย่างเป็นธุรกิจหมดคือเดี๋ยวเรายกย่อไปคราวหน้าดีกว่าว่าสินค้าต่างๆที่เราจบฟุตบอลโลกเนี่ยเราสามารถมาทำกำไรได้ไหมแล้วเงินเข้าใครอะไรอย่าง
2: น
1: ี้นะครับอย่างเช่นเหมือ
2: น
1: เราเคยมองว่าโต๊ะเก้าอี้ของสะสมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือแม้กระทั่งสตั๊ดหรือเสื้อที่มีมูลค่าสูงมากๆนะครับจริงๆอยากพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าทุกอย่างถ้ามันธุรกิจมันลงตัวกันแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปด้วยกันคิดอย่างนี้นะครับไม่รู้กูบอกคิดเหมือนกันหรือเปล่าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอบสุดท้ายเดี๋ยวขอฝากผู้ใหญ่สามคนนะครับปิดให้หน่อยแล้วกันเอาเรื่องจากกูบอกไปครับแล้วก็โยนเลยครับ
0: ตอนนี้เราต้องติดตามอย่างเข้มข้นเลยนะว่าฟุตบอลนัดชิงเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าจากเหตุการณ์ไฟป่าที่แคนาดาซึ่งตอนนี้มันโหมกระหน่ำมากเลยใช่มีไฟป่าแล้วก็มีหมอกควันบางทีแล้วมันมาถึงเมืองที่จะใช้แข่งขันนัดชิงด้วยซึ่งอันนี้ตอนนี้โหแบบเป็นหลายเอเคอร์แล้วนะฮะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ยังควบคุมไฟป่าไม่ได้นะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมีผลกระทบจากสภาพอากาศหลายต่อหลายนัดเหมือนกันนะเลื่อนการแข่งขันไปอะไรไปนะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นผลกระทบกับนักกีฬาเพราะว่าถ้าควันมาเนี่ยมันไม่เหมือนฝนไงฝนตกแล้วมันก็มันแป๊บเดียวมันหยุดแต่ถ้าควันมาเนี่ยนะไม่รู้มันจะหยุดตอนไหนนะมันก็ขึ้นอยู่กับทิศทางลมด้วยก็อย่างที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีนะเวลาแต่เราก็ไม่รู้จะใช้ศักยภาพนั้นได้มากน้อยขนาดไหนหลายประเทศอย่างสหรัฐอเมริกามีทอร์นาโดมีอะไรเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับการจัดการแข่งขันกีฬาอยู่พอสมควรเหมือนกันนั้นอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่านัดชิงเนี่ยจะมีผลกระทบจากหมอกควันจากไฟป่าที่แคนาดาหรือเปล่านะครับครับ
1: ครับอาจารย์บัตรครับผม
2: ครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูกีฬาแล้วเนี่ยเพื่อความสนุกสนานเนี่ยก็เยี่ยมมากก็เห็นด้วยถ้าสมมติว่าเราจะตั้งกระทรวงกีฬาเนาะแต่ว่าอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยดูแบบดูให้ลึกอะดูให้ซึ้งเนี่ยที่กกพูดเนี่ยมันมีหลายมิติและมีการเหลือเกินตัวอย่างที่น้องเน็กพูดว่าธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตั๋วมันไม่แค่เสื้อนะแต่มันมีส่วนเกี่ยวเนื่องเยอะแยะมันมี SME
4: เลยค่ะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
6: ชช.ยะลาเปิดคอร์สฟรีติวเข้มนักคัดนักเคาะรับหน้าทุเรียนใต้สู่ตลาดคุณภาพวิทยาลัยชุมชนยะลานำโดยนางลัคนายานภาพผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโปรเจกต์เปิดคอร์สเรียนฟรีฝึกอาชีพนักคัดนักเคาะทุเรียนคุณภาพรุ่นแรกภายใต้กิจกรรมโครงการจัดการความรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพื้นที่มุ่งสร้างงานสร้างอาชีพให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนในพื้นที่ได้มีวิชาชีพติดตัวเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมถึง60คนมีครบทุกกลุ่มตั้งแต่ข้าราชการเกษตรกรเจ้าของสวนพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนทั้งชายหญิงลูกจ้างคนรับซื้อท้องถิ่นไปจนถึงนักศึกษาที่อยากหาอาชีพเสริม โดยงานนี้ได้นายเอกพลเพชรพวงประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้มาเป็นวิทยากรส่งต่อวิชาตั้งแต่ภาคทฤษฎีไปจนถึงลงมือเคาะจริงทั้งเทคนิคดูความแก่เช็คเปอร์เซ็นต์แป้งวิธีดูขั้วสังเกตน้ำร่องภูสีผิวและการผลเทคนิคการตัดวิธีตัดที่ถูกต้องปลอดภัยไม่ให้ผลช้ำหรือตกกระแทกพื้นโดยมีเคล็ดลับการแยกไซส์มาตรฐานและเทคนิคการข้อฟังเสียงที่ทุกคนอยากรู้โดยบรรยากาศการฝึกอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองทุกคนได้ลองจับลองเคาะลองฟังเสียงกันอย่างจริงจังซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวิทยาลัยชุมชนยะลาที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเปลี่ยนจากความชอบให้กลายเป็นอาชีพทำเงินต้อนรับฤดูกาลทุเรียนได้อย่างทันท่วงที
7: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
8: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: Please press 1.
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
17: เกษตรเพื่อประชาก
18: ะเหรี่ยงหรือปะกากะยอกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ในการแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบนานต่อไปกรมหม่อนไหมร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเข้าไปดำเนินการตามโครงการพัฒนางานพระราชดำริเชิงรุกเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและนักเรียนโรงเรียนบ้านสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปพร้อมฝึกอบรมให้กับเกษตรกรในหลักสูตรเทคนิคการทอผ้าพื้นเมืองเทคนิคการทอจากมัดหมี่ผ้าการปักผ้าการย้อมสีจากพืชธรรมชาติในท้องถิ่นและหลักสูตรสนับสนุนการใช้เส้นไหมทดแทนฝ้ายตามพระราชดำริในการผลิตผ้ากะเหรี่ยงโปให้ได้มาตรฐานรานกยูงพระราชทานสีเขียวรวมถึงอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยนำดีไซเนอร์เข้าไปช่วยออกแบบชุดผ้าทอกะเหรี่ยงโปให้มีความหลากหลายและทันสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าทำให้กลุ่มเกษตรกรเป็นที่รู้จักและมีรายได้เพิ่มขึ้นสนับสนุนโดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekend Entrepreneur หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะครับวันนี้ตอนนี้อยากจะเอาบทสัมภาษณ์อีกอันหนึ่งมาฝากนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ในรายการ Fintroduce นะครับที่โฮสต์คือคุณนาโอมิจาก Phenomena ก็ผมว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ทำให้ผมได้ตกผลึกหลายๆเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินเนาะแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนฟังรายการผู้ประกอบการวันหยุดด้วยนะครับผมไม่ได้เอามาทั้งหมดทั้งรายการนะจะเอามาบางคำถามที่ผมคิดว่าคือตอนคุณนาโอมิถามเนี่ยก็ตอบไปแล้วแหละแต่พอระหว่างกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็มาคิดโอ้โหมันมีอีกหลายมุมเลยที่ตอนนั้นยังไม่ได้ตกผลึกหรือว่าไม่ได้พูดมากนักเพราะว่าจริงๆมีหลายคำถามที่น่าสนใจมากๆนะก็เลยถือโอกาสเอามาเล่าให้ฟังในรายการนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการมันหยุดโดยตรงนะแต่ว่าผมว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเงินส่วนบุคคลซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับคนเป็นผู้ประกอบการมันหยุดหรือไม่ได้เป็นก็ตามนะคุณนาโอมิเริ่มต้นจากคำถามที่เป็นคำถามที่ลึกมากนะคือคำถามว่าตอนสมัยเด็กๆอ่ะเราเคยมีความเชื่อหรือถูกสั่งสอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการเงินอย่างไรอันนี้เป็นคำถามแรกนะซึ่งผมตอบคุณนาโอมิไปบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยพอได้รับคำถามนี้ว่าผมมีความเชื่อหรือว่ามีความรู้สึกเกี่ยวเรื่องกับเงินอย่างไรเนี่ยผมมีความรู้สึกความเชื่ออย่างแรกคำแรกขึ้นมาเลยคำว่าประหยัดก็ต้องบอกแบบนี้นะครับสมัยเราเด็กๆเนี่ยคนที่มีอิทธิพลสูงมากๆเลยที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่าให้คุณนาโอมิฟังในการรายการ Fintroduce ของ Phenomena ว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นคนประหยัดมากนะครับสิ่งเนี้ยเราก็จะได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดว่ามีเงินก็ต้องเก็บเราต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดผมก็จะมีความประหยัดอยู่ตั้งแต่ตอนเด็กๆซึ่งจริงๆมันก็เป็นเทรดหรือว่าเป็นลักษณะที่ดีเนาะสำหรับถ้าเราอ่านหนังสือเรื่องการจัดการการเงินส่วนบุคคลเนี่ยก็คงมีทุกเล่มแหละที่พูดถึงการประหยัดเนาะถ้าเรามีรายได้เยอะแล้วเราไม่ประหยัดเลยเนี่ยรายได้เยอะเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเงินมันก็จะหมดเนาะไม่ว่าจะรายได้เท่าไหร่ก็ตามนะสิ่งที่สำคัญก็คือเงินเหลือเท่าไหร่มากกว่าเงินได้เท่าไหร่เนาะเงินได้เยอะถ้าจ่ายเยอะกว่าเงินได้เราก็ติดหนี้นะติดลบนะสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่โผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมตอนเด็กๆผมเนี่ยผมจึงไม่ค่อยได้ใช้จ่ายเงินมากเท่าไหร่ถามว่าเด็กๆมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือเปล่าผมว่าเด็กทุกคนมีเนาะผมอยากได้ของเล่นไหมอยากได้ครับแต่ถามว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้เยอะแยะมากมายไหมเท่าที่จำได้แทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยผมก็หาของเล่นแบบที่มันไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายอ่ะอาจจะมีดินน้ำมันมั่งกระดาษซึ่งก็เป็นกระดาษที่เหลือจากสมุดจดมาวาดรูปเล่นดินสอด้ามหนึ่งหรือไม่ก็เป็นลูกบอลพลาสติกวิ่งไล่เตะฟุตบอลกับเพื่อนๆอะไรแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่ายุคสมัยผมมันเป็นยุคสมัยที่มันไม่มีดิจิตอลด้วยเนาะเกมนี่แทบจะไม่ต้องคิดเลยเกมแต่ก่อนสมัยผมเด็กๆมันมีเขาเรียกเกมกดก็ไม่มีตังค์ซื้อคือจริงๆคุณพ่อคุณแม่คงมีตังค์แหละแต่ว่าก็มันก็ถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยแต่ว่าก็อาศัยว่าบางทีเพื่อนบางคนนี่เขามีเกมมาเล่นก็ขอเขาเล่นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนนะไม่ได้รู้สึกด้อยรู้สึกแบบทำไมคนอื่นมีฉันไม่มีไม่เคยคิดแบบนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือสิ่งที่เราควรประหยัดนี่คือคำถามแรกนะว่าความเชื่อทางการเงินเนี่ยสิ่งที่มันฝังอยู่ก็คือเรื่องคำว่าประหยัดกับอีกคำหนึ่งเนาะคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าเงินทองเป็นของหายากเราก็เริ่มรู้สึกเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบนะครับแล้วก็เป็นคนที่จะเรียกว่าหาเงินหรือว่าใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังนะ ผมก็จะมีความเชื่อแบบนั้นว่าสิ่งที่เรียกว่าเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคุณแม่บางทีก็พูดมาบอกว่าเรานั่งเฉยๆเนี่ยเราจ่ายเงินน่ะสบายแต่นั่งเฉยๆเนี่ยกว่าจะได้เงินมาเนี่ยก็ไม่ง่ายเราต้องใช้พลังใช้แรงไปแลกอะไรเงี้ยนั่นก็คือความเชื่อตั้งแต่เด็กๆคราวนี้มาถึงคำถามถัดไปเนาะซึ่งก็เป็นคำถามที่ลึกแล้วก็อยากจะมาแชร์คือแล้วความเชื่อนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อความคิดทางการเงินของเราอย่างไรแน่นอนฮะคำว่าประหยัดมันก็ยังอยู่กับผมตอนนี้ผมก็จะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบใช้เงินเยอะแยะแต่แน่นอนสิ่งที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันถ้าเทียบกับคุณพ่อคุณแม่ตอนที่ท่านอายุเท่าผมอ่ะผมก็ประหยัดน้อยกว่าท่านอาจจะหลายมิตินะครับมิติแรกก็คือยุคสมัยเรามันความสะดวกในการใช้เงินมันมากกว่าสมัยนู้นเนาะสมัยนู้นเอายกตัวอย่างซื้อของเนี่ยถ้าคุณอยากจะซื้อเสื้อสักตัวนึงเนี่ยคุณอยู่ที่บ้านคุณซื้อไม่ได้คุณต้องเดินทางจากบ้านไปห้างสรรพสินค้าแล้วคุณก็ต้องไปเดินไปที่ร้านแล้วคุณก็ต้องไปซื้อเดี๋ยวนี้การซื้อง่ายกว่าเดิมเยอะใช่ไหมมันมีออนไลน์ช้อปปิ้งเนาะคุณเห็นรูปเสื้อสวยใน Facebook คุณกดซื้อแป๊บเดียวมาส่งที่บ้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คนรุ่นนี้จะประหยัดเนี่ยมันก็น้อยกว่านะเพราะมันมีสิ่งล่อใจง่ายกว่ามันเข้ามาถึงมือถือเราเลยอ่ะมันง่ายกว่ายุคสมัยก่อนกับอีกอันนึงเนี่ยผมก็เริ่มมาอ่านหนังสือนะผมก็ยังมีความประหยัดอยู่แต่ว่าผมก็มีความเชื่อที่เปลี่ยนไปว่าบางอย่างมันจำเป็นต้องใช้ก็ควรใช้เรื่องนี้ผมก็คุยกับคุณนาโอมิในรายการ Fintroduce เนี่ยของ Finomina เนี่ยว่าคือมันมีรายจ่ายบางประเภทที่ถ้าเราไม่ใช้ตอนนี้แหละจะรอต่อไปในอนาคตเราจะไม่มีทางได้ใช้อีกแล้วผมยกตัวอย่างที่ผมคิดว่าในพอดแคสต์ผมก็พูดอยู่เรื่อยๆนะเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพาลูกไปเที่ยวการใช้เวลากับลูกที่บางทีมันต้องมีการใช้เงินด้วยนะผมไม่ได้บอกว่าต้องพาไปเที่ยวแพงๆหรูๆเท่านั้นนะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้จ่ายเอายกตัวอย่างไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยคุณก็ต้องมีค่ารถค่าโรงแรมค่ากินค่าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าประหยัดได้ไหมประหยัดได้ฮะไม่พาไปเที่ยวได้ไหมไม่พาไปเที่ยวก็ได้ครับแต่เงินที่ประหยัดเนี้ยเอาไปลงทุนทำให้มันต่อยอดกลายเป็นเงินที่เยอะขึ้นอันนี้ทุกคนทราบดีถ้าผมตอนเด็กๆผมไม่พาลูกไปเที่ยวเลยนะปัจจุบันเนี่ยผมก็จะต้องมีเงินมากกว่านี้แน่ๆแล้วถ้าเอาเงินไปลงทุนแล้วมันได้ผลตอบแทนทบต้นอะไรเงี้ยก็คงผมไม่เคยคำนวณ นะว่ามันจะมีเงินเท่าไหร่แต่มันต้องมีมากกว่าปัจจุบันแน่ๆเพียงแต่ว่าตอนนี้ลูกผมอายุ20กว่าแล้วผมก็ยังมีสิทธิ์พาลูกไปเที่ยวอยู่นะแต่ผมพูดอยู่ประจำเลยว่าการพาลูกไปเที่ยวตอนอายุ20อ่ะมันไม่เหมือนการพาลูกไปเที่ยวตอนอายุ5ขวบหรอกต่างกันมากไม่มีทางเหมือนทุกคนก็ทราบดีแล้วตอนนี้ผมมีเงินเยอะแล้วผมจะย้อนเวลาพาลูก5ขวบไปเที่ยวได้ไหมผมว่ายากไม่ใช่ยากเป็นไปไม่ได้ย้อนเวลาไม่ได้ถูกป่ะก็ลูก5ขวบไม่มีแล้วไงตอนนี้มีลูกอายุ20แล้วไงไม่มีตอน5ขวบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินผมจะเปลี่ยนไปในมุมนี้คือตอนลูกเด็กๆถ้าอะไรที่ผมคิดว่าเป็น quality time เป็นเวลาที่อยากจะใช้กับเขาการพาเขาไปเที่ยวเด็กๆไม่เหมือนกันการพาเขาไปเที่ยวตอนวัยรุ่นหรือตอนอายุเขาเยอะแล้วเนี่ยผมใช้เพราะนั้นความประหยัดผมก็อาจจะไม่ได้มากเท่ากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่อันนี้มุมหนึ่งนะที่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากการพาลูกไปเที่ยวแล้วเนี่ยการพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ผมก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวทั้งต่างจังหวัดทั้งต่างประเทศเพราะผมรู้ดีว่าพอท่านอายุเยอะๆแล้วอะโอกาสที่ท่านจะได้ไปเที่ยวไกลๆอะมันก็น้อยเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมตกผลึกจากการอ่านหนังสือจากความคิดที่เราเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเสียดายเงินเพราะว่าท่านก็ประหยัดมาทั้งชีวิตเนาะแต่ผมก็บอกความเห็นของผมว่าผมเก็บเงินได้แหละถ้าไม่พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยผมเก็บเงินได้เยอะกว่านี้แน่ๆแต่ว่าไม่รู้จะมีเงินเยอะทำไมถ้าเกิดต่อไปคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สามารถไปเที่ยวได้ไกลๆแล้วนะสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปยังมีความเชื่อทางการเงินบางอย่างติดอยู่ก็จริงเช ช่นการประหยัดก็ติดอยู่ผมก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดถึงแม้จะไม่ได้ประหยัดเท่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็ตามกับอีกความเชื่อหนึ่งที่ตอนสมัยเด็กๆคุณพ่อคุณแม่พูดว่าเงินหายากผมก็ยังเชื่อนะว่าไม่ใช่เงินหาง่ายหาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าความเชื่อนี้พอนั่งอ่านหนังสือไปเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวลิมิตรายได้เราเพราะเราจะรู้สึกว่าเราต้องยากเสมอเขาบอกให้เปลี่ยนความเชื่อนี้ใหม่ว่าเงินหาไม่ยากแต่ไม่ได้แปลว่าจะให้เราใช้เงินฟุ่มเฟือยคนละเรื่องกันแต่เปลี่ยนความเชื่อว่าเงินมันหาง่ายโอกาสมันมีอยู่มันทำให้สมองเราเปิดแล้วก็สามารถจะหาเงินในวิธีที่ถูกต้องแต่ไม่ต้องเหนื่อยก็ได้ซึ่งกว่าจะเปลี่ยนความคิดนี้ได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานะผมก็ต้องใช้เวลาแต่ก่อนเนี่ยต้องเอาแรงไปแลกอย่างเดียวเราก็จะคิดอยู่อย่างเดียวเพราะเงินมันหายากใช่ไหมเราก็ต้องพยายามเอาแรงไปแลกซึ่งพอมาตอนหลังตกผลึกได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีวิธีการหาเงินที่ถูกจริยธรรมถูกกฎหมายทุกอย่างแต่ไม่ต้องเอาแรงไปแลกก็ได้เนาะเราต้อง work smart อย่า work hard อย่างเดียวอะแบบนั้นเนี่ยคล้ายๆแบบนั้นทำงานให้มันฉลาดไม่ใช่ทำงานที่มันแบบเอาสุขภาพเอาแรงไปแลกเดียวซึ่งครั้งหนึ่งผมเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันก็เป็นความเชื่อไม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่สอนผิดใดๆเพราะว่าท่านก็มีประสบการณ์ตรงแบบนั้นเนาะแต่ว่าเรื่องพวกนี้ส่งผลทางการเงินกับเราเนาะคุณอามิถามอีกคำถามหนึ่งจริงๆมีหลายคำถามนะครับแต่ว่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ทำให้ผมตกผลึกเนาะเขาบอกว่าความสำเร็จทางการเงินขึ้นอยู่กับอะไรเนี่ยแต่ละคำถามเป็นคำถามลึกนะที่ผมชอบคำถามพวกนี้มากเลยสำหรับผมเนี่ยผมบอกว่าปัจจัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จทางการเงินมีอยู่3ปัจจัย1คือความรู้คือไม่ว่าคุณจะลงทุนหรือจะจัดการอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องหาความรู้ในเรื่องนั้นอ่ะผมยกตัวอย่างเรื่องการซื้อหุ้นแล้วกันเนาะสำหรับผมอะถ้าคุณซื้อโดยที่คุณไม่รู้เลยอะว่าหุ้นนี้ทำอะไรยังไงคือคุณเล่นพนันเลยผมพูดแบบนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณต้องศึกษาครับบริษัทนี้ทำธุรกิจอะไรมันมีแนวโน้มเติบโตหรือเปล่าหรือใครจะเล่นแบบเทคนิคอลนะคุณจะต้องดูกราฟให้เป็นคุณจะต้องดูว่ากราฟแบบนี้มีโมเมนตัมหรือไม่มีจังหวะซื้อจังหวะขายอะไรพวกนั้นนะซึ่งผมไม่ได้เชี่ยวชาญทั้งนั้นนะผมลงทุนเป็นระยะยาวมากกว่าแต่ไม่มีความรู้คือคุณมั่วแล้วคุณก็อาจจะกำไรแต่ว่าคุณก็อาจจะขาดทุนคือมันเหมือนการพนันเลยดวงดีก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมแรกคือเรื่องของการหาความรู้มุมที่2ปัจจัยที่2ก็คือ mindset หรือจะเรียกว่าจิตวิทยาการลงทุนมีหลายคนรวมทั้งผมด้วยนะครับที่เรารู้ทั้งรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ควรแต่ว่าเราก็ยังทำมันเหมือนผมเปรียบเทียบแล้วผมคุยกับคุณนาวมิว่ามันเหมือนกับเรารู้อะครับว่าลดน้ำหนักทำยังไงอะมีใครในโลกนี้ไม่รู้บ้างน้อยคนเนาะว่าเราต้องกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพกินอย่าเยอะเกินไปออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วพวกนี้เรารู้หมดเลยแต่น้อยคนที่จะทำได้เห็นไหมเพราะอะไรเรื่อง mindset เราผมก็จะบอกว่าเหมือนกันการลงทุนเราก็รู้นะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ว่าในการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีความโลภกว่าความกลัวความโลภเช่นเพื่อนเรามาบอกเราว่าหุ้นตัวนี้ดีมากๆนะข่าววงในเลยนะถ้าไม่รีบซื้อวันนี้จะเสียโอกาสนะโลภมาแล้วเพราะนั้นหลักการที่จะต้องไปอ่านงบการเงินศึกษาธุรกิจอย่างดีเนี่ยมันหายหมดเลยมันอยากได้ตังค์แล้วมันถูกเร่งรัดว่าไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวเสียโอกาสกดซื้อเลยเนี่ยความโลภแล้วทุกคนก็พอจะมีประสบการณ์หรือเดาได้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายส่วนใหญ่จะเจ๊งไอ้วงในเนี่ยผมบอกได้เลยนะคุณอะวงนอกสุดแล้วเขารู้กันหมดแล้วคุณเพิ่งรู้แล้วคุณก็คิดว่าคุณรู้คนท็อปคนแรกๆของประเทศไทยไม่มีทางเพราะนั้นจิตวิทยาการลงทุนสำคัญความกลัวก็เป็นอีกเรื่องนึงไม่เอาเดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ไม่ศึกษานู่นนี่นั่นคุณกลัวคุณก็ไม่กล้าลงทุนหรือบางทีกลัวขาดทุนยิ่งขาดทุนเนาะพอลงมาแล้วกลัวขายแล้วเดี๋ยวจะขาดทุนคุณก็ถือไว้จนกระทั่งมันขาดทุนหนักขึ้นเรื่อยๆไม่มีวินัยทางการเงินต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องจิตวิทยาก็เป็นเรื่องที่คุณต้องศึกษาเราต้องรู้เท่าทันความคิดของเราว่าเรามีความโลภความกลัวจุดอ่อนคุณคืออะไรแล้วปัจจัยตัวสุดท้ายที่ผมบอกว่ามันส่งผลไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามเนี่ยก็คือเรื่องโชคคุณอาจจะศึกษามาดีมากศึกษางบการเงินมาดีมากโน่นนี่นั่นคุณมีจิตวิทยาการลงทุนที่ดีแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะ ที่พอคุณลงทุนไปแล้วมีจิตวิญญาณทางการเงินดีแล้วปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันคอนโทรลไม่ได้เนาะเกิดไฟไหม้โรงงานเขาเนี่ยใครจะไปรู้ความรู้มันไม่มีหรอกว่าบริษัทนี้จะไฟไหม้วันนี้หรือจิตวิญญาณไม่ได้บอกเราหรอกว่าจะเกิดไฟไหม้อะไรเงี้ยแต่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นแต่สำหรับผมอะถ้าเรามีความรู้เยอะเรามีจิตวิทยาที่ดีอะเราจะพึ่งโชคน้อยแต่ถ้าเกิดใครซื้อหุ้นหรือว่าลงทุนแบบที่ไม่มีความรู้ไม่มีจิตวิทยาจิ้มมั่วเลยเพื่อนบอกตัวไหนฉันเล่นตัวนั้นเนี่ยคุณอาศัยโชคเยอะหน่อยซึ่งโชคมันมีทั้งบวกและลบนะครับถ้าคุณโชคดีคุณก็กำไรแต่คุณโชคดีระยะยาวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณจะไม่สามารถลงทุน10ครั้งโชคดี10ครั้งได้หรอกเดี๋ยวคุณก็โชคไม่ดีซึ่งก็อาจจะทำให้เงินที่คุณได้มาทั้งหมดเสียไปหมดก็ได้เพราะนั้นสำหรับผมอะความสำเร็จทางการเงินเนี่ยคือเรื่องของ1คือความรู้2คือจิตวิทยาและ3คือเรื่องของโชคนะก็มีคำถามนึงนะจริงๆผมบอกแล้วนะมีหลายคำถามเนี่ยไปตามรายการ Fintroduce ได้นะครับแต่อีกคำถามนึงที่ผมประทับใจคือเขาถามบอกว่าอาจารย์มีอะไรอยากฝากสำหรับนักลงทุนหรือคนที่สนใจในเรื่องการเงินเนาะเขาอยากจะประสบความสำเร็จอาจารย์จะฝากอะไรไว้ไหมผมขอฝากโดยจริงๆเป็นข้อคิดที่ใครฟังรายการนพดลสตอรี่หลังๆก็น่าจะได้ยินบ่อยเหมือนกันเนี่ยผมบอกว่าเราทุกคนสามารถประสบความสำเร็จทางการเงินได้ถ้าเรานิยามความสำเร็จทางการเงินใหม่ถ้าคุณนิยามความสำเร็จทางการเงินคือคุณต้องมีเงินพันล้านผมว่ามีไม่กี่คนหรอกครับที่จะสำเร็จทางการเงินแต่ถ้าเกิดเรานิยามความสำเร็จทางการเงินคือเส้นทางไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ไม่ว่าคุณจะตั้งไว้ร้อยล้านพันล้านหรือตั้งไว้เท่าไหร่ก็ตามเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยความรื่นรมเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยทิศทางที่คุณอยากไปเส้นทางนั้นทำให้คุณพบปะผู้คนดีๆน่ารักคนที่คุณรักตลอดเส้นทางถ้าคุณนิยามว่านี่คือความสำเร็จทางการเงินคุณนะทุกคนสำเร็จได้คุณจะตั้งเป้าคุณอยากมีเงินพันล้านแต่วิธีการได้เงินพันล้านของคุณทุกวันเนี่ยคุณอาจจะทำผู้ประกอบการวันหยุดก็ได้นะในสิ่งที่คุณลุ่มหลงในสิ่งที่คุณรักแล้วคุณทำมันได้ทุกวันตลอด80ปีตอนสุดท้ายเนี่ยคุณอาจจะมีไม่ถึงพันล้านครับแต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญเลยครับเพราะว่า80ปีที่ผ่านมานั้นเส้นทางนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มคุณได้ทำสิ่งที่คุณรักมา80ปีครับคุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักกับคนที่คุณรักมา80ปีครับแค่นี้ชีวิตไม่มีอะไรเสียดายแล้วชีวิตมันมีแต่ความสุขละผมไม่ได้บอกว่าเส้นทางนี้มันจะมีแต่ความสุขนะมันทุกเส้นทางมันมีอุปสรรคแต่คุณรู้ว่าเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นแห่งความรื่นรมย์ในภาพรวมผมไม่ได้บอกว่าทำแล้วมันจะแบบทุกอย่างดีหมดทุกวันใน80ปีนี้เป็นวันที่ดีคุณหมดแต่มันไม่ใช่เส้นทางที่คุณทุกข์ทรมานกลับกันนะถ้าคุณไปเลือกเส้นทางที่คุณแบบเกลียดมากทุกข์ทรมานมากเป็นเส้นทางที่คุณแบบฝืนมากแต่คุณก็พยายามจะสู้แล้วก็หวังไว้ว่าวันหนึ่งคุณจะได้เงิน XX ล้านบาทที่คุณตั้งไว้พันล้านร้อยล้านอะไรเนี่ยเคสแรกคุณอาจจะได้นะคุณใช้เวลา80ปีแห่งความทุกข์ทรมานในที่สุดคุณมีเงินอยู่ในบัญชีพันล้านผมถามว่าเงินพันล้านนั้นแลกกับเวลา80ปีที่ทุกข์ทรมานเนี่ยคุ้มจริงหรืออันนี้ผมตั้งคำถามไว้นะครับคุณอาจจะดีใจในวันที่คุณได้พันล้านหรือร้อยล้านแล้วแต่คุณเนี่ยแต่คุ้มจริงหรือกับเส้นทางที่มันโดดเดี่ยวเส้นทางที่คุณต้องทิ้งคนรักที่คุณไม่มีเวลาให้กับครอบครัวที่สุขภาพคุณย่ำแย่ที่คุณต้องทะเลาะเบาะแว้งกับชาวบ้านชาวช่องเขาเต็มไปหมดเนี่ยเป็นเส้นทางความทุกข์เนี่ยแล้วคุณมีเงินตามที่คุณตั้งเป้าอ่ะคุ้มจริงหรือจะแย่กว่านั้นอีกไหมถ้าเกิดคุณทำเส้นทางที่โดดเดี่ยวทิ้งคนที่คุณรักไม่มีเวลาให้กับครอบครัวไม่มีเวลาให้กับคนรักสุขภาพย่ำแย่ทะเลาะกับคนไปทั่วแล้วไม่ได้พันล้านด้วยสำหรับผมเลือกแบบแรกที่ผมใช้เส้นทางแห่งความสุขผมใช้เส้นทางที่มีแต่คนรักเส้นทางที่ผมชื่นชอบมีอุปสรรคก็ค่อยๆฝ่าฟันมันไปจะถึงหรือไม่ถึงไม่ใช่ประเด็นแล้วนะครับก็ทิ้งไว้แค่นี้นะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ที่อยากนำมาฝากนะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการมันหยุดหรือว่าท่านที่สนใจนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story. a life-changing story

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 2รัฐตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลการเตรียมความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการเตรียมตามปกติทั้งนี้จะปรึกษาหารือกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นโครงการรัฐบาลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงบัญชีนวัตกรรมที่รัฐนำนวัตกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายๆโครงการและเกี่ยวข้องกับการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะโครงการโซลาร์เซลล์ที่ทำให้รัฐต้องจัดซื้อในราคาที่แพงเกินจริงตามแพลตฟอร์ม2รัฐของพรรคจะชี้ให้เห็นว่าโครงการต่างๆที่บริษัทเกี่ยวข้องเดิมอยู่ทำการแข่งขันราคาจำกัดเกินไปทำให้รัฐและประชาชนเสียประโยชน์จนนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสท.ได้ออกหนังสือถึงผู้ว่ายกเลิกการจับแผนงานโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทมีความเกี่ยวพันกับบัญชีนวัตกรรมที่พรรคตรวจสอบนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบสท.ยกเลิกประกาศด้วยสาเหตุใดก่อนหน้านี้รัฐบาลอ้างว่าจำเป็นต้องเร่งด่วนแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐจะนำเงินกู้ไปเปลี่ยนผ่านพลังงานได้อย่างไรพรรคยังได้เสนอทุกทางออกหากรัฐบาลดำเนินการตามแนวทางที่จะช่วยได้เช่นการลดต้นทุนพลังงานผ่านการลดภาษีสัมภาษามิตก็จะช่วยให้รัฐบาลไม่ต้องกู้เหมือนปัจจุบันและแจกหมดในเวลา4 เดือนรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับแลนด์บิดที่เงินจำนวนเดียวกันแต่สามารถสร้างโอกาสให้ภาคใต้ได้ทั้งภาคจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: บุญแห่
13: มาแล้วสีสวัสดิ์วิเชียรมาศไปดูแห่ที่หน้าบ้านกันเถอะ
14: แห่อะไรหรอ
13: แห่เทอะไรนะอ๋อแห่เทโวมีพระมาแยะเลย
14: เขาไม่เรียกแห่หรอกจ้าเป็นขบวนพระที่มาให้ชาวบ้านตักบาตรเทโวในวันออกพรรษาจ้า
13: ก็มีพระเดินมาเป็นแถวแล้วก็มีแตรมีกลองนำมาด้วยทำไมไม่เรียกว่าแห่ล่ะ
14: คำว่าแห่แปลว่ามาเป็นขบวนเหมือนกันแต่เป็นคำที่เป็นภาษาพูดเขาจะใช้เฉพาะขบวนที่เอิกกระเริกสนุกสนานเช่นแห่นาคแห่นางแมวส่วนคำว่าขบวนหมายถึงเดินมาเป็นแถวเป็นแนวเรียบร้อยเช่นขบวนตักบาตรเทโวขบวนกฐินขบวนขันหมากแห่กับขบวนมีความหมายคล้ายกันแต่คำว่าขบวนเน้นการเดินที่เป็นแถวเป็นแนวส่วนคำว่าแห่เน้นที่ความเอิกกระเริกสนุกสนานคำว่าขบวนและแห่บางทีก็ใช้ด้วยกันว่าขบวนแห่
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เปิดกิจกรรมสตูลโมเดลภายใต้โครงการอุมมะวาฮิดะ1ล้านใจสายใยภาคใต้สร้างความสามัคคีสู่สันติสุขที่ยั่งยืนจังหวัดสตูลที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลตำบลเฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายนิพนธ์ชายใหญ่ผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสตูลโมเดลภายใต้โครงการอุมมะวาฮิดะ1ล้านใจสายใยภาคใต้ในการนี้นายนิพนธ์ชายใหญ่ได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือของผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นภาคประชาสังคมจิตอาสาและประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพความรักความสามัคคีและความเข้าใจในสังคมพร้อมระบุว่าโครงการอุมมะวาฮิดะเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความเมตตาและความเอื้ออาทรโดยสตูลโมเดลจะเป็นต้นแบบการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและร่วมกันขับเคลื่อนสันติสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดสตูลและพื้นที่ภาคใต้โครงการอุมมะวาฮิดะหรือความเป็นหนึ่งเดียวของประชาชาติไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อโครงการแต่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกันบนพื้นฐานของหลักเมตตาความเอื้ออาทรและการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมแห่งสันติสุขสำหรับจังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่แห่งพหุวัฒนธรรมที่ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายและความผูกพันอันแน่นแฟ้นการขับเคลื่อนสตูลโมเดลจึงนับเป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันด้วยหัวใจที่มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมย่อมสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและร่วมกันสร้างอนาคตที่มั่นคงให้แก่ลูกหลานและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาเอ่ยถึงตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกในประเทศไทยแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีคงเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากตลาดประมงอ่างศิลา Fish Marketing Organization องค์การสะพานปลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี2563พร้อมกระตุ้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสนับสนุนประมงพื้นบ้านและการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายภายในตลาดกลางทะเลแห่งนี้ต้องมีคุณภาพดีสะอาดปลอดภัยถูกสุขอนามัยไม่มีสารปนเปื้อนปลอดสารฟอร์มาลีนและราคาต้องยุติธรรมกับผู้บริโภคพร้อมกันนี้ได้รวบรวมร้านอาหารอร่อยที่สุดในจังหวัดชลบุรีมาไว้ที่ตลาดปลาแห่งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ไฮไลท์ของตลาดประมงอ่างศิลาคือประภาคารที่สามารถขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกดินเช็คอินคล้องกุญแจเพื่อเป็นสัญลักษณ์และถ่ายรูปทัศนียภาพมุมสูงทะเลอ่าวไทยถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอ่างศิลาซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีและนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมซื้อสินค้าทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีความมั่นคงในอาชีพมั่นใจว่าจะช่วยสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 2,000 ล้านบาทสนับสนุนโดยองค์การสะพานปลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันประสูติ13กรกฎาคม2569ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการสารทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษทรงเป็นพระธิดาในหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรและท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยรวมถึงการสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรมผ่านสภากาชาดนอกจากนี้ยังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ลักษณะนามของช้างวิเชียรมาศวันนี้เนี่ยจะได้ออกกำลังกายกันที่กลางสนาม
11: ดีเหมือนกันนะเราจะได้แข็งแรง
2: เธอทำท่าตามที่ฉันร้องก็แล้วกันช้างช้างช้างช้างป่าหนึ่งตัวส่ายหัวไปมาช้างช้างช้างช้างป่าสองตัวโยกตัวไปมา
11: แล้วทำไมต้องเป็นช้างป่าด้วย
2: ถ้าเป็นช้างบ้านต้องเปลี่ยนคำว่าตัวเป็นเชือกนะช้างช้างช้างช้างบ้านหนึ่งเชือกเกลือหัวไปมาช้างช้างช้างช้างบ้านสองเชือกเลือกอ้อยไว้กิน
11: นั่นแน่เลยได้ความรู้ช้างป่าเป็นตัวช้างบ้านเป็นเชือก
2: ช้างบ้านใช้ลักษณะนามว่าเชือกช้างป่าใช้ลักษณะนามว่าตัว
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ด่านเกียนเชิญพี่น้องลองไปถึงยังไงไม่มีเปลี่ยนดูสัมพันธ์มันเกลียวเชิญไปเที่ยวเมืองกันหมอให้เขาลือชื่อเรื่องลือน้ำกระชอนดินด่านเปลี่ยนเมืองนคร

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เขตสุขภาพที่1เชิญชวนประชาชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดยาวเหนือสุขภาพดีที่1ที่เชียงใหม่นายแพทย์ณัฐนินทร์เศรษฐวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแพร่รองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1เชิญชวนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1ในวันที่17กรกฎาคม2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยงานนี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง8จังหวัดภาคเหนือมาร่วมกันนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจริงโดยระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่1ได้พัฒนาขึ้นทั้งด้านการรักษาการป้องกันนวัตกรรมและการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นความก้าวหน้าที่ประชาชนได้รับประโยชน์จริงภายในงานจะได้พบกับผลงานเด่นที่พัฒนาตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนใน5เรื่องด้วยกันประกอบด้วยเทเลเมดิซีนผู้ป่วยบางรายไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อมาพบแพทย์ทุกครั้งสามารถรับบริการปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฮลไรเดอร์คือการส่งยาถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้การรักษาต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเวลเนสประชาชนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากรอป่วยแล้วค่อยมาหาหมอมาเป็นดูแลสุขภาพก่อนป่วยภายในงานจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินองค์ประกอบร่างกายให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายด้านนวัตกรรมสุขภาพภาคเหนือมีผลงานจำนวนมากที่ช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นรวมถึงการเข้าถึงบริการมากขึ้นและการประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเดินดูนิทรรศการเท่านั้นแต่สามารถทดลองบริการสุขภาพการตรวจประเมินสุขภาพพร้อมได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์นอกจากนี้จะได้เรียนรู้เมนูสุขภาพจากทั้ง8จังหวัดและได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนคนพิการไม่หมดโอกาสในการทำงาน
13: สวัสดีค่ะที่นี่กำลังประกาศรับสมัครงานใช่ไหมคะพอดีเห็นป้ายหน้าร้านกำลังรับสมัครพนักงานขายยาเพิ่ม1ตำแหน่งนะจ้า
14: อ๋อใช่แล้วจ้าหนูกำลังสนใจสมัครตำแหน่งนี้ใช่ไหมจ้าเดี๋ยวลงชื่อแล้วก็เบอร์ติดต่อไว้เลยนะจ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวเจ๊จุ๋มเจ้าของร้านเขาจะเข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็ตกลงกันเรื่องเงินเดือนนะจ้าถ้าโอเคก็เริ่มทำงานได้เลยสะดวกไหม
13: สะดวกอยู่แล้วค่ะแต่ติดตรงที่หนูขาเป๋นะจ้าไปสมัครงานมาหลายที่แล้วไม่มีใครรับเข้าทำงานเลยไม่รู้ว่าที่นี่จะสะดวกรับเข้าทำงานไหมถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรจ้า
14: อุ้ยไม่เลยจ้าสะดวกมากเลยจ้าที่นี่อ่ะรับสมัครพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันอยู่แล้วถ้าทำงานได้ตามหน้าที่ไม่มีปัญหาขยันเข้าไว้ทำงานที่นี่สบายใจได้เลยไว้พรุ่งนี้ค่อยมาคุยกับเจ๊เจ้าของร้านได้เลยจ้าร
15: ู้กันไหมคะว่าในการจัดตั้งองค์กรหรือเปิดบริษัทนั้นโดยเฉพาะองค์กรที่มีผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปจำเป็นต้องจ้างคนทำงานหรือผู้สมัครงานที่เป็นคนพิการเข้าทำงาน1คนไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามถ้าบริษัทไม่ยอมรับผู้พิการเข้าทำงานก็ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปีตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงทั้งนี้ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา27ที่กำหนดห้ามไม่ให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้พิการนะคะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เขตสุขภาพที่1เชิญชวนประชาชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดยาวเหนือสุขภาพดีที่1ที่เชียงใหม่นายแพทย์ณัฐนินทร์เศรษฐวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแพร่รองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1เชิญชวนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดยาวเหนือสุขภาพดีที่1ในวันที่17กรกฎาคม2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยงานนี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง8จังหวัดภาคเหนือมาร่วมกันนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจริงโดยระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่1ได้พัฒนาขึ้นทั้งด้านการรักษาการป้องกันนวัตกรรมและการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นความก้าวหน้าที่ประชาชนได้รับประโยชน์จริงภายในงานจะได้พบกับผลงานเด่นที่พัฒนาตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนใน5เรื่องด้วยกันประกอบด้วยเทเลเมดิซีนผู้ป่วยบางรายไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อมาพบแพทย์ทุกครั้งสามารถรับบริการปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฮลไรเดอร์คือการส่งยาถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้การรักษาต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเวลเนสประชาชนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากรอป่วยแล้วค่อยมาหาหมอมาเป็นดูแลสุขภาพก่อนป่วยภายในงานจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินองค์ประกอบร่างกายให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายด้านนวัตกรรมสุขภาพภาคเหนือมีผลงานจำนวนมากที่ช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นรวมถึงการเข้าถึงบริการมากขึ้นและการประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเดินดูนิทรรศการเท่านั้นแต่สามารถทดลองบริการสุขภาพการตรวจประเมินสุขภาพพร้อมได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์นอกจากนี้จะได้เรียนรู้เมนูสุขภาพจากทั้ง8จังหวัดและได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: รู้รักภาษาไทย
13: ตอนชาญชาลา
14: วันก่อนป้าแม่นแกกลับไปเยี่ยมบ้านต่างจังหวัดแกมีของมาฝากเยอะแยะจึงให้ลุงสมไปคอยรับที่ชาญชาลาสถานีรถไฟหัวลำโพง
15: อ๋อลุงสมแก่แล้วเลยต้องไปรอที่ชานชราใช่ไหม
14: กาแต้มเข้าใจผิดคำว่าชาลาเขียนชอช้างสละอาลอลิงสละอาหมายถึงบริเวณสถานีรถไฟหรือรถขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถชานชาลาเขียนใช้รูปสละอาทุกพยางหมายถึงบริเวณสถานีรถไฟหรือรถขนส่งสำหรับผู้โดยสารรอขึ้นรถ
16: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1คันมูลค่า 1,312,000 บาทนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กผ่านโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้ปราบขั้นพื้นฐานหรือโครงการคุซะโนเนะในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 1,312,000 บาทแก่เทศบาลตำบลขี้เหล็กเพื่อจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินจำนวน1คันโดยได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่างนายฮาราดะมาซารุกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่และนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ณสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานหรือคุซาโนเนะจำนวนเงินที่สนับสนุนได้จัดสรรให้แต่ละโครงการนั้นจะไม่เกิน25ล้านเยนหรือประมาณ 5.6 ล้านบาทอย่างไรก็ตามอาจจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้สูงสุดเป็นจำนวนเงิน10ล้านเยนแก่โครงการที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์เช่นโครงการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างมากแม้จะเป็นการช่วยเหลือในระดับย่อยโครงการที่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและโครงการที่มีผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องยั่งยืนแม้จะสิ้นสุดการสนับสนุนแล้วโดยองค์กรผู้ได้รับทุนจะต้องใช้เงินช่วยเหลือภายในระยะเวลา1ปีนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคผ่านโครงการคุซาโนเนะต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา เลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เดี๋ยวพี่จะไปห้องครัวจะเอาอะไรเพิ่มไหมครับ
1: เอาน้ำแดงแล้วก็น้ำแข็งในตู้เย็นใส่กระติกค่ะ
0: นะครับ
1: พี่ทินคะแล้วก็รบกวนขอองุ่นกับแอปเปิลมาเพิ่มด้วยก็ดีค่ะ
0: ได้ครับ
1: แล้วก็
0: เฮ้ยคุณน้องครับเยอะไปแล้วครับพี่จะถือมาหมดเหรออย่างนี้เขาเรียกว่าได้คืบจะเอาศอกนะ
1: พี่ทินพูดผิดอีกแล้วนะคะ
0: พูดผิดยังไง
1: สำนวนว่าได้คืบจะเอาศอกมีความหมายว่าต้องการจะได้มากกว่าที่ได้มาแล้วค่ะอย่างเช่นพอบริษัทเพิ่มเงินค่าล่วงหน้าให้ตามคำขอพนักงานก็ขอเพิ่มเงินเดือนอีกอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าได้คืบจะเอาศอกหรือเขาแบ่งขนมหวานให้กินครึ่งนึงก็น่าจะพอใจแล้วจะขอกินทั้งหมดเลยได้ยังไงได้คืบจะเอาศอกอย่างนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นที่พี่ทินนำสำนวนนี้มาเปรียบว่าหนูได้คืบจะเอาศอกจึงไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าหนูยังไม่ได้ของอะไรจากพี่ทินเลย
0: อ๋อเข้าใจละสำนวนได้คืบจะเอาศอกหมายความว่าต้องการได้มากกว่าสิ่งที่ได้มาแล้วถ้าเกิดพี่ไปเอาของที่น้องสั่งมาทั้งหมดแล้วน้องยังสั่งให้พี่ไปเอาแล้วเอาอีกอย่างนี้เขาเรียกได้คืบจะเอาศอกใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่ทินไปเอาของตามที่หนูบอกได้แล้วค่ะ
0: ครับเจ้านาย

0: อยากอายมา
1: อ่ะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สถานทูตคูเวตเตือนคนไทยเลี่ยงเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงงดถ่ายภาพหลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีกรณีกองทัพอิหร่านได้เปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรวม85จุดล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตณคูเวตโพสต์แจ้งข่าวสารดังนี้1กองบัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพคูเวตออกแถลงการระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นวัตถุที่เป็นภัยคุกคามหลังรุกรามเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศเมื่อเช้าวันที่12กรกฎาคมเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในบางพื้นที่เกิดการสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวกลางอากาศพร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด2สถานเอกอัครราชทูตขอเน้นย้ำให้ทราบว่าฝ่ายคูเวตสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้เป็นอย่างดีพลเมืองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติทั้งนี้ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานรัฐบาลคูเวตอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงเช่นบริเวณฐานทัพและหากเกิดเหตุการณ์การโจมตีขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของทางคูเวตอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย3สถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้ท่านงดเว้นการบันทึกภาพหรือวิดีโอการเกิดเหตุการโจมตีหรือเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอขณะเกิดเหตุการโจมตีในพื้นที่สื่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเป็นกระทำการผิดกฎหมายของคูเวตทั้งนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน607-19888จบข่าวยวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
10: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: ตอนกุฏิ
14: น นานๆมาเดินเล่นในวัดทีรู้สึกสบายใจดีนะ
15: ฉันก็รู้สึกเหมือนกันเลย
16: พระท่านขยันจังกวาดวัดสะอาดเชียวสีสวัสดิ์ดูบ้านหลังเล็กๆนี้สิน่ารักดีนะเป็นบ้านของใครหรอมีตั้งหลายหลังแน่
17: อ๋อเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณรน่ะที่อาศัยของพระเนนเขาไม่เรียกว่าบ้านหรอกเขาเรียกว่ากุฏิกุฏิเขียนกอไก่สระอุตอปตักสระอิคือเรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่นิยมอ่านว่ากุฏิ
18: แล้วพบกันใหม่นะครับ
19: รู้รักภาษาไทย
20: อยู่ในที่มืดไม่มีไฟฟ้าเนี่ยนะอยู่มันมืดจริงๆเดินไปเห็นมันจะชนอะไรมันจะชนฝามันอยู่ในห้องมันชนต้นเสาหัวแตกมั้งหรือมันจะไปชนอะไรไปโดนอะไรของแข็งของคมของแหลมอะไรต่างๆมันมีหรือเป็นสิ่งของมันให้เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บต้นเจ็บตัวเนี่ยแน่มันอยู่ในที่มืดมันหนึ่งมันหาทางออกไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้เมื่อเห็นเขากุ้มใจเห็นไหมคนกุ้มใจนะกุ้มใจจริงๆมืดจริงๆจะทำยังไงมืดไม่มีทางออกเราไปหาซื้อยามากินตายนี่มันดูหากินยาเบื่อมันมืดมันเป็นอย่างนี้ไม่ออกไม่เป็นเลยไปกินยาเบื่อตายเพราะกุ้มใจอยากตายไปเสียนี่มันเป็นนี่ กุ้มกุ้มใจโอ้อย่าไปกระโดดน้ำกระโดดบนสะพานลงแม่น้ำให้ชมน้ำตายเสียบางคนบางคนเออหาเชือกมาผูกคอเจ้าของมาตายแขนต้นใหม่แขนที่พันที่ช่องที่ห้องน้ำที่ไหนแน่มันเป็นอย่างนี้ในของคนบางคนก็มีปืนก็ปืนยิงตนเองตายเสียนะมันเป็นอย่างนี้บางคนกุ้มใจคิดดูเนี่ยบางคนก็กระโดดโรงพยาบาลกระโดดตึกตายลงมาข้างล่างแขนหักขาหักคอหักตายอยู่มันกุ้มใจมันเป็นอย่างนี้เนาะมันเป็นอย่างนี้แน่ถ้าเราดูคิดดูถ้าเป็นบางบุคคลเนี่ยมันมาจะมีดแทงท้องมันควรท้องมันตายเหมือนคนเวียดนามมันคิดกันทำอย่างนั้นดูเราคิดดูมันเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละความที่กุ้มใจที่จิตใจไม่ฉลาดเมื่อมันมืดมนอนตะการมาแล้วหาทางออกแก้ไม่ได้จะไปแก้ผิดพ้นทางที่บัดนี้มันจะออกพิษพ้นทางด้วยไปทำลายตนเองเนี่ยทำลายทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติอันนี้เราได้มาจากไหนรูปร่างกายของพวกเราก็จะได้สมบัติที่สมบูรณ์มีแข้งขามาสมบูรณ์แบบเราสร้างสมบัติมากี่ภพกี่ชาติแล้วมันจะสมบูรณ์สร้างสมอบรมคุณงามความดีมาเท่าไหร่มาจากอะไรบ้างแต่ก่อนจะได้มาเป็นมนุษย์ถ้าในบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยโอ้อยากแสนลำบากอย่างในมาเกิดกับพ่อกับแม่เราก็เห็นแม่เขาเกิดกันนะเกิดกับพ่อกับแม่ก็ดีหูหนวกตาบอดปากเบี่ยงจมูกขาดแขนขาดขาขาดมันเป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์โอ้มันมีหลายอย่างมาดูมันพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมานะคนจากกรรมสิ่งนั้นมาคนจะมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นหญิงเป็นชายนะทำไมเราจะไปทำลายไปฆ่าตนเองตายอย่างนั้นด้วยความกุ้มใจนั่นก็เสียสิทรัพย์สมบัติมาเกิดกับพ่อกับแม่มันพ่อแม่ให้คนละครึ่งร่างกายเนี่ยถ้าไม่มีพ่อมีแม่มีแต่พ่อมันก็เกิดไม่ได้มีแต่แม่มันก็เกิดไม่ได้ก็เหมือนพ่อแม่ให้คนละครึ่งร่างกายให้สมบัติให้สมบัติแล้วเราทำลายสมบัติมันก็พ่อแม่ให้เงินเราไปเที่ยวไปเล่นไปซื้อกินเที่ยวเล่นการพนันหมดเช่นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าทำลายสมบัติสมบัติแบ่งปันให้เท่าไรครับเอาไปขายทิ้งหมดเลยเอาไปทำลายหมดเลยทีเดียวอันนี้เราทำลายสภาพร่างกายของพวกเราเนี่ยสิสมบัติได้มาจากพ่อจากแม่เหมือนกันมาด้วยอำนาจของกรรมของตนเองด้วยแล้วมาทำลายมันเสียเปล่าประโยชน์ทั้งตนเองสร้างสมบรมบุญบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วนั่นเขาไม่มีปัญญาเขาจึงไปทำลายตนเองฆ่าตนเองมันจะทุกข์แค่ไหนมันจะกุ้มใจแค่ไหนมันทุกข์แล้วมันว่าจะฆ่าตนเองตายปลดหนี้ซะติดหนี้เขามันเป็นทุกข์อย่างคนมันเป็นอย่างนี้มันตายไปมันเป็นอย่างนั้นโอ้มันทุกข์อยู่แล้วมันจะพ้นทุกข์ยังไงมันทุกข์อยู่แล้วมันจึงจะฆ่าตนเองมันมืดอยู่แล้วนี่ก็จะไปตกมหานรกกับวิธีที่ไหนมืดมนอนตะการถ้าพวกเราทั้งหลายเรามาพิจารณาดูนะมันโง่กว่าสัตว์เดรัจฉานเข้าไปอีกด้วยนี่มันก็เป็นอย่างนี้เป็นมนุษย์มาได้เป็นมนุษย์ในรูปร่างกายมนุษย์แต่เป็นผู้มีจิตสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทำไมจึงไปทำลายตนเองนะท่านเป็นคนฉลาดเป็นมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์และฉันทั้งหลายเนี่ยแต่เรามามองดูสัตว์ด้วยวันนี้สัตว์ทั้งหลายก็ดีเนี่ยเขาก็รักชีวิตของเขาอยู่ดูสัตว์ทั้งหลายแต่เรามาพิจารณาแต่ละตัวละตัวสัตว์นี่นะเขารักตนเองไหมเขาสงวนตนเองไหมเขาต่อสู้เลยบางทีคนอื่นจะทำลายเขาก็ต่อสู้เลยเป็นบอกไม่ต่อสู้เป็นสิ่งต่างๆก็ดีถึงท่านเราเป็นงูเราดูง่ายๆงูถ้าเราไปสู้กับมันมันก็สู้ตายเลยเป็นตัวน้อยๆกันเลยไม่กลัวมนุษย์มันมาคิดดูเขารักตนเองนั่นเองเนี่ยส ัตว์ไม่มีขาก็ดีนั้นที่สัตว์มีขาทั้งหลายในทุกชนิดนี่เขาก็รักตนเองเหมือนเอาเรามาคิดดูเขาก็ไม่อยากตายกันนะไม่เหมือนคนมืดกุ้มใจแล้วคนทำไมยังไปทำลายตนเองเราเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดเป็นมนุษย์นี่ตรงนี้แหละเราจะเห็นว่าจึงเรียกว่าคิดตกต่ำยังเรียกว่ามนุษย์จติลาชาโนเหมือนเป็นสอบเอาไว้นะโอ้ร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์ดิรัจฉานสัตว์ดิรัจฉานก็เป็นสัตว์ที่โง่ที่ไม่ฉลาดอีกเสียด้วยนะถ้าสัตว์ฉลาดมันก็ไม่ฆ่าตนเองเนี่ยมันพิจารณาตนมันตกมันดับแค่ไหนจิตใจเนี่ยยังทำลายตนเองเนี่ยไม่อยากทำลายคนอื่นแต่จะทำลายตนเองนี่แหละถ้าคนอยากทำลายคนอื่นมันก็รักตนมันอยากให้เขาทำลายตนก็จะไปฆ่าคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็มีแต่วันนี้มันจะฆ่าตนนี่มันโง่หลายนะมันไม่จะไปคิดฆ่าคนอื่นหรอกแต่มันจะฆ่าตนเองเพราะอะไรเพราะมันกุ้มใจเนี่ยกังวลใจทุกข์ใจทุกข์มากที่สุดนะยังไม่มีทางออกอย่างนี้พวกเราควรที่จะศึกษาเรื่องอย่างนี้แหละโดยเฉพาะตนเองว่าเราจะกุ้มใจกับอะไรแค่ไหนทุกข์ยากแค่ไหนลำบากแค่ไหนเราไม่ควรที่จะทำร้ายรูปร่างกายของตนเองที่ได้มาแล้วพันให้สงวนรักษาเอาไว้เพื่อจะสร้างคุณงามความดีให้ได้ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนคนเราจะไปเอาอะไรแล้วเนาะมันมีอะไรมีรูปร่างกายก็สร้างคุณงามความดีได้นี่เราจะทำบุญทำทานการกุศลสร้างสิ่งสาธารณะให้เป็นประโยชน์ให้เป็นมงคลให้มีความสุขเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยรูปร่างกายเรานั่งอยู่ในวิหารในกรรมกันอะไรละทำเอารูปร่างกายในที่ทำทำความดีมันจะเกิดขึ้นนี่มันเป็นอย่างนี้มันทำความดีทั้งหลายไม่ควรจะรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลเขารักษาอะไรเขารักษากายวาจาใจของเขาเขาให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นถ้ามานั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบก็ต้องอาศัยรูปร่างกายนี่ทำความดีเป็นอย่างนี้ถ้าจิตใจของเราสงบดีแล้วเราก็มาพิจารณาร่างกายมันพวกเราทำกันสวดไปโอ้ยังคู่มีกายอยู่ทำไมจึงสวดบ่อยๆก็อยากให้รู้ให้รู้ร่างกายนี่เองเรียกว่าเป็นข้อบริกรรมหรือว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานดูร่างกายของตนเองนี่เราไม่เข้าใจเราหลงรูปร่างกายเราก็จะมาดูจะมาท่องบทสาธยายให้มันขึ้นใจขึ้นปากให้จำได้ว่าโอ้เรายืนเดินนั่งนอนไปไหนรูปร่างกายมันมีสิ่งเหล่านี้นี่เพิ่นแยกออกมาแยกคนละชิ้นละส่วนออกมาไปอย่างนี้เราก็รู้จักมาร่างกายของเรานั้นมีธาตุสี่มันเป็นอย่างนี้เนาะมันมีสมมุติแต่ละอย่างละอย่างออกมาอย่างนี้เนาะเราก็จะได้ดูมันเข้าใจมันเข้าใจมันอยู่ด้วยกันเนี่ยธาตุทั้งสี่เนี่ยมันอยู่ผสมกันอยู่ถ้ามันอยู่ด้วยกันปกติมันก็ไม่เป็นไรถ้ามันเกิดถกเถียงทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นเป็นไข้เลยร่างกายเนี่ยไม่สบายแล้วเกิดขึ้นนะมันเป็นอย่างนี้ร่างกายถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะว่ายังไงล่ะมันเป็นใครมันก็คือทุกข์เองเนี่ยมันมาตรงนี้เสมอเนี่ยเราคนรู้ทุกข์ก็อยากพ้นทุกข์เสมอเนี่ยตรงนั้นแหละมันจะให้ท่องบทสาธยายบ่อยๆว่าร่างกายเป็นว่าไม่สวยไม่งามอะไรเป็นพูดไปโอ้เป็นผิวโสโครกโสกปกถ้าเป็นหน้าที่ตนเองจะดูว่าโสกปกหรือมันสะอาดรูปร่างกายเนี่ยอาบน้ำทุกวันอยู่สีฟันทุกวันอยู่ทำอะไรทุกวันอยู่มันเป็นยังไงเราหน้าคิดเนี่ยนะพากันดูรูปร่างกายของเรานี่ก็จะให้เข้าใจและเห็นชัดเออมันเป็นอย่างนี้เนาะคนเรานี่เกิดขึ้นมาดูเจ้าของแล้วก็ดูคนอื่นดูคนอื่นมันก็เหมือนเดียวกันกับตนเองนั่นเองคนอื่นก็เหมือนตนเองมีธาตุสี่เหมือนกันตนเองก็มีธาตุสี่แล้วนะใครจะมีธาตุห้าธาตุหกธาตุเจ็ดทีนี้มันลองคิดดูสิ มันก็เป็นอย่างนี้นะคนเกิดอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็เป็นอยู่อย่างนี้ดูไปดูมาร่างกายนี่ก็เป็นอย่างนี้เนาะพิจารณาดูให้ดีไม่นั่งก็นอนพิจารณาดูให้ดียืนพิจารณาดูให้ดีๆอยู่ร่างกายของตนเองเนี่ยตนเองเฝ้ามันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจิตใจอาศัยอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่ก็เป็นอะไรจริงๆนั่นนะเป็นสมบัติของบุคคลผู้ใดมันอยู่ในความคุ้มครองดูแลของบุคคลผู้ใดเราก็จะดูมันมันของตนและไม่ของคนอื่นเราจะพิจารณาดูมันจะได้เข้าใจรักษาเอาไว้เห็นว่าเรารักษาเราก็พากันฉันอาหารพระก็ดีอย่างจะมากินอาหารมันดื่มน้ำดื่มน้ำก็มีเครื่องหนุนเครื่องห่มมีที่อยู่พักพาอาศัยมียารักษาโรคภัยไข้เจ็บมันมาหลายเรื่องหลายราวนี่มันเป็นอย่างนี้อาศัยมันของใช้ของสอยนั่นนะยักษ์สารพัดมันสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อจะให้มันมีความสุขนั่นเองแต่มันทำไมไม่สุขสักทีเลยจะเลยรู้เรื่องของเขาเราดูแลรักษาไปจนเฒ่าจนเฉยจนล่วงลับดับตายจากกันไปอยู่นี่ต้องไปนี่จากพวกเราทุกวันทุกวันนะทั้งเฒ่าทั้งแก่ทั้งปานกลางทั้งหนุ่มทั้งน้อยทั้งเด็กไม่ต้องไปทุบไปตีไปฆ่ามันออกร่างกายนี่ไม่ต้องใส่อาวุธชนิดไหนไม่ต้องใส่มันไม่ถึง 2-300 ปีหรอกคนเรานี่มันไปถึงจุดหมายปลายทางมันไม่ต้องจะไปถึงวันไหนก็ไม่ทราบของมันนั่นนะเราไปไหว้ใจมันไม่ได้เราไม่ใจรูปร่างกายเนี่ยเมื่อเราจะอยู่ไปถึงปีนู้นปีนี้ปีนู้นก็อายุมันยืนยาวนานไปไม่ไปที่ไหนง่ายเราจะจะไปปรารถนาอย่างนั้นมันพัฒนาร่างกายมันจะอยู่ได้เป็นวันวันไปเท่านั้นนะไม่รู้วันไหนมันจะไปจะมาอย่างไรมันไปตามสภาวะของมันมันจึงเรียกว่าเกิดแก่เก็บตายมันเป็นธรรมชาติของทั้งขาร่างกายมันเป็นอย่างนี้เราก็รีบใช้งานมันใช่ปะเนี่ยใช้งานให้เป็นผลเป็นประโยชน์ที่น่ะมันมีแล้วนะจะทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาก็ดีพัฒนาทำอะไรทุกอย่างให้เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นคุณงามความดีหาที่พึ่งของตนเองหรือหาทรัพย์สมบัติเอาไว้ทรัพย์ภายในมันคือคุณงามความดีนั่นเองสร้างสติปัญญาเรียกว่าทรัพย์ภายในจะให้มันเกิดมันมีขึ้นอย่าให้มันมืดมนอนตะการอยู่มันนั้นมันมีคุณงามความดีเป็นที่พึ่งเรียกว่าคนไม่ประมาทในชีวิตเห็นว่าเขาอยู่ในบ้านในช่องไม่เข้าวัดเข้าวาไม่เจริญเมตตาภาวนาเขาถกเถียงทะเลาะวิวาทกันจะทุบจะตีจะฆ่ากันวุ่นวายอยู่ในโลกนี่ไงมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนั้นโอ้มันไม่ได้พิจารณาสักทีเลยมึงไม่เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติฝึกหัดอารมณ์จิตใจเองให้เฉลียวฉลาดให้รู้จักถูกจักผิดให้รู้จักคิดจักอ่านไปในทางสร้างสรรค์พัฒนาไปทางความสุขความเจริญความสงบสุขอย่างไรเนี่ยมันไม่รู้อย่างนี้สิบันเนี่ยการศึกษามันศึกษาไม่ถึงก็เลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็มีแต่กุ้มใจจะวุ่นวายกันอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะฆ่ากันตายได้มันเพราะมันไม่รู้จักบุญจักบาปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พวกเราทั้งหลายนี่มาศึกษาให้รู้จักบุญจักบาปรู้จักคุณจักโทษรู้จักประโยชน์นี่ไม่ใช่ประโยชน์สิ่งควรทำหรือไม่ควรทำสิ่งควรพูดหรือไม่ควรพูดสิ่งควรคิดหรือไม่ควรคิดนี่เป็นเรื่องพวกเราจะเป็นนักวิจัยนักพิจารณานักไต่ตองใครควรฝึกฝนลงตนเองให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวนั่นเองคำว่าปัญญาเฉลียวฉลาดก็คือฝึกจิตของเราให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนั่นเองให้เขาคิดถึงสร้างสรรค์พัฒนาไปในทางที่ดีในทางที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายและความสับสนความทุกข์เกิดขึ้นคือเป้าหมายของพวกเราเป็นนักปฏิบัติได้นำฝึกหัดอันนี้เองฝึกหัดให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเราอยากสุขเราไม่อยากทุกข์เนี่ยเราจะพยายามควบคุมดูแลจิตใจของพวกเราด้วยสติปัญญาเราขาดสติปัญญาเนี่ยควบคุมจิตใจยังไม่ได้มันจะคิดหลายเรื่องหลายราวอยู่ ม่งั้นเรื่องกุ้มใจมาคิดเสียการเสียเวลาเฉยๆเปล่าประโยชน์เฉยๆในชีวิตนี่นี่อยู่ตรงนี้นะเราไปกุ้มใจกับอะไรเราคิดเอาเองแต่มันหลายเรื่องกุ้มใจนั่นนะแต่เมื่อกุ้มใจกับสิ่งใดต้องพิจารณาสิ่งนั้นให้ถึงหลักเงาข้อมูลของมันว่ามันมาจากที่ไหนพระเจ้าองค์เป็นว่าความคิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาภายในจิตหรือมันเห็นมาทางตามันเข้าทางตาหรือมันเข้าทางหูมันเข้าทางจมูกมันเข้าทางลิ้นเข้าทางกายมารวมอยู่ในจิตใจของพวกเรามันก็เราขนอะไรเข้ามาในบ้านเนี่ยถ้าขนของที่มันมีคุณค่าเข้ามาในบ้านนะมันก็ยิ่งรกบาดเฉยมันของมันใช้ประโยชน์ไม่ได้มันก็จะเรียกเอาแต่ของเป็นประโยชน์ที่ของใช้คนเรียกอาหารการกินเขาก็เรียกอาหารการกินที่มันถูกกับร่างกายให้ทำให้เกิดทุกข์มันก็เรียกคนเรียกคนสรรหาอันนี้เราจะเจริญภาวนาและฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราเพื่อความสรรหาความคิดความอ่านในทางที่ถูกต้องอย่างเดียวนะสิ่งที่เราถูกต้องนั้นก็ดีแต่เราจะไม่หลงสติปัญญาที่มันเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นสมมุติขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นแต่สมมุติสติก็สมมุติสัมปชัญญะก็สมมุติปัญญาก็สมมุติถ้าสิ่งทั้งหลายสมมุตินี่เราก็มาเรียนกันเพื่อจะเข้าใจเราสมมุติขึ้นมาแล้วเราไม่เข้าใจเราจะหลงสมมุติเราก็เลยพยายามที่จะศึกษาเนาะศึกษาเพื่อจะให้เข้าใจในสิ่งสมมุติทั้งหลายเหล่านี้นะเราจะไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็แล้วแต่เราไปเห็นอะไรอะไรมันไปพบไปเจออะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นสมมุติไว้เรียกกันยังไงมันเป็นยังไงเหมือนที่คนนี่นะที่คนชื่อประเทศคนเหมือนกันประเทศไหนกันนะเนี่ยว่าประเทศนั้นประเทศนี้ก็คือมาสมมุติไม่เรียกกันเฉยๆเรามาดูรูปประเทศไหนก็มีต้นไม้มีภูเขามีหินมีดินมีอะไรนี่ไปประเทศไหนคนเหมือนกันอยู่ประเทศไหนว่าคนประเทศนั่นประเทศนี่ว่าตอนนี้เราก็มาคิดมันเป็นสมมุติเนาะอันนี้ถ้าหากความเกิดแก่เก็บตายในความทุกข์มันเหมือนกันไหมนะเหมือนกันหมดสิเลยอยู่ในโลกเลยโอ้อันนี้มันเหมือนกันหมดจึงเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าคนมันก็อยู่แค่นั้นเองมันก็พิจารณาถ้าเรามีสติปัญญาเข้าใจในสิ่งนั้นมันจึงจะแก้ปัญหาความทุกข์จึงจะไม่เข้ามาหุ้มลุ่มจิตใจของพวกเราให้มืดมนอนธการเราก็ตั้งหลักไม่ดีกันเลยจิตใจของเรามีสติปัญญารักษาตนเขาก็จะรักษาตนเองของเขาในเรื่องจิตรู้กันเนี่ยจิตมีปัญญาเหมือนบุคคลที่เขามีสติปัญญาเขาศึกษาเราเรียนมาเนี่ยนะเราเรียนอะไรมาแล้วมีวิชาความรู้เลยเขามีที่พึ่งของเขาเนี่ยใช้วิชาความรู้นั่นนะแก้ปัญหาในชีวิตพัฒนาอย่างไรจะทำอะไรทุกอย่างแล้วก็ใช้สติปัญญาของเขาอันนี้จิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้ามันมีสติปัญญาดีแล้วมันก็จะปล่อยวางด้วยตนเองมันนะเพราะมันรู้สิ่งนั้นจะทำให้เกิดทุกข์มันรู้มันก็ไม่เอามาคิดเลยนี่เป็นสิ่งที่เราพิจารณาในการที่ฝึกจิตเพื่อจะไม่ทำลายทรัพย์สมบัติคือรูปร่างกายในเหมือนเขากุ้มใจคนทั้งหลายที่เขาทำให้เสียหายแม้ในข้าตนเองมันเป็นผีบ้าผีบอนโรคประสาทเนี่ยเห็นคนดีๆมันเป็นโรคประสาทเนี่ยมาจากความกังวลความกุ้มใจทั้งนั้นเลยทีเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้เต็มโรงพยาบาลอยู่เห็นผีบาปผีบอมันเกิดขึ้นมามันโอ้แต่ก่อนมันดีๆอยู่มันทำไมเป็นอย่างนี้มันบางบุคคลก่อนดีๆอยู่ทำไมมันเซ่ออย่างนี้บางคนดีๆอยู่ทำไมเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมันเกิดขึ้นมันกุ้มใจมันนั่นมีเนี่ยบางคนก็โอ้ยเคยแข็งแรงต้องวิ่งก็แข็งแรงทำงานก็แข็งแรง จนคิดมากเลยกุ้มใจมากจนเสียใจมากเลยกุ้มจนเป็นอัมพฤกษ์กรรมพาสนะ5ปี10ปีก็ไม่หายนี่บดีก็ตายไปเลยเราเห็นกันอย่างนี้จึงมาเทศให้ฟังได้มาคุยให้ฟังได้เพราะเห็นมามากเลยทีเดียวบางคนเป็นอัมพฤกษ์กรรมพาสมาจากความกุ้มใจแล้วเข้าไปดูโรงพยาบาลที่เขาเป็นโรคประสาทเป็นต่างๆโอ้เข้าไปมันด่าเราเลยทีเดียวเห็นหน้าทำท่าจะทุบจะตีเลยมันด่าเราเฮ้ยนี่มันเป็นอย่างนี้เลยฉะนั้นเราไปดูสิโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลโรคคนผีบ้าเราต้องรักษาตัวของเราให้ดีนะเมื่อมันด่าเราเราก็จะไปโกรธคนก็เป็นอย่างนั้นมันทำท่าจะมาตีเราเราก็จะโกรธเขาอีกละถ้าเราเป็นอย่างนั้นก็โอ้ยเรานี่มันศึกษาไม่ยังไม่เข้าใจมันโง่อยู่ยังต้องแก้ไขตนเองมันนะไม่เห็นเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่ได้เป็นมันอย่างเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเขาใช่ไหมใช่เรื่องของเราเนี่ยเป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นอย่างบางคนจะไปเก็บเพราะเรื่องอย่างนั้นมาคิดให้ตนเองทุกข์ไปกับเขาอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สินะเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองด้วยความเฉลียวฉลาดถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องกุ้มใจนี่ไม่ให้ฆ่าตนเองตายให้เสียประโยชน์ต้องดูแลรักษามันจนถึงตามสภาวะของมันมันจะไปของมันเองหรอกร่างกายไม่ต้องไปทำลายมันจะไปถึงข่าวถึงสมัยเขาก็จะไปมันก็ไปกันทุกวันนะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านก็ดีเป็นพระญาติโยมก็ดีทุกคนที่มุ่งมั่นพากันฝึกฝนอบรมพระใจมีสติปัญญาแก้ปัญหาชีวิตของตนเองให้ตนเองได้อยู่แบบความสงบสุขของจิตใจในจิตใจของเราเนี่ยวุ่นวายแล้วกุ้มใจและมีความทุกข์มันยังบุคคลอื่นเขาเป็นกันเรานอกประเด็นไม่ใช่เครื่องพวกเราเราก็ต้องรักษาพวกเราเองเนี่ยฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องความกุ้มใจความวุ่นวายไม่ทำลายชีวิตของตนเองให้เสียเปล่าประโยชน์ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะโชคดีแล้วมาพบพุทธศาสนาก็โชคดีแล้วได้มาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็โชคดีพระพุทธเจ้าก็มาอุบัติมาเกิดขึ้นในโลกเพื่อโปรดสัตว์ทั้งหลายเทศนาได้ยินได้ฟังให้พากันพยายามพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าที่สุดจะเป็นโชคดีของพวกเราแล้วเนี่ยเกิดในที่โชคดีเกิดในที่สว่างแล้วก็ต้องควรที่จะให้สว่างไปภายหน้าไม่ให้ต้องมืดไปภายหน้าเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมาก็เห็นเวลาพอสมควรก็จะลงคงไม่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนิพนธ์แต่นี้ต่อไปให้ตั้งอยู่ในความสงบพิจารณาดูจิตใจของให้ตั้งอยู่กับตนอย่าไปคิดออกไปภายนอก
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
21: จึงกลายเป็นเรื่องตัวขาดตัวคล้องตัวเศร้าหมองตัวขุ่นมัวความไม่เป็นตัวของตัวเองความไม่เป็นอิสระจึงนำใจเราไปสู่ภาคปฏิบัติให้ได้แก่นแท้คือความจริงที่เกิดอยู่กับจิตกับใจให้ได้ความเป็นธรรมคือความเป็นธรรมที่เกิดอยู่กับจิตกับใจเจ้าของแล้วก็จะรู้ว่าตื่นลึกหนาบางใจที่มีอยู่ความเป็นกลางเป็นธรรมที่ใจที่มีอยู่จะสอนใจเราให้รู้อยู่ตลอดเวลามันจะเตือนในจิตแล้วมันจะสอนในจิตเจ้าของเองนั่นแหละแล้วมันจะรู้ในจิตเจ้าของเองนั่นแหละว่ามันผิดมันปกป้องมันเกินมันขาดมันจะเห็นในวาระจิตเจ้าของมันปรุงมันแต่งมันเกินกว่าเหตุเกินกว่าผลเกินกว่าความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจิตเจ้าของนั่นแหละไม่ได้ตัวอื่นเหตุนี้เมื่อเรานั่งกำหนดดูรู้วาระจิตของเราเราจึงเข้าใจว่าการตามระวังรักษาจิตตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าทำให้เราอยู่อย่างคนมั่นคงอยู่อย่างคนสงบอยู่อย่างคนเย็นอยู่อย่างคนสบายอาการตามระวังรักษาจิตเจ้าของได้จึงเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขทั้งหลายทั้งมวลผู้ใดตามระวังรักษาจิตได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ล่วงพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลที่มีอยู่ เป็นผู้หลวงพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลที่เกิดอยู่เพราะพระอำนาจของตะการตามระวังรักษาจิตใจของได้นั่นเองจึงทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะมันเกิดอยู่ตรงไหนความจริงทั้งหลายทั้งปวงก็จะบอกว่ามันเกิดอยู่ที่หัวใจคนมันเกิดที่หัวใจคนทั้งนั้นมันขยายมันฟูมันแฟบมันแฉลบมันวับวับแวมแวมมันไปของมันตามอาการของกิเลสตัณหามายาจึงพายตัวเองนั้นหลงกลเจ้าของหลงกิเลสเจ้าของหลงมายาตัวเองพอหน้าข่าวก็หลงทิฏฐิตัวเองหลงมานะตัวเองหลงจนลืมนั่นแหละลืมจนจำตัวเองไม่ได้พอลืมจำตัวเองไม่ได้ก็มีแต่เรื่องแต่ราวมีแต่ความขัดความเข้าสมองเป็นกายเป็นตัวไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้จึงบอกพยายามที่จะดูว่าใจของเราเนี่ยนะไม่มีใครดอกกำหนดให้ไม่มีใครที่กำหนดได้นอกจากใจเราเนี่ยกำหนดเองรู้เองเข้าใจเองเมื่อรู้อย่างนี้จึงเข้าใจว่ารู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดหากปฏิบัติจึงบอกวางใจและทำใจได้พอวางใจทำใจได้แล้วใจก็เป็นธรรมขึ้นมาในจิตเจ้าของจิตตรงนี้ก็เป็นอัตเป็นธรรมจิตตรงนี้ก็เป็นศีลเป็นธรรมจิตจึงบอกวางลงในจิตเมื่อจิตวางลงในจิตจิตก็เย็นพอจิตเย็นจิตก็เห็นโทษเห็นคุณเห็นบาปเห็นบุญจิตก็เห็นดีเห็นชั่วรู้ตัวรู้ตนอยู่ความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นภายในจิตจิตจึงบอกว่าจิตละจิตเลิกจิตวางจิตเพิกจิตถอนเพราะอำนาจของความเข้าใจในจิตเจ้าของเท่านั้นเองจึงบอกว่าถ้าไม่เข้าใจในจิตยังไงมันก็หลงอยู่ในจิตนั่นแหละหลงไปวงวกไปเวียนมากลายเป็นปูไตในกระด้งนั่นแหละได้กลับไปกลับมาก็ขาหลุดเท่านั้นเองอย่าได้ถามว่าที่สุดของทุกข์มันอยู่ตรงไหนที่สุดของความจริงน่ะมันอยู่ตรงไหนอย่าได้ไปถามมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ไหนอย่าได้ไปถามถามลงที่ใจเจ้าของนี่แหละจะรู้ตื้นลึกน้ำบางว่ามีเหตุผลเป็นอย่างไรมีความจริงเป็นอย่างไรสิ่งที่ได้จึงเป็นสัจธรรมที่เกิดอยู่กับจิตกับใจแล้วตัวเราก็จะเข้าใจได้ชัดเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดในภาคปฏิบัติก็จะย้ำเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเตือนสอนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาที่ว่าจิตในจิตจิตในเหตุจิตในผลจิตในมรรคจิตในอาจจิตในธรรมนั่นเป็นลักษณะของจริงที่เกิดอยู่กับจิตกับใจเจ้าของทั้งนั้นถึงมาว่าจิตในจิตจิตในอาจจิตในธรรมจิตในเหตุจิตในผลก็จิตเจ้าของนั่นแหละถึงมองวกแล้วเวียนอีกดูแล้วดูอีกจึงเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นในใจสิ่งที่ได้ถึงบอกเข้าใจได้ชัดได้รู้ได้ชัดเห็นได้ชัดภาคปฏิบัติถึงบอกว่าหนึ่งอยู่เป็นหนึ่งอยู่ทุกขณะลมเข้าถึงบอกว่าพยายามที่จะย้ำจะเตือนจะสอนเจ้าของพยายามอยู่ที่จะเป็นไปเพื่อการเตือนการย้ำการสอนเจ้าของให้รู้ว่าวาระความเป็นธรรมที่เกิดอยู่ในจิตเจ้าของมีลักษณะเป็นอย่างนี้ตื่นลึกน้ำบางเนี่ยเกิดอยู่อย่างนี้จิตของเราใจของเราถึงมาวางอะไรลงได้พอวางอะไรลงได้เราถึงบอกเข้าใจได้แล้วรู้ได้แล้วทุกสิ่งอย่างเป็นอันเป็นธรรมทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลทั้งหมดในภาคปฏิบัติจึงเกิดความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้การย้ำเตือนสอนเจ้าของจึงเป็นลักษณะการเตือนในจิตสอนในจิตรู้ในจิตเจ้าของนั่นแหละจึงได้ในภาคปฏิบัติว่าความเป็นธรรมนะเกิดอยู่ที่จิตใจเจ้าของนะไม่ได้เกิดที่ไหนนะเกิดที่จิตใจเราทั้งนั้นมีลักษณะรู้ได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้อย่าได้เห็นเป็นอย่างอื่นอย่าได้เข้าใจเป็นอย่างอื่นพยายามย้ำอยู่เตือนอยู่สอนอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเราเดือนแล้วเดือนเราปีแล้วปีเราหัวใจเราจะอยู่อย่างลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็อาศัยการภาคเพียรพยายามต่อเนื่องกันอาศัยการเพียรเพ่งแผดเผาต่อเนื่องกันจนรู้ว่าใจเราเนี่ยมันนิ่งสงบลงไปได้จริงแล้วการที่จะแก้ใจเจ้าของก็แก้ตรงนี้หลุดตรงนี้พ้นตรงนี้ไม่ได้หลุดพ้นที่อื่นนะอย่าเข้าใจว่าหลุดพ้นที่อื่นหลุดพ้นที่จิตที่ใจนะอย่าไปหลุดพ้นที่อื่นถ้าไปหลุดพ้นที่อื่นยังไม่ใช่ธรรมยังไม่ใช่วินัยยังไม่ใช่จัตจาคือความเป็นจริงที่มีอยู่ต้องหลุดพ้นที่ใจเจ้าของอย่าไปหลุดพ้นที่อื่นความมีเหตุมีผลจึงจะทำให้เรานั้นรู้ได้ตื่นลึกน้ำบางหากปฏิบัติก็จะทำใจกว้างเย็นอยู่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมที่จะย้ำเตือนสอนเจ้าของพร้อมที่จะดูข้อบกพร่องผิดพลาดของเจ้าของพร้อมที่จะดูว่าสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเกิดเพราะเหตุอันใดมาเผลอไปยึดถือไว้เข้าใจอยู่อย่างนั้นจึงพายเราต้องนั่งกลุ้มใจเสียใจอยู่ร่ำไปเพราะความไม่เข้าใจในตัวเอง เหตุนี้จึงบอกว่าจะไปเข้าใจคนอื่นได้อย่างไรเพียงแต่ตัวเองยังเข้าใจตัวเองไม่ได้แล้วจะไปเข้าใจคนอื่นได้อย่างไรจึงบอกว่ายึดน้อยถือน้อยยึดมากถือมากยึดน้อยก็ทุกน้อยยึดมากก็ทุกมากพอเข้าใจได้อย่างนี้เราก็บอกว่าความเป็นสัจธรรมนะมันอยู่ที่หัวใจคนนะความเป็นของจริงนะอยู่ที่หัวใจคนนะมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจดวงนี้แหละดวงที่เรานั่งกำหนดอยู่เวลานี้เราจะรู้เห็นเข้าใจได้เป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวก็ใจดวงนี้แหละไม่ใช่ดวงอื่นนะอย่าเข้าใจว่าเป็นดวงอื่นใจดวงนี้แหละยิ่งดูยิ่งเห็นยิ่งเด่นยิ่งชัดยิ่งดูจึงเห็นภาคปฏิบัติเจ้าของนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดขึ้นแต่เราจึงได้เหตุได้ผลเราจึงได้ภาคปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันทุกสิ่งอย่างส่วนแห่งธรรมะปฏิบัติก็จะสอนใจเราอยู่อย่างนี้เตือนใจเราอยู่นี้ทั้งสอนทั้งเตือนใจเราอยู่นี้เพื่อเราจะได้มรรคได้ผลในภาคปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันต้องย้ำแล้วย้ำอีกเตือนแล้วเตือนอีกสอนแล้วสอนอีกเพื่อเราจะได้มรรคได้ผลในภาคปฏิบัติเพื่อเราจะได้ภาคปฏิบัติที่เป็นไปในลักษณะวางลงปลงได้นิ่งอยู่สงบอยู่ก็อาศัยความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นอันจะนำไปสู่การลดการเลิกการละการเพิกถอนทิฏฐิมานะออกไปแม้แต่บุคคลไม่รู้เดียงสาเรายังได้คิดอย่าว่าแต่ศิษย์อย่าว่าแต่ครูอย่าว่าแต่อาจารย์เลยการได้คิดจากทุกสิ่งทุกอย่างจากตาดูรูปหูฟังเสียงใจรับรู้ต่างก็น้อมใจพิจารณาได้ทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็เป็นไปเพื่อการทำความเข้าใจใดกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจของความเข้าใจที่มีเหตุผลเพียงพอนี่เองจึงนำพาไปสู่ความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาและบริสุทธิ์ใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีลักษณะได้คิดได้อ่านได้ทบทวนอยู่ว่าจิตเขาจิตเราใจเขาใจเราอกเขาอกเราต่างก็รู้เป็นอย่างนี้ต่างเขาเข้าใจเป็นอย่างนี้แล้วก็วางลงปลงได้ว่าสมมุติอย่างไรก็เห็นสมมุติอย่างนั้นแม้ส่วนที่ไม่ต้องสมมุติก็เห็นอยู่เป็นอย่างนั้นที่เหนือสมมุติพอวางอยู่กับสมมุติเห็นอยู่กับสมมุติจิตจึงมีลักษณะสร้างความบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ใจให้กับตัวเองสิ่งที่ออกมาจึงมีลักษณะบอกมีความบริสุทธิ์ใจมีความบริสุทธิ์จริงสิ่งที่บอกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นมรรคเป็นผลต่างก็เข้าใจในตนของตนทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนแห่งหลักธรรมปฏิบัติจึงบอกว่าพร้อมมีอยู่เกิดอยู่รู้อยู่เข้าใจอยู่จึงได้ความเป็นสัจธรรมนั้นเกิดอยู่กับจิตกับใจจึงได้ความเป็นจริงนั้นเกิดอยู่กับจิตกับใจลักษณะที่เราไม่ต้องทนต้องอดการถ่าการถางการขัดการเกากิเลสของเรานั้นก็จะรู้อยู่ในลักษณะอย่างนี้อย่างจนมันจำนวนต่อเหตุผลย่างจนจำนวนต่อความเป็นจริงย่างลงจนยอมได้ต่อความมีเหตุมีผลที่กล่าวมาทั้งหมดจึงรู้ว่านี่แหละคือธรรมนี่แหละคือความเป็นจริงนี่มรรคนี่ผลนี่ทางปฏิบัติที่จะนำตนของเราในหลุดพ้นจากสิ่งที่มีอยู่อันกล่าวว่าเป็นทางสุดของความพ้นทุกข์ได้ทุกคนทุกแห่งอันกล่าวว่าเป็นทางสุดพ้นทุกข์ได้ทุกคนทุกแห่งในส่วนแห่งธรรมปฏิบัติกล่าวกันไว้อย่างนี้รู้กันไว้อย่างนี้เห็นกันไว้อย่างนี้ถ้าเรานั้นถึงบอกว่าทำใจได้ทำใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างทำใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดภาคปฏิบัติที่ทำใจได้ย้ำเตือนสอนเจ้าของได้เมื่อจิตใจดวงนี้สงบสงัดลงไปแล้วถึงบอกระมัดระวังอยู่สำรวมระวังอยู่ตลอดเวลาจะไปยังไงอยู่ที่ไหนเมื่อไรต่างก็พยายามให้ความสำเนียกสำนึกในความเป็นอยู่ให้รู้เท่าทันต่อการเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างว่านี่แหละเป็นธรรมนะยิ่งรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลามีความเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลามีความเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาต่างก็รู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดอยู่กับใจได้ตลอดเวลาต่างก็รู้ตื่นลึกนะบางในความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ได้ตลอดเวลาภายในจิตในใจดวงนี้ถึงมองรู้ได้ทุกสิ่งอย่างเข้าใจได้ทุกสิ่งอย่างจะตื่นลึกหนาบางจะกว้างจะแคบจะหนาอย่างไรก็เข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ต่างก็รู้ต่างก็เข้าใจต่างก็แยกแยะออกได้ในความมีเหตุมีผลที่ปรากฏอยู่ที่ใจดวงนี้ต่างก็ทำความเข้าใจในความจริงดวงนี้จนแยกออกมาว่ามีมรรคมีผลมีภาคปฏิบัติที่จะนำตนของตนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลก็การสำรวจตัวเองนั่นแหละ รู้ตัวของตัวเองอยู่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนมันบกพร่องตรงไหนเกินตรงไหนส่วนมากก็จะดูเจ้าของไม่ใช่ไปดูคนอื่นถ้าดูคนอื่นไม่จบไม่สิ้นหรอกเราเองมันเผลอไปปรุงแต่งยึดเอามาเป็นอารมณ์เราเองมันเผลอไปไปกำหนดมันเป็นโน่นเป็นนี่เราเองมันเผลอไปไปให้ได้อย่างใจอย่างนั้นอย่างนี้ถึงเกิดความทุกข์อยู่รำไปถึงเกิดความวุ่นวายอยู่รำไปท่านเมื่อเราทำจิตทำใจให้สบายสบายวางได้กับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนแม้จะกิริยาบทใดต่างก็มีความสำคัญกับการตั้งไว้ซึ่งความมีสติสัมปชัญญะธรรมะปฏิบัติก็ได้ความจริงที่ปรากฏเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วเราเองก็จะรู้ว่าใจของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างนี้จะอยู่ในกิริยาบทอย่างไรตัวเราเองก็รู้อยู่แก่ใจเจ้าของแม้จะอยู่ในกิริยาบทอย่างไรตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจเจ้าของบอกกล่าวว่าเตือนสั่งสอนตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะอยู่ในภาวะฐานะความเป็นอยู่อย่างไรต่างก็เป็นที่ย้ำที่เตือนที่สอนตัวเองย้ำแล้วเตือนอีกสอนแล้วสอนอีกเตือนแล้วเตือนอีกต่างก็เป็นสัจธรรมที่ปรากฏอยู่ในจิตในใจดวงนี้แหละต่างก็รู้ตื่นลึกหนาบางต่างก็รู้ความเป็นกลางเป็นธรรมต่างก็รู้ความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างย้ำเตือนสอนอยู่อย่างนี้ในส่วนหนึ่งธรรมะปฏิบัติก็จะทำให้เรารู้ได้ทำให้เราเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องไม่หนักหนาอะไรไม่ใช่เรื่องวุ่นวายอะไรนอกจากใจตรงนี้เท่านั้นเองทั้งหมดจะมาพิจารณาให้ดูให้รู้ให้เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยคือใครเขาคือใครเราคือใครพยายามถามใจเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าเขาก็คือเขาเราก็คือเรานั่นแหละจะไปกำหนดอะไรให้มันได้อย่างใจเจ้าของบางทีก็รู้อยู่ต้องทำใจแหละยิ่งเราจะต้องอยู่ที่ไหนเราต้องทำใจที่นั่นเราไปที่ไหนเราต้องทำใจที่นั่นถ้าเราจะต้องอยู่ต่อไปเราก็ต้องทำใจกับความเป็นอยู่ของตัวเองต่อไปไม่ว่าต้องทำใจต่อไปกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะเป็นยังไงก็ต้องทำใจทำใจเข้าใจในความจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของทางก็เป็นไปเพื่อทางหลุดพ้นของใจจึงได้ชื่อว่าทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงในส่วนใจที่พยายามฝึกพยายามปฏิบัติจะพยายามตัดใจเจ้าของจากอารมณ์ภายนอกจากอารมณ์ภายในที่เกิดอยู่ที่มีอยู่โดยทั่วไปท่านจะกล่าวได้ว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดอยู่กับจิตกับใจของตนเองในส่วนธรรมปฏิบัติที่พยายามสังเกตใจเจ้าของดูความตื่นลึกหนาบางที่ใจมีอยู่ที่ใจเกิดอยู่ที่ใจปฏิบัติได้อยู่ว่าหยาบละเอียดปานกลางแค่ไหนอย่างไรใจเรานั้นก็จะคอยรู้อยู่เข้าใจอยู่ในความตื่นลึกหนาบางที่เกิดอยู่กับจิตกับใจเจ้าของในภาคปฏิบัติว่าขัดตรงไหนแก่ตรงไหนหลุดตรงไหนหยุดตรงไหนเลิกตรงไหนละตรงไหนเพิกถอนได้ตรงไหนในภาคปฏิบัติก็จะเข้าใจได้ในภาคปฏิบัติก็จะรู้ได้ฝ่ายต่ำกับฝ่ายสูงฝ่ายหยาบกับฝ่ายละเอียดจะมีความแตกต่างกันโดยทั่วๆไปเมื่อใจเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราถึงรู้ว่าส่วนหยาบส่วนละเอียดที่เกิดอยู่ภายในใจเจ้าของจะรู้ตื่นลึกหนาบางทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนที่ได้แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบริสุทธิ์ก็จะเห็นเหตุเห็นผลเห็นอาจเห็นธรรมเห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างการปรงสังเวชสลดใจกับตัวเองนั้นมันเป็นสิ่งที่ง่ายแม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏอยู่การปรงสังเวชสลดใจนั้นย่อมเกิดได้การปรงสังเวชสลดใจย่อมเกิดได้ปรงสังเวชสลดใจกับสิ่งที่มีอยู่ยิ่งเราสังเกตดูว่าการอยู่ร่วมกันมากๆต่างก็เห็นภูมิธรรมแตกต่างกันไปต่างก็เห็นนิสัยใจคอแตกต่างกันไปต่างก็รู้ความตื่นลึกหนาบางนิสัยใจคอซึ่งกันและกันว่าภูมิธรรมระดับไหนจิตใจระดับไหนความเป็นจริงก็จะสอนให้เรารู้ว่าจิตใจนั้นเมื่อมีหลัก นี่ภาคปฏิบัติจะเห็นว่าส่วนหยาบส่วนลึกส่วนสุขุมละเอียดของใจเจ้าของจะรู้ได้ว่ามีอย่างอายมีความเกรงกลัวมีคำว่ารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสิ่งทั้งหมดที่เกิดอยู่กับจิตกับใจเจ้าของนั้นรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าฝ่ายโทษให้ผลเป็นอย่างไรฝ่ายคุณให้ผลเป็นอย่างไรสิ่งที่เรามีความละอายแก่ใจเจ้าของนะรู้อยู่สิ่งที่เราเกรงกลัวต่อผลที่แห่งความชั่วที่เคยทำนั่นก็รู้อยู่แก่ใจเจ้าของดีเมื่อรู้อย่างนี้เราก็จะตัดใจได้เราก็จะทำใจได้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่จากของจริงที่เกิดอยู่จากภาคปฏิบัติที่เป็นอัตเป็นธรรมที่เกิดอยู่จนได้เห็นจนได้รู้ในความตื่นลึกหนาบางของใจตัวเองว่าฝ่ายธรรมกับฝ่ายธรรมนั้นมันเกิดกันตัวขัดตัวแย้งกันอยู่ฝ่ายกิเลสกับฝ่ายธรรมนั้นมีลักษณะตัวแย้งตัวขัดกันอยู่จึงเป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมกับใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราผู้เรียนธรรมฝึกธรรมปฏิบัติธรรมจึงนำไปสู่ความตั้งใจที่แน่วแน่ตั้งนำไปสู่ความตั้งใจที่เป็นมรรคเป็นผลเพราะเราได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วเราจึงเห็นว่าใจนั้นมันเป็นศีลเป็นธรรมเป็นอัตเป็นธรรมแล้วจะรู้ตื่นลึกหนาบางจะรู้ความเป็นกลางที่มีอยู่แก่ใจเจ้าของดีก็จะรู้ได้ตามความเป็นจริงที่เกิดอยู่กับใจเจ้าของดีอันกล่าวได้ว่ามีเหตุผลเพียงพออันกล่าวได้ว่าเป็นส่วนแห่งสัจธรรมเพียงพอในหลักธรรมะปฏิบัติถ้าเราผู้ฝึกขัดเกลาใจเราแล้วเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนหยาบส่วนละเอียดส่วนสุขุมที่ออกมาจากใจเจ้าของแล้วเราก็จะได้ในความเป็นจริงในความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตใจของเราเฝ้าเพียรเพ่งแผดเผาอยู่อย่างนี้ตัวเราก็จะรู้ส่วนเกินส่วนขาดส่วนบกพร่องที่เราแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาแม้แต่ด้วยใจของเราเองก็รู้อยู่แก่ใจเจ้าของดีว่าส่วนแห่งธรรมะปฏิบัติที่ออกมาในลักษณะเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเป็นของจริงไม่เป็นของจริงต่างก็จะรู้ได้ซึ่งความทุกความจริงที่มีเหตุมีผลจากทุกสิ่งทุกอย่างจากภาคปฏิบัติถึงบอกว่าแก้ใจเจ้าของลงได้แก้ใจเจ้าของลงได้สุดจะหนักสุดจะเบาสุดจะเคี้ยวสุดจะเข็นสุดจะเข็นออกมารู้ตื่นลึกนะบางที่ปรากฏอยู่ภายในจิตในใจเจ้าของจึงได้เหตุผลที่มีอยู่จึงได้ความจริงที่เกิดอยู่จึงได้ภาคปฏิบัติที่รู้อยู่เข้าใจอยู่ความรู้ตื่นลึกหนาบางซึ่งบอกว่าบอกเหตุบอกผลบอกอัดบอกธรรมบอกความจริงที่เกิดอยู่กับใจเจ้าของสิ่งที่เราได้จึงเป็นหลักธรรมะปฏิบัติสิ่งที่เราได้จึงเป็นหลักความจริงที่มีธรรมะปฏิบัติสอนจิตสอนใจอยู่เตือนจิตเตือนใจเจ้าของอยู่แล้วเราจึงรู้ว่าธรรมเมื่อเกิดขึ้นภายในใจเจ้าของแล้วเราจะเห็นเราจะรู้เราจะเข้าใจได้หมดว่าธรรมกับอธรรมนั้นมีลักษณะแตกต่างกันคนละโลกฝ่ายธรรมนั้นเป็นไปเพื่อความเย็นฝ่ายอธรรมนั้นเป็นไปเพื่อความร้อนฝ่ายธรรมนั้นเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายธรรมนั้นเป็นไปเพื่อความเสื่อมความหายนะเมื่อหลักธรรมะปฏิบัติเกิดขึ้นกับจิตกับใจอย่างนี้เราก็จะเข้าใจได้ในเรื่องของจิตของใจในเรื่องของความมีเหตุมีผลในเรื่องของอัตของธรรมที่ปรากฏอยู่ส่วนที่รู้ได้ตื่นลึกนะบางส่วนที่เป็นกลางเป็นธรรมจึงสอนใจเรารู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเตือนใจเราให้รู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในหลักธรรมปฏิบัติถึงบอกว่ารู้เข้าใจอยู่รู้เข้าใจอยู่ตื่นลึกนะบางที่มีอยู่อันเป็นไปในลักษณะต่อเนื่องด้วยความเป็นธรรมเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจึงพยายามอยู่ยังพยายามอยู่ในส่วนแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมในภาคปฏิบัติจึงกำหนดรู้จึงกำหนดทำความเข้าใจได้ว่าสิ่งทั้งหมดนะมันเกิดแต่เหตุเมื่อเราพิจารณาถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมเราจึงได้ความเป็นศีลเป็นธรรมเป็นภาคปฏิบัติที่ตรงต่อความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างใจจริงของเราก็จะบ่งบอกว่าธรรมนั้นมันอยู่ที่ไหนใจเราก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจในเหตุผลเป็นอย่างนี้จิตของเราใจของเราจะค่อยละเอียดขึ้นจะค่อยรู้ตื่นลึกหนาบางความจริงที่เป็นธรรมเป็นกลางความจริงที่เป็นมรรคเป็นผลความจริงที่เป็นทางหลุดพ้นของใจได้เราก็จะบ่งชัดชี้ชัดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในหลักธรรมปฏิบัติที่มีอยู่ จิตของเราใจของเราจึงรู้ตื่นลึกหนาบางตัวเองว่าส่วนหนึ่งธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรส่วนอธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อความจริงนั้นเกิดอยู่กับใจใจก็จะคอยรู้จากเหตุจากผลใจก็จะคอยรู้จากความตื่นลึกหนาบางที่ปรากฏอยู่จิตใจตรงนี้จึงนำไปสู่การแก้ไขการปรับปรุงของตนให้ดีขึ้นถึงบอกว่าความมีเหตุมีผลข้อวัดปฏิบัติที่เข้าใจได้จึงบ่งชัดชี้ชัดเห็นชัดทุกขณะลงข้อในส่วนแห่งธรรมะปฏิบัติก็จะสอนใจเราอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างก็จะ

0: มีลักษณะเป็นไปเพื่อความเห็นชัดเข้าใจชัดเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดเป็นไปเพื่อข้อวัดปฏิบัติที่เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมเมื่อความเป็นสัจธรรมนั้นเกิดอยู่กับใจอย่างนี้เราก็จะรู้ได้ตื่นลึกหนาบางเราก็จะรู้ได้ซึ่งความเป็นกลางเป็นธรรมที่มีอยู่จิตของเราใจของเราก็จะเข้าใจในเหตุในผลเป็นอย่างนี้ในส่วนธรรมะปฏิบัติก็จะสอนใจเราอยู่ตลอดเวลาว่าฝ่ายธรรมกับฝ่ายธรรมนั้นมีลักษณะดูออกฝ่ายธรรมนะเห็นช่างเห็นแจ้งเห็นชัดฝ่ายธรรมมืดมัวมืดบอดเมื่อเราย้ำอยู่อย่างนี้ใจเราก็จะมีเหตุผลทุกขณะลมเข้าในภาคปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อการว่ากล่าวตักเตือนในภาคปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อการว่ากล่าวตักเตือนใจของเรานั้นจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ฝ่ายฌานก็เป็นไปเพื่อการกำหนดเพ่งพินิจพิจารณาจนเป็นไปเพื่อคลายออกจากตัวยึดตัวถือฝ่ายญาณก็จะเป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ส่วนละเอียดของใจที่มีอยู่จนได้ฝ่ายเหตุฝ่ายผลฝ่ายความเป็นฌานเป็นญาณที่เกิดอยู่กับจิตกับใจของตนสิ่งที่เรามีเหตุมีผลก็จะมีลักษณะออกมาในลักษณะเป็นคำถามคำตอบที่ย้ำที่เตือนที่สอนเจ้าของได้ที่ย้ำที่เตือนที่สอนเจ้าของได้เมื่อย้ำเตือนสอนเจ้าของได้อย่างนี้ฝ่ายมรรคฝ่ายผลฝ่ายทางปฏิบัติที่จะนำตนของตนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ก็จะเกิดอยู่กับจิตกับใจตรงนี้ก็จะมีอยู่กับจิตกับใจตรงนี้ในลักษณะของธรรมที่เข้าใจได้ในลักษณะของธรรมที่เปิดเผยได้เป็นสัจจะวาจาที่ออกมาจากจิตจากใจเป็นความจริงที่ออกมาจากจิตจากใจใจของเรานี้ก็จะค่อยนิ่งสงบได้เย็นสงบได้ธรรมกับใจนั้นจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่ออำนาจของความเป็นสัจธรรมนั้นเกิดอยู่ที่ใจจิตใจดวงนี้ก็จะพาเรานั้นเข้าถึงแก่นแท้คือความมีเหตุมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าเราจะอยู่ในฐานะภาวะอย่างไรแม้ว่าเราจะทรงตัวรู้รู้อยู่อย่างไรความจริงกับใจนั้นย่อมเห็นเป็นอย่างนั้นในลักษณะของความเป็นธรรมที่เกิดอยู่เข้าใจอยู่จิตของเราใจของเราก็จะรู้ว่าเมื่อจิตได้ระดับฌานจิตได้ระดับญาณความรู้ความเข้าใจก็จะเป็นไปเพื่อความละเอียดละอ่อนทุกสิ่งอย่างต่างก็เป็นไปเพื่อความสุขุมลุ่มลึกกับจิตใจที่เกิดอยู่ในส่วนแห่งธรรมะปฏิบัติว่ารู้แล้วเกิดแล้วเข้าใจแล้วสิ่งที่มีอยู่กับจิตกับใจเป็นลักษณะที่บ่งชัดชี้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดในส่วนธรรมะปฏิบัติที่สอนใจอยู่ทุกขณะลมเข้าเตือนใจอยู่ทุกขณะลมเข้าแล้วเราก็จะบอกกล่าวตักเตือนในเหตุผลที่มีอยู่กับจิตกับใจของตนได้อาศัยว่าใจเป็นธรรมใจเป็นศีลใจเป็นข้อวัดปฏิบัติจึงบอกว่าไม่ขัดไม่คล้องไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวรู้ตัวอยู่เข้าใจอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจจึงเป็นลักษณะของธรรมเมื่อธรรมกับใจเกิดขึ้นเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันแล้วสิ่งที่เราแสดงออกจึงบอกเห็นความตื่นลึกหนาบางเห็นความเป็นกลางเห็นความเป็นธรรมที่มีอยู่จิตใจดวงนี้จึงบอกว่าเป็นไปเพื่อการลดการละเป็นไปเพื่อการคลายออกซึ่งทิฏฐิมานะเป็นไปเพื่อการปล่อยการวางเป็นไปเพื่อการถากถางสิ่งที่ทำให้เรานั้นต้องเศร้าหมองขุ่นมัวจนกลายเป็นเรื่องขุดรากถอนโคนออกมาจากใจของได้เมื่ออำนาจของใจที่บริสุทธิ์เป็นอย่างนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะนำไปสู่ความตั้งมั่นของธรรมกับใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะนำไปสู่ความตั้งมั่นของความมีเหตุมีผลกับใจการกำหนดอยู่รู้ได้เข้าใจชัดก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันจิตใจดวงนี้จึงบอกว่ามีเหตุมีผลมีอาจมีธรรมเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างในภาคปฏิบัติจึงรู้ว่าฌานมีลักษณะให้ผลเป็นอย่างนี้ญาณมีลักษณะให้ผลเป็นอย่างนี้เมื่อฌานกับญาณให้ผลเป็นอย่าง
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดนราธิวาสเดือนหน้าคัดสรรโอท็อประดับจังหวัดปี2569ยกระดับมาตรฐานสินค้าภูมิปัญญาตอบโจทย์ตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชนที่วิทยา

0: ในชุมชนนราธิวาสตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพบปะและให้กำลังใจผู้ผลิตและผู้ประกอบการในกิจกรรมการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2569ระดับจังหวัดโดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นความภาคภูมิใจและเป็นตัวแทนของภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของชาวนราธิวาสการดำเนินงานครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์นราธิวาสเมือง 5Dโดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจดีที่มุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยกระดับผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการตลาดเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสำหรับการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยในครั้งนี้เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์นำไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดในยุคปัจจุบันพร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนผู้ประกอบการได้อย่างตรงจุดตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าและโปรโมทสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาสให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนของหายในโรงแรมใครรับผิดชอบณโรงแรมแห่งหนึ่ง
13: เอสร้อยคอทองคำฉันหายไปไหนเนี่ยก่อนออกจากห้องพักอะฉันก็วางไว้ตรงนี้นี่วิไลลูกเห็นสร้อยคอทองคำแม่บ้างไหมอะ
14: เอ้าแม่ไม่ได้วางอยู่บนโต๊ะหรอเมื่อเช้าหนูยังเห็นอยู่เลย
13: ไม่มีแม่หาหมดทุกซอกทุกมุมแล้วแม่ว่าสร้อยมันหายแน่ๆอะราคาตั้ง 40,000 นะหน้าเส้นนี
14: ้หายที่ไหนอะแม่
13: แหมเด็กนี่ถ้าฉันรู้ว่าหายที่ไหนอะแล้วฉันจะมาถามแกให้เสียเวลาทำไมล่ะ
15: ไม่ต้องห่วงไปนะคะหากทรัพย์สินที่ผู้เข้าพักนำติดตัวเข้ามาในโรงแรมสูญหายโรงแรมต้องรับผิดชอบโดยเคร่งครัดในกรณีดังกล่าวเป็นสร้อยคอทองคำซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เป็นของมีค่าโรงแรมจะรับผิดชอบจำกัดจำนวนเพียงไม่เกิน 5,000 บาทแต่มีข้อยกเว้นอยู่นะคะถ้าผู้เข้าพักได้ฝากของมีค่าเหล่านี้แก่โรงแรมโดยตรงและบอกราคาของนั้นไว้อย่างชัดเจนแล้วโรงแรมต้องรับผิดเต็มจำนวนราคาที่แจ้งค่ะ
13: โอ้ย 5,000 ฉันก็เอาแล้วจุดนี้เดี๋ยวฉันต้องรีบไปหาฝ่ายต้อนรับก่อน
14: เอ้าแม่เดี๋ยวก่อนหนูเจอแล้วมันเหน็บอยู่ที่กระเป๋าแม่เนี่ยแม่เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยไวจริงเชียวแม่เรา
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถานทูตจีนเคลื่อนไหวแล้วปมคดีพ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยให้ลูกแก๊งจีนเทาสถานทูตจีนเคลื่อนไหวการที่พ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยให้ลูกแก๊งจีนเทายันกำชับพลเมืองมาตลอดให้เคารพกฎหมายในประเทศที่พำนักหวังไทยจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะผู้เยาว์สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงผ่านเพจChina Embassy บางกอกสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีพ่อทิพย์หรือคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายฝ่ายจีนมีความเห็นดังต่อไปนี้ฝ่ายจีนได้รับรายงานเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวและข้อมูลมีการเปิดเผยในรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่แสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีนี้รัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำผิดกฎหมายฝ่ายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดฝ่ายจีนเคารพที่ฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งหวังว่าฝ่ายไทยจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ฝ่ายจีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: างเกงขาก๊วย
1: วันเสาร์นี้ที่ห้องของดีใจจะไปปลูกป่าชายเลนกันที่ห้องใจดีคงยังไม่ได้ไปหรอกต้องเป็นเทอมหน้าโน้น
2: น่าเสียดายอยากไปจังเลยแล้วทางโรงเรียนให้แต่งตัวยังไงล่ะ
1: คุณครูบอกว่าให้นุ่งกางเกงขาสั้นหรือกางเกงขาก๊วยก็ได้จะได้ทำงานสะดวก
2: เอ๊กางเกงขาก๊วยมันเป็นยังไงเป็นกางเกงยืดๆใช่ไหมคะพี่พศ
0: ไม่ใช่หรอกจ้ากางเกงขาก๊วยเป็นกางเกงแบบจีนขายาวเลยเข่าลงมานิดหน่อย
2: อ๋อพอจะนึกออกแล้วค่ะแต่ว่าดีใจมีกางเกงขาก๊วยด้วยหรอ
1: มีสินี่ไงคุณแม่เพิ่งซื้อมาให้ดีใจเมื่อวานนี้เอง
0: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ